0: หมอกำลังจะบอก30ปีที่แล้วนะ
1: ครับ
0: บนความเหลื่อมล้ำในลักษณะนั้นเนี่ยหมอก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติเราเป็นนักเรียนอยู่ที่ชายแดนซึ่งไม่มีโอกาสเลยที่จะมาสอบเพรียนทานนักเรียนในสมัยนั้นเนี่ยเวลาจะมาสอบเพรียนทานเนี่ยใครก็ตามที่มาสอบเนี่ยเขาจะต้องเสียตังค์ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยดังๆที่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามก็แล้วกันเอาว่าเป็นมหาวิทยาลัยดังๆใน30ปีที่แล้วก็หนีไม่พ้นไม่กี่มหาวิทยาลัยที่ดังมากและจัดเพรียนทานทุกอย่างเนี่ยเสียตังค์ตอนนั้นเนี่ยหมออยู่ที่จุฬาคณะแพทย์ก็เลยจัดฟรีพรีเอนทานทั้งประเทศไทยตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกว่าเราจะทำได้ไหมแต่เราสามารถก่อการเขาเรียกว่ากองกำลังที่ดึงเพื่อนๆที่มีอุดมการณ์เดียวกันและปลดปล่อยพลังของเราเองเวลาที่เราเรียนจบปี2ปี3ช่วงที่เป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยมันจะมีปิดเทอม
1: ครับ
0: ตอนช่วงปิดเทอมนั้นน่ะเราอาศัยช่วงปิดเทอมนั้นแหละในการที่จะทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นเราก็เกณฑ์นักศึกษาแพทย์ไม่ว่าจะเป็นปี2ปี3อะไรทั้งหลายเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมและเกิดการบริหารงานโดยที่โรงเรียนที่เข้าร่วมการสอบพรีเอนทานทั้งหมดเนี้ยเข้าสอบฟรี มีการเฉลยข้อสอบด้วยคำถามก็คือแล้วไปเอาข้อสอบมาจากไหนก็ไปขอความอนุเคราะห์คณะวิทย์จุฬามีอาจารย์เก่งๆเยอะหมอเริ่มฝึกหัดในการไปขอความอนุเคราะห์เขาแล้วก็ไปขอร้องเขาว่าช่วยออกข้อสอบหน่อยได้ไหมแล้วพูลลิ่งข้อสอบมาแล้วเราก็จะเลือกคัดเลือกข้อสอบพอคัดเลือกข้อสอบปุ๊บเนี่ยให้ท่านเนี่ยช่วยทำเฉลยข้อสอบด้วยได้ไห
1: ม
0: ถ้าผู้ใหญ่อ่ะอาจารย์ผู้ใหญ่เขาก็น่ารักอ่ะเขาก็ทำทั้งข้อสอบให้แล้วก็ทำเฉลยให้ด้วยเสร็จแล้วพอเราได้ข้อสอบแล้วก็ออกมาเป็นสัดส่วนเรียบร้อยเนี่ยเราก็ทำเป็นแพ็กเกจของข้อสอบเราก็ร่อนจดหมายเพื่อขอความร่วมมือสมัยนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์นะฮะเวลาเราจะทำกิจกรรมแต่ละอันเนี่ยถ้าจะพิมพ์ดีดเนี่ยเราต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก
1: พิมพ์มือนั่นนะ
0: พิมพ์มือฮะปรากฏว่าพิมพ์ที 2-3,000 โรงที่เราจะต้องส่งไปแล้วลองนึกสภาพดูว่าเป็นนักเรียนแพทย์ปิดเทอมเพราะเฉพาะแค่กลางวันไม่พอบางคืนเนี่ยต้องนอนค้างที่อาคารไผ่สิงโตจำได้ว่าเป็นอาคารที่สำหรับกิจกรรมนิสิตที่ทำกันเนี่ยบางคืนก็นอนอยู่คืนนั้นในการที่จะนั่งพิมพ์ปักแป๊กแป๊กแป๊กไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดก็สามารถทำเราสามารถทำฟรีเพรียนทานโดยที่จริงๆแล้วคณบดีสมัยนั้นก็จริงๆขออนุญาตเอ่ยนามเพราะว่าท่านก็เป็นบูรพาจารย์คนหนึ่งที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดาทัศนประดิษฐ์ที่ปัจจุบันนี้หมอเคารพนับถือเป็นอาจารย์เสมือนพ่อคนหนึ่งที่ทำให้เรามีตัวตนของเราเองทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งท่านศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสสุวรรณเวลาสมัยนั้นเป็นคณบดีท่านเรียกพบเลยฮะท่านเป็นห่วงบอกว่าลูกเขาให้มาเรียนหนังสือนะนักเรียนแพทย์เรียกว่าแพทย์ก็เรียนหนักอยู่แล้วนะนี่ยังจะมาทำฟรีเพรียนทานความตั้งใจคืออะไรเราเล่าให้กับครูของเราฟังว่าตลอดเวลาที่หมอเรียนหนังสือมาเนี่ยมันเห็นความเหลื่อมล้ำอ่ะและคนที่ไม่มีตังค์เขาไม่สามารถแต่ด้วยความขยันขันแข็งของหมอเองสอบติดเตรียมอุดมแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนเตรียมอุดมที่มาโรงเรียนสายทุกวันผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ได้ว่าเพราะผู้อำนวยการรู้ว่าเด็กคนนี้ที่มาสายเนี่ยกลางคืนทุกคืนไปทำงานแล้วตอนนี้มาเพราะเขาก็ให้อภัยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สมัยนั้นไม่มีกยศ.นะที
1: ่
0: จะไปกู้ยืมในการที่จะมาส่งเสียอะไรต่างๆเราก็ทำงานส่งเสียทำงานส่งเสียแล้วก็จนในที่สุดสอบติดแพทย์จุฬาถามว่าแรงบันดาลใจเอามาจากไหนในการสอบติดแพทย์จุฬาพลังบ้าต้องใช้คำว่าพลังบ้ามันเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่ยอมแพ้กับตัวเราเองเรามองไว้ว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่พาพ่อตัวเองไปหาหมอหมอนั่งอยู่ในห้องแอร์สบายๆถึงเวลาก็นั่งใบสั่งยาเสร็จเรียบร้อย5นาทีอธิบายก็ไม่อธิบายมันมีความรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราได้เป็นหมอเนี่ยเราจะไม่เป็นหมออย่างที่เห็นแบบนี้แน่นอนแล้วพลังบ้ามันก็เกิดขึ้นอ่านหนังสือแม้กระทั่งกลางคืนที่ทำงานเหลือเวลาปุ๊บไม่ได้นอนนะฮะนั่งอ่านหนังสือเช้าวันรุ่งขึ้นที่ไปเรียนหนังสือที่เตรียมอุดมได้จำได้ว่าแขนนี่ลายทั้งแขนทรงโดยที่ครูถามว่าไปโดนอะไรมาก็บอกก็แพ้จริงๆเปล่าหรอกฮะยุงกัดทั้งตัว

0: เพราะสภาพมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นแล้วเราในที่สุดเราก็ฟันฝ่าแล้วด้วยแรงบันดาลใจทั้งหมดเราก็สอบติดแพทย์จุฬาไม่ง่ายเลยในการที่จะสอบติดแพทย์จุฬาตอนนั้นแต่ด้วยพลังฮึกเหิมที่มีความรู้สึกว่าเราต้องทำได้และเมื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วมาจัดฟรีเพรียนทานจัดงานร่วมจัดงานกาชาดสวนน้ำพรร่วมในการที่จะทำเปิดโอเพนเฮาส์เป็นปีแรกที่หมอใช้คำว่า30ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นไม่มีค่ายแนะแนวอยากเป็นหมอนะฮะคนไหนก็ตามที่ต้องการเข้ามาเป็นหมอเนี่ยก็ไปด้วยค่านิยมสมัยนั้นเวลาเด็กที่โรงเรียนไหนก็ตามที่สอบติดแพทย์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยิ่งได้อันดับหนึ่งของประเทศมันจะขึ้นข่าวเลยนะแต่ปรากฏว่าปีนั้นเนี่ยหมอจัดโอเพนเฮาส์ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ในคณะแพทย์จุฬาที่เปิดโรงพยาบาลจุฬาและเอานักเรียนซึ่งเขามีความประสงค์ต้องการเป็นหมอนั่นน่ะเข้ามาดูวิถีชีวิตของความเป็นหมอจริงๆว่ามันง่ายไหมหรือว่าคุณรักจริงหรือเปล่าหรือคุณมาเพียงเพราะค่านิยมหรือคุณมาเพียงเพราะพ่อแม่ต้องการให้คุณเป็นหมอพลังฮึกเหิมในระดับนั้นความเหลื่อมล้ำที่เราเติบโตมาวันนี้มีหมอเดลคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่หมออยู่ดีๆมาเป็นวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: แต่มันต้องต่อสู้มาบนฐานที่แม่ไม่ได้เป็นคนที่เรียนหนังสือพ่อเป็นคนทำหากินคนเดียวพ่อไม่สบายในที่สุดเราก็ต้องเข้าไปดูแลเป็นหมอที่ใส่เสื้อตะกั่วเข้าไปฉายรังสีร่วมอยู่กับพ่อในการที่จะดูแลพ่อเพราะภาพติดตาในลักษณะแบบนั้นเพียงแต่ว่าเราแปลงพลังที่มีความรู้สึกที่คนดูถูกเราคนมีความรู้สึกแกมันจะดีได้อย่างไรเนี่ยเราไม่ทำให้มันเป็นลบเลยเราดライブมันขึ้นมาเป็นพลังบวกตั้งแต่เด็กๆไอ้พลังในลักษณะอย่างนี้แหละที่หมอเข้าใจว่าคงเป็นแรงพลังฮึกเหิมจนถึงทุกวันนี้มั้งถามว่าสตังค์ไปเอามาจากไหน
1: นั่นสิครับ
0: แล้วใช้จ่ายได้ยังไงเราก็ไปขอสามย่านฮะตลาดนัดตลาดแถวนั้นสามย่านไม่มีจามจุรีสแควร์มันเป็นตลาดที่ขายของแล้วเราก็ไปขอเขาการไปขอเขาก็ไม่ได้ขอเขาฟรีๆนะ
1: ครับ
0: บอกกับเขาไว้เลยว่าผมจะทำเฉลยหนังสือเพื่อที่จะแจกให้กับทั้งประเทศนักโรงเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมโรงเรียนที่เข้าร่วมก็ได้รับรู้ด้วยว่าลูกศิษย์ของเขาอ่ะผลลัพธ์ของการสอบเนี่ยเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: ใครเป็นคนเฉลยก็ไปเอาจิตอาสามาจากอาจารย์ในคณะวิทย์จุฬาใครมาเป็นคนนั่งพิมพ์ดีก็บรรดาจิตอาสากองทัพจิตอาสานักศึกษาแพทย์ปี2และปี3ใครเวลาร้านแต่ละร้านที่เขาจะให้เงินมาผมก็ไม่ได้เอาของเขาฟรีนะบอกเขาเลยว่าถ้าคุณให้เงินเท่านี้ผมจะโฆษณาให้ครึ่งหน้า A4 ถ้าให้เงินเท่านี้จะโฆษณาหน้าในอันนี้คือโฆษณาหลังปกแล้วเอาหนังสือเนี้ยมอบให้กับทุกร้านที่เขาจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าวันหนึ่งที่เขาได้ให้เงินมานั้นมันนอกจากจะอุดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเด็กคนหนึ่งนักศึกษาแพทย์จำนวนหนึ่งที่เรารวมตัวกันขึ้นมาเพื่อเอาพลังระห่ำบ้าระห่ำของเรานั้นน่ะแปรรูปออกมาเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับน้องๆ นักเรียนที่เขายากจน
1: คราวนี้ในช่วงวัยเด็กพอเข้าสู่โลกของการทำงานคุณหมอก็ต้องเป็นคุณหมออยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มิติของการเริ่มเป็นจิตอาสาที่เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ย
0: คือจริงๆมันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันมานะ
1: ครับ
0: ตอนปี6หมอได้มีโอกาสไปที่เสถียรธรรมสถาน
1: ครับ
0: อันนี้มันเป็นไปตามหลักสูตรของการเรียนแพทย์ก็ไปเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งคุณแม่ชีสันสนีขออภัยที่เอ่ยนามท่านแต่ท่านก็มีคุณอุปการให้กับสังคม
1: ใช่ครับ
0: สมัยนั้นน่ะเสถียรธรรมสถานมีแต่กระต๊อบฮะแล้วเป็นธรรมศาลาธรรมศาลาก็มุงด้วยจ่าเรียกว่าขอโทษถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยสาดเปียกหมดแล้วกระต๊อบที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะมีน้องๆวัยรุ่นที่พลาด
1: ครับ
0: เกิดมันเหมือนคล้ายๆบ้านพักฉุกเฉินที่น้องเขาไม่มีที่จะอยู่คือภาพที่เราเห็นอยู่อย่างนึงก็คือว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังลุกขึ้นมาทำงานเพื่อช่วยเหลือ
1: คนอื่น
0: คนอื่นซึ่งเป็นสุภาพสตรีกันเองเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆกันเองตอนนั้นหมอเห็นแล้วประทับใจแต่ไม่ได้คิดอะไรหมอก็ไปใช้ทุนเป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่พาย
1: ครับ
0: แล้วไปเป็นแพทย์ใช้ทุนตอนนั้นเนี่ยก็จำได้ว่าตัวเองที่ทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ก็ลุยงานพอสม

0: ขวนนะซ้อนมอเตอร์ไซค์กับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนซึ่งปกติถ้าย้อนอดีตกลับไป20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเวลาหมอใหญ่เขาเรียกหมอใหญ่เวลาเป็นนายแพทย์เนี่ยลงไปในพื้นที่เนี่ยมันเหมือนหมอใหญ่อ่ะนึกออกมั้ยฮะมันก็มีหมอประจำตำบลอย่างเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือสมัยก่อนก็เรียกว่าเขาเรียกสถานีอนามัยสมัยก่อนเภบาลหรือว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกว่าเป็นหมอแต่ถ้าเป็นนายแพทย์เลยเนี่ยเขาเรียกเป็นหมอใหญ่เขาก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีนายแพทย์คนไหนนายแพทย์เลยนะที่จะซ้อนมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถครับแต่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ลงไปเยี่ยมชาวบ้านจนถึงชุมชนของเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์ลงไปผมจำเหตุการณ์ครั้งหนึ่งได้ว่าเพื่อนผมกัลยาณมิตรของผมคนหนึ่งเขาพาผมไปที่ชุมชนหมู่บ้านแล้วเขาก็ไปถามตอนนั้นหมอเป็นจบแพทย์ใหม่ๆแล้วไปถามชาวบ้านว่าหน้าในลักษณะอย่างนี้คิดว่าประกอบอาชีพอะไรไอ้เราเองก็ไปถามทุกสุขของชาวบ้านนะแต่เพื่อนถามว่าเนี่ยเขาทำงานอาชีพอะไรตอนนั้นหมอยังไม่เป็นที่รู้จัก
1: ครับ
0: หมายถึงชาวบ้านเขายังไม่ได้รู้จักเพราะเป็นหมอใหม่เขาก็เข้าใจว่าสงสัยมาขายผ้าสงสัยมาเป็นบาทหลวง คือไม่มีคนไหนทายเลยว่าเป็นหมอฮะเพราะเขาไม่เคยเห็นเลยว่าจะมีหมอใหญ่อย่างนี้ลงมาในชุมชนในระดับหมู่บ้านลงไปจนถึงคือตาสีตาสาไปนั่งถามพอเขารู้ว่าเป็นหมอใหญ่เท่านั้นแหละเขามีความรู้สึกเลยว่าเป็นภาพความประทับใจแต่เราก็เห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมว่าบนความยากจนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราได้มีโอกาสทำงานชุมชนคืนกลับมาได้มีโอกาสกลับมาที่กรุงเทพเพราะลูกจำเป็นต้องย้ายเข้ากรุงเทพหมอร่วมกันทำโครงการอันหนึ่งเขาเรียกว่ารณรงค์เด็กไทยไม่กินหวานตั้งแต่ตอนที่สสส.เริ่มก่อตั้งปีแรกๆของสสส.ที่การก่อตั้งเราก็ทำเรื่องของรณรงค์เด็กไทยไม่กินหวานขึ้นมาเพราะเราเห็นประเด็นปัญหาเกิดแรงบันดาลใจระหว่างหมอทันตแพทย
1: ์
0: กุมารแพทย์แล้วก็นักโภชนาการอันนี้เป็นงานอันหนึ่งตอนที่หมอคืนกลับจากแพทย์ชนบทกลับเข้ามาแล้วหมอก็เลยไปคุยกับคุณแม่ชีสันสนีว่าคุณแม่ครับหมออยากเป็นจิตอาสา มีอะไรบ้างที่หมอพอจะช่วยได้คุณแม่พูดอยู่ประโยคหนึ่งที่ดีมากก็คือว่าหมอมีอะไรดีก็เอาสิ่งนั้นแหละมาให้สิ่งที่ดีที่สุดที่หมอมีเอาสิ่งนั้นแหละมาให้หมอก็บอกตอนนั้นก็คือว่าเรานึกไม่ออกเพราะว่าถ้าถามว่าร่ำรวยก็คงไม่ใช
1: ่ครับ
0: ถ้าถามว่าเรียวแรงก็เราก็ไม่ได้เป็นคนแรงเยอะอ่ะได้ก่อนไหมเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นมีความรู้ในความที่เป็นหมอและเป็นหมอเด็กแล้วด้วยตอนนั้นมาเรียนต่อหมอเด็กแล้วจบหมอเด็กแล้วกลับคืนมาที่กรุงเทพก็เลยขอเป็นจิตอาสาหมอเป็นจิตอาสาให้กับคุณแม่ชีสันสนีที่เสถียรธรรมสถานหมอเข้าใจว่ามากกว่า20ปีแล้วปัจจุบันนี้แล้วก็ทำเป็นโรงเรียนพ่อแม่แทบจะเรียกว่าก่อทำให้ปัจจุบันนี้กิจกรรมที่เราร่วมกันในศีลสมาสถานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตประพัสสอนไม่ว่าจะเป็นบ้านรักแห่งสันติหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของโรงเรียนพ่อแม่โดยเฉพาะตัวโรงเรียนพ่อแม่บังเกิดขึ้นเราก็เป็นจิตอาสาให้กับงานที่คุณแม่ทำอย่างยาวนาน20กว่าปีแทบจะเรียกว่าเป็นจิตอาสารุ่นแรกๆที่คุณแม่นับว่าเออมาช่วยคุณแม่ชีสันสนีไว้ตั้งแต่ตอนเราก็ไม่ได้จบแค่ตรงนั้นนะฮะในระหว่างที่ทำมันนั้นไปด้วยมาเป็นอาจารย์หมออยู่ที่โรงพยาบาลเด็กก็ทำงานในการทำเรื่องของเวชกรรมสังคมชุมชนกับหมอเด็กแล้วก็ทำโครงการเด็กไทยไม่กินหวานเปลี่ยนกระแสของประเทศสามารถทำให้นมโรงเรียนทั้งหมดเป็นนมรสจืดปลอดน้ำอัดลมขนมถุงโรงเรียนทั้งหมดเกิดเป็นนโยบายไม่ใช่ได้มาง่ายๆไม่ได้อยู่ดีๆคิดแล้วอยากจะได้ไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนทั้งสังคมสิ่งหนึ่งที่คิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เรามาคุยกันแล้วเรายกตัวอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่อะไรก็เพียงแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเมื่อทำไปแล้วไม่ใช่เพียงแค่เรามีความสุขแต่คนที่รับเองก็มีความสุขและแถมที่สำคัญมันสร้างแรงกระเพื่อมของการให้เนี่ยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความหมายก็คือว่าคนที่รับเองเขาก็สามารถไปเป็นผู้ให
1: ้
0: อย่างต่อเนื่องต่อได้อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ถ้าถามหมอว่า ศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยคิดอะไรกับเรื่องของจิตอาสาคือเราคิดอยู่อย่างนึงก็คือว่าขอให้ระเบิดมาจากใจเถอะถ้าเกิดว่าทำแล้วมีความทุกข์ก็อย่าทำ
1: ครับ
0: ไม่มีประโยชน์อะไรแต่คำถามของหมอจะเกิดขึ้นทันทีกับท่านนะครับ
1: ครับ
0: ว่าทุกวันนี้ท่านมีความสุขบนเรื่องอะไรหรือถ้าท่านมีความสุขเป็นเพราะทุนนิยมเป็นเพราะท่านมีเงินเยอะท่านเที่ยวที่ไหนก็ได้ท่านปรนเปรอความสุขให้กับตัวเองแต่สุขพวกนี้มันไม่ได้อยู่นานวันหนึ่งที่เราจากไปสิ้นชีวิตไปไอ้ความสุขบนความเป็นมหาเศรษฐีความสุขบนความเป็นทุนนิยมมันไม่ได้ไปกับเราด้วยแต่ความสุขที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นจากความดีต่างหาก
1: อ
0: ันนี้จีรังยั่งยืนแม้ชีวิตจะจากไปแล้วเพราะฉะนั้นหมอกลับมองว่าแต่ละท่านก็ต้องคิดเอาเองว่าเรากำลังทำอะไรถ้าเราทำเพื่อสร้างภาพเราทำเพียงเพื่อต้องการที่จะเติมเต็มอะไรบางอย่างมันคงไม่ใช่แต่ความสุขที่แท้จริงก็คือว่าทำแล้วเรามีความรู้สึกว่าข้างในเราเย็นลงไหมทำแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออมันทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีใจเรามันเบาลง
1: ครับ
0: แล้วหมอย้ำนะไม่ต้องให้ในสิ่งซึ่งท่านมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ให้ในสิ่งที่ตัวเองมีดีที่คิดว่าดีที่สุดหมอขออนุญาตใช้คำพูดที่คุณแม่เขาให้ไว้ก็คือว่าหมอมีดีอะไรดีที่สุดเรามีความรู้วันนี้หมอก็มาให้กับความรู้และพร้อมในการที่จะเทความรู้ต่างๆเหล่านี้และความรู้ในลักษณะที่เรากำลังให้ก็ไม่จะเป็นความรู้แบบทฤษฎี
1: ใช
0: ่แต่มันเป็นความรู้เชิงลงไปปฏิบัติหลายเรื่องเราลงไปทำทดลองทำแล้วได้ผลเราก็คืนกลับมาแล้วก็พร้อมที่จะให้กับสังคมท่านมีดีในเรื่องของศิลปะท่านก็ให้ศิลปะท่านมีดีในเรื่องดนตรีท่านก็ให้ดนตรีท่านมีดีเพราะความเป็นนักร้องท่านก็ให้ความเป็นนักร้องท่านมีดีในแง่ของแรงงานท่านก็ให้แรงงานท่านมีดีในแง่ของเงินทองบางคนเยอะ
1: ก็แบ่งออกมา
0: ก็แบ่งปันกันไปมันก็สามารถแบ่งปันมันเหมือนตู้ปันสุขมันสามารถปันสุขได้หลากหลายรูปแบบไม่จำเป็นจะต้องมารูปแบบเดียว
1: นั่นก็คือแสดงว่าเรื่องราวของคุณหมอเนี่ยก็เป็นเนวิเกเตอร์เห็นแล้วว่าถ้าอยากจะทำแล้วตัวเองมีความสุขแล้วคนอื่นได้ความสุขด้วยก็ทำไปเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตัวเราเองถ้าเราอยากจะนำเสนอให้คนอื่นทำแบบเราก็ไม่จำเป็น
0: ใช่ฮะ
1: เพราะมันห้ามกันไม่ได้
0: ใช่ฮะ
1: ถ้าเขาอยากจะทำเขาก็ทำเอง
0: ใช่ฮะก็เพราะเวลาที่เราจะชักชวนคนอื่นหมอก็เลยจึงไม่ได้ออกมาในรูปของการบังคับแต่ก็ออกมาในรูปของว่าเชิญชวนถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งที่ดีก็ทำเถอะเพราะว่าเมื่อเราทำแล้วใจเราเป็นสุขคนที่ได้ประโยชน์คือตัวเราใจเราจะเย็นลงใจเราจะเบาขึ้นเราจะไม่รู้สึกอิจฉาริษยามากจนเกินไปคำถามหนึ่งที่ตอนสมัยที่เรียนอยู่ตีมอดมเนี่ยน
1: ัก
0: เรียนในตีมอดมกันเองเพื่อนหมอบางคนเนี่ยพ่อแม่เขาเป็นเศรษฐีนะฮะ
1: ครับ
0: เศรษฐีมากๆลำดับต้นๆแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เลยนะคุณครูประจำชั้นเคยถามว่าเธอไม่รู้สึกอิจฉาเขาบ้างเหรอว่าเขามีหมดเลยทุกอย่างในขณะที่เธอแทบไม่มีเลยหมอบอกไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเรามีความรู้สึกว่าก็เราก็เป็นตัวเราในลักษณะนี้ทำไมมันจะต้องไปเที่ยวอิจฉาริษยาใครท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้สามารถที่จะไปได้แต่การที่เราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วในเส้นทางของการเติบโตเราก็พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ตามย้ำเหมือนเดิมตามจุดแข็งที่เรามีตามที่เมื่อเราให้แล้วตัวเราใจไม่เป็นทุกข์ถ้าให้แล้วใจเราเป็นทุกข์หมอก็ไม่คิดว่านั่นคือจิตอาสาครับอ
1: ัน
0: นั้นไม่ได้ระเบิดออกมาจากข้างในจิตอาสาไม่ได้เป็นเรื่องบังคับจิตอาสาต้องระเบิดออกมาจากข้างในท่านต้องเต็มใจในการที่จะให้แล้วต้องให้ในส่วนที่ท่านคิดว่าท่านมีดีที่สุดคิดว่าอันนี้แหละถ้าให้ไปแล้วคนที่ได้รับได้ประโยชน์แน่นอนท่านให้ตรงนั้นล่ะครับ
1: เหมือนกับว่านี่คือรหัสลับของคุณหมอเดลในการถอดรหัสตัวเองว่าทุกวันนี้ที่คนมองว่าทำไมคุณหมอถึงทำโครงการที่เกี่ยวกับจิตอาสาได้มากมายเต็มไปหมดผมว่าวันนี้ทุกคนคงเห็นแล้วและจริงๆแล้วไม่ใช่รหัสลับหรอก
0: ครับ
1: หมอบอกหมดแล้วมันคือเบสิกนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: อยากให้ด้วยความเต็มใจไม่ได้มีใครบังคับแค่นี้เองครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเดลมากนะครับที่มาถอดรหัสตัวเองให้พวกเราได้ฟังกันลองไปดูนะครับจิตอาสาไม่ได้ยากเลยที่จะเป็นติดตามรายการของเรา

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับคุณที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั่นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์ทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

างไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่แม่แม่แม่แม่แม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังข

0: ารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
1: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
2: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
1: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
3: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
1: ถูกต้อง
2: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
1: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
0: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
1: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
2: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
1: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละทีเดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
3: ้ฮะแย่ แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
2: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
0: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
1: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
3: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
1: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
3: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
2: จริง
1: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
0: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
1: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
0: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
4: กันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยข้าหายใจไม่ออกแล้ว
0: ขอโทษข
4: ้
0: าแค
4: ่
0: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
4: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
2: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
3: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
1: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
0: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
1: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
2: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได้
0: ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
2: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
6: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันนึงก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชูแอเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้าวข้าเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้อร่อยมากเลยข้าเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
6: ช่วยเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
3: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
6: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
7: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: เด็กคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่ช่วยหล่อหลอมบ่มเพาะเยาวชนที่เปรียบเสมือนอนาคตของชาติซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้าทรงเอาพระราชหฤทัยใส่และทรงให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษามาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยได้ทรงส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทยเพื่อให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
1: ด้านการศึกษาเนี่ยพระองค์ท่านทรงสรุปสั้นๆเลยว่าท่านทรงใช้คำว่าการศึกษาคือความมั่นคงของชาติพระราชทานแนวทางได้สรุปชัดเจนเหลือเกินคือการศึกษาเนี่ยเป็นทุกเรื่องของประเทศแล้วเป็นเรื่องความมั่นคงนี่สำคัญมาก
0: ความเอาพระราชหฤทัยใส่ต่อการศึกษาของเยาวชนยังได้แผ่ขยายสู่ดินแดนห่างไกลจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทำให้ทรงประจักษ์ว่าเยาวชนในถิ่นทุรกันดารยังด้อยโอกาสในการศึกษานักโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนก่อสร้างและส่งรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยทรงเชื่อมั่นว่าการศึกษาระดับมัธยมจะช่วยเยาวชนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้จักทำงานรวมกลุ่มและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี
2: ในฐานะศิษย์เก่านะคะก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้เนื่องจากว่าเป็นรุ่นนักเรียนรุ่นแรกๆนะคะตั้งแต่โรงเรียนมุงแย่ค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าจะพูดได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกก็ได้นะคะก็ได้เห็นแล้วก็ได้มีโอกาสในการร่วมพากับโรงเรียนทำให้รู้สึกมีความภูมิใจตรงนี้นะคะ
0: องค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมกิจการด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนหลายครั้งพร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาและส่งแนะนำให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเช่นโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและอาจนำไปสู่การประกอบเป็นอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโรงเรียนจึงมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าทันหลักสูตรมาตรฐานยกระดับความสามารถของครูให้มีความสามารถทางด้านวิชาการมีความคิดสร้างสรรค์รู้เท่าทันเทคโนโลยีส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยมีจิตอาสาเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นพลเมืองดีที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระองค์
1: ทรงอยากเห็นคนไทยมีคุณลักษณะ4อย่างประการแรกเนี่ยท่านทรงอยากเห็นคนไทยมีทัศนคติที่ดีและก็ถูกต้องประการที่2 อยากเห็นคนไทยมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง3 อยากเห็นคนไทยทุกคนมีอาชีพแล้วก็มีงานทำและสุดท้ายเนี่ยประการที่4ทรงอยากเห็นคนไทยเป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็มีวินัยจะเห็นได้ว่าพระราชบายทั้ง4ด้านของคนไทยที่พระองค์ท่านอยากเห็นเนี่ยหลายด้านเนี่ยมันเป็นปัญหาของประเทศในอดีตที่ผ่านมาทรงมองเห็นทุกเรื่องที่เราจะต้องแก้และสำคัญครูเนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดเลยก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กก็ต้องสร้างกันหน่อยก็ยังไม่สายหรอกครับเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักยึดเดียวกันอยู่แล้วนะครับ

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอ่ะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่า

0: ก็รับผลิตภัณฑ์แล้วค่ะเนาะ
1: วันนี้เป็นกำหนดวันรับผลงานจากสารไม้ไผ่ลายขิดของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตรอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครเพื่อนำส่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
2: อยากเสียบลงไปนี่หอดเขาเสียซ้ำใดวัดทั้งสองขางให้มันสมือกัน
1: ผลงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดของที่นี่เป็นที่กล่าวขานถึงความเล็กบางของเส้นตอกขณะที่ว่าตัวมอดไม่สามารถฝังตัวในเนื้อไม้ได้และยังหลากหลายทั้งรูปแบบลวดลายสีสันทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของชาวบ้านกลุ่มนี้ที่ทำจักสานมานานกว่า20ปีโดยมีอนงป้องสุขสมาชิกคนแรกของแผนกและเป็นครูสอนจักสานคอยให้คำแนะนำ
2: พระองค์ท่านเสด็จที่บ้านดอนคำเสนานฤมิตรค่ะวันนี้ทางพระองค์ท่านตรัสว่าถ้ามีสมาชิกหรือชาวบ้านอยากจะมาเรียนแผนกแต่ละแผนกเราอยู่บ้านนอกแล้วก็อยากมีวิชาความรู้กับตัวเองน้องก็จะเป็นนักเรียนของพระตำหนักภูพานนะคะแผนกจักสานน้องก็ไปเรียนแล้วก็นำวิชาความรู้มาให้กับสมาชิกที่พระองค์ท่านรับสมัครใหม่นะคะ
1: อนงยังพยายามทดลองวิธีการใหม่ๆตามคำแนะนำของกองศิลปาชีพอยู่เสมออย่างการย้อมสีเส้นตอกจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมะเกลือครั่งและเปลือกไม้อีกหลายชนิดแม้จะเพิ่งทดลองได้ไม่นานแต่ก็ได้ผลที่น่าพอใจเธอจึงตั้งใจว่าในไม่ช้าผลงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดของที่นี่จะใช้เส้นตอกย้อมสีธรรมชาติทั้งหมดและด้วยมีประสบการณ์มากกว่าอนงยังช่วยทำชิ้นงานตัวอย่างหากสมาชิกอยากลองทำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่หรือลวดลายใหม่ๆเพราะเธอเคยออกแบบให้สมาชิกส่งประกวดและได้รับรางวัลที่หนึ่งมาแล้ว
2: คือเราไปเห็นรูปแบบที่ของย่าลิเผาทีนี้แล้วก็เป็นลายดอกพิกุลเราก็บอกว่าเราจะทำได้ไหมถ้าเราทำเป็นลายขิดมาเราจะทำของเขาได้ไหมก็นงก็มาคิดค้นว่าเราจะทำแบบไหนให้มันเป็นเหมือนลายดอกพิกุลแต่ว่าเป็นลายขิดแต่ว่าออกมาก็สวยงามมากค่ะคือแปดเหลี่ยมทรงกลมนี้แปดเหลี่ยมทรงกลมที่คุณเตือนใจได้รับรางวัลเนาะค่ะเนาะคือทำมาจากดอกลายดอกพิกุล
1: เตือนใจพิมลีคือสมาชิกคนนั้น
3: ตะกี้ก็เฮ็ดบ่เก่งกับครูนงละสอนอยากแห้งมือกับโอ้ยจักเสียนจักน้ำจักไหมเนาะค่ะมันจิ้มค่ะเลือดออกก็มีบางทีก็มีดบาดก็มีค่ะต้องใส่ความปานนี้เท่านี้ล่ะค่ะเฮาต้องใส่เส้นนิดน้อยละเอียดล่ะค่ะเฮาต้องได้เฮาต้องพยายามบอกตัวเองว่าต้องได้ต้องสู่ค่ะก็มันก็ผลงานเฮาก็ออกมาสวยงามค่ะ
1: เตือนใจใช้เวลาฝึกฝนด้วยความพยายามถึง3ปีจึงได้รับรางวัลแห่งความมานะและหลังจากนั้นก็ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง
3: ภูมิใจน้ำตานี้แทบไหลพุ่นละค่ะโอ้ยดีใจแห้งดีใจร้ายปื้มใจ
1: ทุกวันนี้แม้ว่าจะไม่มีการประกวดใดๆเตือนใจยังคงมุ่งมั่นรังสรรค์ผลงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดอย่างสุดฝีมือโดยมีสามีเป็นผู้ช่วยเช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆที่ยังคงสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบออกมาอยู่เสมออนงเองก็ยังไม่หยุดทดลองย้อมเส้นตอกด้วยสีธรรมชาติเพื่อให้ได้สีที่ดีที่สุดเพราะผลงานทุกชิ้นคือความภาคภูมิใจคือรางวัลของชีวิตที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมอันประณีตนี้ไว้ไม่ให้สูญ

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
0: รัชกาลที่สี่
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ระจบเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะ

0: พราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
1: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
2: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
3: พร้อมครับ
4: ไปกันเลย
5: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
6: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
5: ่ได้สิ
1: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
0: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
5: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
1: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
6: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
7: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
2: เมย์อันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
2: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
8: ปลอดภัยครับ
5: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
2: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
5: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
1: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
5: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือเข คำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
6: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
2: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
2: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
5: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
6: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
2: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
5: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
8: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
9: ขอพระองค์ทรงประทาน
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
5: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
2: เอาๆรีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
5: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดิน

0: ไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
2: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
3: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
2: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
4: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
3: ต้นกล้าเป็นอะไร
2: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
4: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
3: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวยจัง
2: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
2: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
2: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
2: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับข่าวความคึกคักของเทศกาลกินเจในปีนี้มีผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับเทศกาลกินเจมากขึ้นครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าคุณค่าทางโภชนาการจากการทานอาหารเจนั้นเป็นอย่างไรครับ
1: เรื่องอาหารสักกันหน่อยก็คงดี
2: รู้ว่าไม่มีอะไร
3: แต่จริงๆแล้วมันก็ม
4: ีอาหารเด็กๆนะคนดี
5: ดูๆแล้วเหมือนง่ายแต่มันอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างน
6: ี้พร้อมหรือยัง
7: มาล้อมวงนั่งฟัง
8: ตรงนี้
9: อยากจะได้บุญนักได้คนที่ดูสุขภาพดี
10: กินเจกินเจ
11: ไม่มีเนื้อสัตว์กินแต่ผักกินแต่ผักแล้วมันดีหรือไม่ดี
12: กินเจ
13: และเด็กๆกินได้ไหมเนี่ย

0: ระบบย่อยภายในร่างกายของเรานะคะ
1: ในช่วงเวลาปกตินะครับถ้าหากว่าเรารับประทานเนื้อสัตว์ระบบย่อยอาหารของเราก็จะทำงานอย่างหนักครับ
0: ถ้าเราบริโภคแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวก็จะมีสิ่งตกค้างในท้องของเราได้นะคะเราควรบริโภคผักควบคู่ไปในทุกมื้ออาหารค่ะ
1: เนื่องจากผักมีลักษณะเป็นไฟเบอร์ทำหน้าที่คล้ายฟองน้ำนอกจากจะช่วยซึมซับของเสียที่ตกค้างแล้วยังช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราเป็นปกติด้วยนะครับ
0: พี่สุขาบ๊ายบายค่ะพี่สุขา
1: จ๋า
0: ประโยชน์อย่างนึงจากการกินเจเพราะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเมื่อเราทานผักเข้าไปนะครับระบบขับถ่ายของร่างกายจะเป็นระบบมากขึ้นครับและยังช่วยเพิ่มเอนไซม์ซึ่งเปรียบเสมือนกับมีดอิโต้ครับช่วยซับอาหารต่างๆให้ละเอียดและย่อยง่ายขึ้นทำให้ระบบย่อยอาหารของเรามีประสิทธิภาพครับมาย่อยอาหารให้ง่ายขึ้นครับ
0: และช่วยลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดโรคเกี่ยวกับลำไส้ได้อีกด้วยค่ะไปกันนะคะพี่ซุป
2: พี่ซุปครับ
1: ครับผม
2: แล้วประโยชน์อีกข้อหนึ่งของการกินเจก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมตนเองได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อดทนต่อสิ่งที่ยุ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นครับ
1: แน่นอนครับหากเราสามารถควบคุมจิตใจและรู้จักดูรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ก็จะเป็นผลดีให้น้องๆอดใจต่อสิ่งยั่วยุต่างๆได้ดีอีกด้วยครับในช่วงเทศกาลกินเจนะครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้เตือนคนเอาไว้3กลุ่มที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือ1กลุ่มเด็ก2กลุ่มผู้ป่วยแล้วก็3กลุ่มสตรีมีครรภ์ครับถ้าหากว่ากินเจก็ควรจะกินในระยะสั้นๆครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารบางอย่างเช่นแคลเซียมหรือว่าวิตามินครับ
0: ข้อควรระวังในการกินเจไม่ใช่กินแต่ผักหรือผลไม้กระป๋องนะคะต้องกินผักสดค่ะถึงจะได้ประโยชน์เต็มๆค่ะ
2: และเราก็ควรจะระมัดระวังอาหารที่มีแป้งและไขมันด้วยนะครับเพราะอาหารเจเนี่ยจะไม่มีเนื้อสัตว์จะมีแต่แป้งและยิ่งกินแต่อาหารผัดๆทอดๆเนี่ยนะครับอ้วนแน่นอน
0: สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คืออาหารที่มีรสเค็มจัดค่ะหากรับประทานบ่อยๆจะเกิดความดันโลหิตสูงไตทำงานหนักและส่งผลเสียต่อร่างกายค่ะ
1: หากเราจะรับประทานอาหารเจให้ได้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเราควรเลือกรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของโปรตีนที่มาจากพืชมากกว่าแป้งนะครับเช่นเพราะว่ามีโครงสร้างทางอาหารคล้ายเนื้อสัตว์รับประทานง่ายครับ
3: อาหารเจเรียนแบบ
1: เป็นอาหารที่ผลิตมาจากผงบุกแล้วก็นำมาขึ้นรูปให้เหมือนกับเนื้อสัตว์เช่นลูกชิ้นเจไส้กรอกเจแต่ไม่ควรเน้นเป็นอาหารหลักนะครับเพราะว่าให้เพียงแค่กากใยไม่มีโปรตีนหรือพลังงานต่อร่างกายครับและนี่คือประโยชน์และสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพื่อเรารู้และเข้าใจรวมทั้งบริโภคอย่างหลากหลายเพื่อเทศกาลกินเจนี้อิ่มบุญและได้คุณค่าทางโภชนาการควบคู่กันไปด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับวันนี้เรายังเรียนอยู่ในเรื่องของการอะไรนะการหออาหาผลโดยใช้เคยเรียนไปหรือยังนะเส้นจำนวนเคยเรียนรู้กันไปแล้วนะครับดังนั้นเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนดังนั้นเส้นจำนวนเราเรียนรู้กันไปแล้ววันนี้แหละเราก็จะนำเส้นจำนวนที่เป็นเครื่องมือมาช่วยในการที่ทำไมครับหาผลลบนะครับดังนั้นวันนี้แหละเส้นจำนวนที่เราเคยเรียนรู้กันตอนนั้นในเรื่องของเส้นจำนวนเด็กๆใช้ในเรื่องของการทำไมนะบวกใช่ไหมการบวกทำให้จำนวนเป็นไงครับเพิ่มขึ้นนั้นบนเส้นจำนวนการบวกก็ทำไมครับเดินหน้าเพิ่มขึ้นเรื่อยเลยใช่ไหมครับคราวนี้แหละพอเป็นการลบการลบเป็นยังไงนะทำให้ทำไมนะน้อยลงแสดงว่าบนเส้นจำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงล่ะลดลงเป็นอย่างไรเด็กๆก็ต้องติดตามตั้งใจดูกันนะครับวันนี้นั้นวันนี้ใครที่ยังสับสนเกี่ยวกับในเรื่องของการลบต้องตั้งใจดูเพราะว่าวันนี้นะครับมีเส้นจำนวนนะและจะเห็นในเรื่องของการเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงของจำนวนเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็มาดูกันนั้นเรียนรู้กันวันนี้เรียนรู้กันวันนี้ต้องได้อะไรเด็กๆต้องหาอะไรครับหาผลลบโดยใช้อะไรล่ะวันนี้โดยใช้เส้นจำนวนจากครั้งที่แล้วใช้กรอบ10วันนี้มีเครื่องมือเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ใช้เส้นจำนวนดังนั้นเรียนรู้กันไปหลากหลายวิธีนะครับแต่เด็กๆก็ต้องเลือกวิธีที่เด็กๆถนัดนะครับเพื่อที่จะหาผลลบนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนกันทบทวนนิดนึงข้ออะไรนะ
1: ข้อตกลง
0: ในการเรียนมีอะไรบ้าง
1: สองตาด
0: ูสองหูฟังสมองคิดเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับขอเสียงดังฟังชัดๆเลยนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เสียงดังฟังชัดนะครับแบบนี้แสดงว่าเด็กๆพร้อมแล้วครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมี
0: อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับเอาละครับก่อนอื่นเห็นหน้าตาลักษณะแบบนี้ใครรู้จักว่าคืออะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าเกมบันไดงูบางคนอาจจะทำไมครับพบเจอนะครับหรือบางคนอาจจะเคล่นมาแล้วนะครับดังนั้นเกมบันไดงูเป็นเกมกระดานนะอาจจะมีจำนวนมากมายเลยเป็นทางเดินเราจะใช้การทำไมครับทอยอะไรนะทอยลูกเต๋านะลูกเต๋าก็อาจจะมีหลากหลายนะจากวัสดุบางคนอาจจะเจอที่สีขาวๆบางคนอาจจะเจอใสๆหรือบางคนอาจจะมีลูกใหญ่ๆแบบที่คุณครูแม็กเคยเอามาใช้เลยนะครับดังนั้นก็จะใช้ลูกเต๋าในการที่ทำไมครับทอยหรือโยนใช่ไหมพอออกแต้มเด็กๆก็จะเดินตามจำนวนแต้มบางครั้งอาจจะใช้มากกว่า1ลูกก็ต้องนำแต้มบนลูกเต๋ามาทำไมครับรวมกันนะรวมกันแล้วพอทอยหรือโยนปุ๊บก็เดินตามเส้นทางอย่างเช่นตัวอย่างเกมบันไดงูนี้นะครับเริ่มต้นที่อะไรเนี่ย ไปเรื่อยๆเลยจนถึงเหมือนจุดเริ่มต้นเดินกลับบ้านเห็นไหมครับมีคำว่า home ที่แปลว่าบ้านนะเดินเริ่มต้นจาก1ที่เป็นจุดสตาร์ทดังนั้นในการเดินเด็กๆก็จะพบเจออุปสรรคเจอทำไมครับต่างๆถ้าเจองูก็จะต้องไหลกลับมาเห็นไหมครับที่เดิมที่ทำไมครับที่จุดที่กำหนดเลยนะครับแต่ถ้าเจอบันไดเป็นไงครับ
2: ข
0: ึ้
2: นไป
0: สามารถที่จะเดินขึ้นไปได้เลยนะครับนั้นก็เกมนี้อาจจะมีหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันเด็กๆก็ต้องศึกษากฎกติกาดีๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการที่จะเล่นเกมนี้เด็กๆก็ต้องใช้ความรู้พื้นฐานนะครับในเรื่องของการบวกนะครับแล้วก็การลบเข้ามาช่วยนะครับดังนั้นเด็กๆก็จะเห็นเส้นทางเดินนะถ้าพบกับบันไดก็จะได้เดินขึ้นไปสูงขึ้นนะครับนั้นโยนเด็กๆก็ต้องแม่นยำในเรื่องของการบวกนะครับนั้นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการใช้จ่ายต่างๆเห็นไหมครับนั้นพื้นฐานในเรื่องของการหาผลบวกการหาผลลบเนี่ยจำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวันก็ต้องฝากเด็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเกมอะไรนะ
2: บ
0: ันไดงูนะครับที่หยิบยกมาให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนว่าใช้ความรู้ที่คุณครูแม็กสอนไปเลยอย่างน้อยเนี่ยเรื่องการบวกแน่นอนนะครับสมมุติครูแม็กโยนลูกเต๋าครั้งที่1โยนปุ๊บโยนปุ๊บได้6ออกหน้า6แต้มครูแม็กก็ต้องเดินไปไหนครับเนี่ยเดินเริ่มจาก1 2 3 4 5 6ครูแม็กก็ต้องไปหยุดอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับทอยอีกครั้งหนึ่งได้6 6บวก6
2: ทำจาก
0: 42เห็นไหมครับใช้ความรู้พื้นฐานนะก็มาหยุดที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เห็นไหมครับอันนี้ยกตัวอย่างในเรื่องของการบวกให้ดูนะครับแล้วก็ต้องไปดูกฎกติกาเพิ่มเติมเอาละครับคราวนี้มีเกมบันไดทำไมครับเดินล่าหาสมบัติให้เด็กๆได้ดูดังนั้นเกมนี้นะครับก็อาจจะทำไมครับไม่ยากจนเกินไปก็ให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนดังนั้นในเกมตารางนี้นะครับก็จะมีเส้นทางเดินก็จะคุ้นๆใช่ไหมเดินล่าหาสมบัติก็มีจุดเริ่มต้นอ่านว่าอะไรเนี่ยใครอ่านออกคำนี้จุดเริ่มต้นอ่านว่าอะไรนะจุดเริ่มต้นก็คือสตาร์ทนะครับเริ่มต้นนะเขามีป้ายปักไว้รอแล้วมีอุปสรรคด้านหน้านะมีเส้นทางเดินนะเริ่มต้นจากเท่าไหร่ครับ1
1: 2 3 4 5
0: 6 7
1: 8 9
0: 10นอกจากนี้มีอุปสรรคนะเขาก็มีป้ายอยู่เอ๊ะถ้าเดินมา6มาตกที่ตำแหน่งนี้ต้องทำไมเนี่ย
2: ถอยหลัง2
0: เขาบอกว่าอะไรครับเอ๊ะถอยหลังกี่ช่องนะ
2: 2
0: ช่องถ้ามาตกตรงนี้นะแสดงว่าต้องถอยหลังแต่ถ้าทำไมครับมาตกช่องนี
2: ้
0: ถอยหลังอะไรครับ4ช่องชองอช่องไหมเอกช่องเห็นไหมครับก็มีแต่ละช่องนั้นเราก็จะใช้การทำไมครับถอยลูกเต๋าหรือโยนลูกเต๋าเอาละเดี๋ยวจะหาตัวแทนมาทดลองแข่งขันกันนะครับระหว่างตัวแทนผู้ชายกับตัวแทนผู้หญิงเอาละเดี๋ยวคราวนี้ต้องหาตัวแทนดูซิวันนี้เอาเลขที่เท่าไหร่ดีนะเอาเลขที่ผู้ชายเอาเลขที่10ใครเลขที่10ครับเอาละครับมงคลนะอ้าวเชิญน้องมงคลเลยผู้หญิงครูแม็กสุ่มเลขที่เลยเลขที่23ครับใครเอ่ยใบพลูเอาละครับอ้าวเป็นตัวแทนผู้ชายกับตัวแทนผู้หญิงนะครับโดยอุปกรณ์วันนี้นะครับของคุณครูแม็กก็จะใช้เป็นลูกเต๋านะครับแล้วก็จะกำหนดตัวเดินนะระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายให้เป็นตัวเดินสี น้ำเงินผู้หญิงให้เป็นตัวเดินสีอะไรครับสีแดงเดี๋ยวจะทำการทอยลูกเต๋าใครที่ได้แต้มมากกว่านะจะเป็นผู้ที่ได้เดินก่อนนะดังนั้นทอยลูกเต๋าครั้งแรกจะทำการทำไมครับดูก่อนว่าใครได้แต้มมากกว่ากันจะเริ่มเดินก่อนหลังจากนั้นพอเดินแล้วใครที่ไปทำไมครับผ่าน10ไปได้ก่อนจะเป็นผู้
2: ชนะ
0: อ้าวเอาละครับต้องมาเชียร์เพื่อนๆแล้วว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงอ้าวเด็กๆพร้อมไหมครับพร้อมไหมเอ่ย
2: อ้
0: าวพร้อมแล้วเดี๋ยวมาช่วยตรวจสอบนะครับว่าใครจะได้แต้มมากกว่ากันอ้าวเดี๋ยวไปที่จุดโยนลูกเต๋านะครับอ้าวเดินไปเลยนะครับอ้าวคราวนี้นะครับที่จุดโยนลูกเต๋าวันนี้ครูแม็กใช้ลูกเต๋านะครับเป็นลักษณะสีอะไรเนี่ยสีใสๆนะครับหน้าตาแบบนี้นะมีทำไมครับมีจุดระบุอยู่ด้านหน้าด้วยเดี๋ยวคราวนี้จะให้เพื่อนๆนะครับใช้ลูกเต๋าตัวนี้ในการที่ทำไมครับทอยหรือโยนบนโต๊ะนะเอานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครที่ทำไมนะได้แต้มเป็นไงครับมากกว่าจะเป็นผู้ที่เริ่มก่อนนะครับเอานะครับเริ่มนะอ้าวเดี๋ยวให้มงคลก่อนอ้าวโยนอ้าวเอาหน้าด้านบนนะเดี๋ยวครูแม็กทำไมครับหยิบให้ดูได้กี่แต้มเอ่ยได้กี่แต้มครับมงคลได้อะไรนะ2แต้มมาดูที่ใบพลูบ้างอ้าวใบพลูอ้าวหน้าด้านบนนะเอาหน้าด้านบนครูแม็กหยิบให้ดูกี่แต้มเอ่ยกี่แต้มครับเอ๊ะใครมากกว่ากันเอ่ย
2: ใบพล
0: ูได้แต้มมากกว่ามงคลนะนะครับ5แต้มมากกว่ากี่แต้มนะ
2: 2แต้ม
0: 5แต้มมากกว่า2แต้มถามเพิ่มเติมนิดนึงเอ๊ะ5แต้มมากกว่า2แต้มอยู่กี่แต้มเนี่ย
2: 3แต้ม
0: กี่แต้มนะเอาละครับเรียนรู้ไปแล้วในเรื่องของการเปรียบเทียบนะดังนั้นน้องใบพลูได้แต้มมากกว่านะครับ3แต้มใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนใบพลูเริ่มก่อนนะครับอ้าวเดี๋ยวให้ใบพลูนะครับทอยอ้าวให้อยู่บนโต๊ะนะโยนลูกเต๋าโอ้โหได้กี่แต้มเอ่ยเนี่ยเดี๋ยวคุณแม็กยกให้ดูได้กี่แต้มครับได้กี่แต้มเอ่ยกี่แต้มนะบางคนมองปุ๊บตอบปั๊บเลยกี่แต้มครับ6แต้มนะครับบางคนมองปุ๊บตอบปั๊บเลยนะครับอันนี้เป็น6แต้มนะเอาละเดี๋ยวให้มงคลโยนบ้างอ้าวมงคลโอ้โหกี่แต้มกี่แต้มกี่แต้มเอ่ยกี่แต้มครับมงคลโยนได้5แต้มเดี๋ยวคุณแม็กบันทึกด้านบนให้นะผู้หญิงสีอะไรนะตัวเดิน
2: ส
0: ีแดงผู้ชายสีน้ำเงินเดี๋ยวคุณแม็กขึ้นไปบันทึกผลให้นะครับจะได้ดูได้ชัดเจนเอาละใบพลูได้กี่แต้มนะใบพลูได้6แต้มมาดูก่อน6แต้มสีแดงนะอยู่ตรงนี้มงคลได้กี่แต้มนะ
2: 5
0: แต้มสีน้ำเงินแต่ของใบพลูเพื่อนๆช่วยดูหน่อยของใบพลูเขามีอะไร

0: ใครเขียนไว้นะใบภูได้กี่แต้มนะครับ6แต้มแต่ป้ายเขาบอกว่าไงเนี่ยแสดงว่าใบภูต้องไปอยู่ที่ช่องไหนเนี่ยจาก6ถอยหลังไป2ช่อง2ช่องนะ6ถอยหลังไป2ช่องนะครับ1 2ต้องไปอยู่ที่เท่าไหร่ครับต้องไปอยู่ที่4อ้าวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ้าวนะครับชัดเจนนะไปอยู่ที่4นะถอยหลัง2ช่องนะครับแสดงว่าตอนนี้ใครนำเนี่ยใครนำครับเอาละมงคลนำนะเอาละคราวนี้รอบที่2นะครับเดี๋ยวเราจะทำไมครับโยนต่อคราวนี้ถึงคิวใครแล้วคิวของใบพลูอ้าวใบพลูโยนกี่แต้มกี่แต้มใบพลูโยนได้กี่แต้มครับกี่แต้มเนี่ยกี่แต้มเอ่ย2แต้มอ้าวมงคลมงคลมากกี่แต้มเอ่ยกี่แต้มครับ5แต้มนะอ้าวใบพลูเมื่อสักครู่เท่าไหร่เอ่ยใบพลู2มงคล5เดี๋ยวคุณแม็กไปบันทึกผลให้นะครับอ้าวมาดูที่ใบพลูก่อนใบพลูเดินเพิ่มอีกกี่ช่องนะเดินเพิ่มอีก2ช่องไปตกที่อะไรเนี่ยและเขาบอกว่าไงครับถอยหลัง2ช่องแสดงว่าตอนนี้ใบพลูอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่4ที่เดิมไหมครับ
1: ที
0: ่เดิมอ้าวคุณแม็กไม่ขยับนะอ้าวของมงคลจาก5ทำไมครับบวกอีกเท่าไหร่เนี่ยต้องไปอยู่ช่องไหนเนี่ยไปอยู่ที่ช่อง10แต่กติกาบอกว่าทำไมนะคุณแม็กบอกว่าต้องเดินเลยผ่านช่องอะไรนะ10แสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้ชนะนะอ้าวลองมาดูกันว่ารอบต่อไปใครอ้าวรอบใครโยนครับรอบนี้ใบพลูอ้าวโยนให้อยู่บนโต๊ะนะอ้าวกี่แต้มเอ่ยกี่แต้มกี่แต้มนะอ้าว4แต้มอ้าวช่วยจำไว้ก่อนอ้าวมงคลโอ้โหกี่แต้มเอ่ยกี่แต้มครับ6แต้มอ้าวลองไปดูที่บันทึกผลกันนะครับใบพลูจาก4เดินอีกเท่าไหร่นะ
1: 2
0: อีก4ต้องไปอยู่ที่ช่องไหนเนี่ยต้องไปอยู่ที่ช่อง8เอ๊ะแล้วมงคลล่ะ6ต้องไปอยู่ช่องไหนเนี่ย10อะไรนะไปอยู่ที่ช่องเท่าไหร่นะ10เท่าไหร่นะ16โอ้โหเยี่ยมเลยเดินไปไกลเลยใช่ไหมครับเพราะว่า10บวกอีก6เป็นเท่าไหร่นะ16ใครเป็นผู้ชนะเอ่ยอ้าวปรบมือให้เพื่อนทั้งคู่หน่อยนะครับอ้าวเข้าที่ได้นะครับอ้าววันนี้ชัดเจนไหม
1: ช
0: ั
1: ดเจน
0: โยนลูกเต๋าได้เพิ่มเติมแต่ได้เดินไหมไม่ได้เดินเห็นไหมครับมีเหตุการณ์ที่โยนลูกเต๋าแต่ติดเงื่อนไขเด็กๆดูเงื่อนไขเขาดีๆเงื่อนไขเขาคือทำไมครับถอยหลัง2ช่องเดินได้เพิ่มก็จริงแต่ต้องถอยหลังนะครับเอาละจากเหตุการณ์แบบนี้นะเดี๋ยวเราทำไมครับลองมาดูว่าเอ๊ะประโยคสัญลักษณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะจะเป็นอย่างไรลองมาดูสถานการณ์นะครับอ้าวช่วยอ่านนิดนึงเขาบอกว่ายังไงเนี่ยเขาบอกว่าเขาถ้านักเรียนโยนลูกเต๋าได้ต่อแอมอแตมไม่โทร
1: แต
0: ้ม6เมื่อจากจุดเริ่มต้นไป6ช่องแล้วเจอข้อความให้ถอยหลัง2ช่องนักเรียนต้องวางตัวเดินที่ช่องหมายเลขใด
1: 4
0: เขาบอกว่าถ้านักเรียนโยนลูกเต๋าได้แต้มเท่าไหร่ครับ6

0: เมื่อจากจุดเริ่มต้นเนี่ยไป6ช่องใช่ไหมเราก็ทำไมครับเดินตามที่ทำไมครับโยนลูกเต๋าได้แล้วเจอข้อความให้ทำไมนะถอยหลัง2ช่องเจอไหมครับเมื่อสักครู่นี้เจอไหมแบบใบพูเลยใช่ไหมแล้วเจอข้อความให้ถอยหลัง2ช่องคำถามนักเรียนต้องวางตัวเดินที่ช่องหมายเลขใดหมายเลขใดนะหมายเลขหมายเลข4ถูกต้องนะครับเพราะว่าจาก6เขาให้ถอยหลังเท่าไหร่ล่ะถอยหลัง2เหมือนของน้องใบพลูเมื่อสักครู่เลยเป็นกฎกติกาที่เขากำหนดนะอ้าวไปดูต่อเริ่มเดินจาก0เดินไปเท่าไหร่นะ6ต้องถอยหลังเท่าไหร่ล่ะไปอยู่ที่ช่องอะไรครับไปอยู่ที่ช่อง4แล้วถ้าอยู่ที่ช่อง9ล่ะ
1: ถอยหลัง4
0: เงื่อนไขเขาบอกต้องถอยหลังเท่าไหร
1: ่
0: ต้องถอยหลัง4แล้วจะวางตัวเดินเนี่ยที่ช่องหมายเลขใด
1: 5 6 6
0: ช่องหมายเลขใดนะถอยหลัง4ถอยหลัง4อ้าวดูดีๆถอยหลัง4นะอ่ะดูถอยหลังกี่ช่องครั้งที่หนึ่งครั้งที่ครั้งที่ครั้งที่ครั้งที่อะไรเนี่ยถอยหลังสี่ช่องแสดงว่าต้องไปหยุดที่ช่องอะไรครับช่องหมายเลข5ทันไหมเอ่ยเด็กๆทันไหมครับทันนะดังนั้นถ้าเดินไปตกที่หมายเลข9จะต้องถอยหลัง4ช่องนะครับก็จะต้องวางตัวเดินที่ช่องหมายเลขหมายเลข5อ้าวซึ่งแข่งขันเมื่อสักครู่ไม่มีใครตกที่หมายเลข9เลยใช่ไหมครับเราจึงไม่ได้เจอเงื่อนไขในข้อนี้นะครับแต่ก็ลักษณะคล้ายๆกันแหละนะครับถอยหลังก็ทำให้จำนวนลดลงนะครับเอาละคราวนี้จะให้นักเรียนเนี่ยหาผลลบแหละจากเมื่อสักครู่นี้ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับเราจะมาหาผลลบโดยใช้เส้นอะไรครับ
1: จำนวน
0: เอาละเอาละจากเหตุการณ์6ถอยหลัง2ได้เท่าไหร่นะเหลือ4ใช่ไหมคราวนี้ถ้าเป็นเส้นจำนวนคุณแม็กนำเหตุการณ์นี้มาเลย6เราก็ต้องเริ่มต้นนะจากอะไรล่ะครับ
1: 0
0: ไปที่อะไรอ่ะ0ไป6เห็นไหมครับคราวนี้ถอยหลัง
1: 4
0: จำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: ถอยหลังเท่าไหร่นะกี่ช่อง
1: 2
0: ช่องถอยหลังครั้งที่1ถอยหลังครั้งที
1: ่
0: เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ4นะครับไม่ยากเลยจะเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างไรดีเนี่ย
1: 6
0: ลบด้วย2
1: เท่ากับ
0: 4ยากไหมครับยากไหมเนี่ย6มาจากไหนเอ่ย
1: มาจากโยนลูกเต๋าได
0: ้โยนลูกเต๋าได้6เดินไป6ช่อง2ล่ะเงื่อนไขที่เพิ่มเติมเพราะว่าไปตกช่อง6ต้องถอยหลังเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ช่อง6ลบด้วย2เหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 4
0: มาจากไหนนะ
1: จ
0: ำนวนที่เหลืออยู่นะครับนั้นบนเส้นจำนวนนะดูดีๆ0มาที่6คือจำนวนที่เราทำไมครับมีทั้งหมดเงื่อนไขเขาบอกว่าถอยหลัง2 1 2จำนวนลดลงแล้วเหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 4
0: เหลือ4นะครับตั้งใจดูดีๆนะอันนี้ไม่ยากนะครับไปดูต่อเพิ่มเติม
1: 9
0: ถ้าไปตกช่อง9ต้องถอยหลังเท่าไหร่อ่ะ
1: 4ช่อง
0: ต้องถอยหลัง4ช่องแล้วจะโยงอย่างไรดีเนี่ย
1: 9
0: จากไหนล่ะ
1: 0
0: ไป
1: 9
0: เด็กๆต้องโยงทำไมครับจากศูนย์นะดูเป๊ะๆเลยนะศูนย์ไปที่เท่าไหร่ครับไปที่9เพราะว่าเป็นไงครับเป็นแต้มที่เราถอยได้หรือตำแหน่งของตัวเดินเรา9ถอยหลังเท่าไหร่อ่ะ
1: 4ช่อง
0: ถอยหลัง4ช่องครั้งที่1ก็ไปอยู่ที่ช่องอะไรครับ

0: ไหมครับ
1: ไม่ยากเลยนะหรือบางคนถนัดในเรื่องการนับถอยหลังดังนั้นถ้ามีเส้นจำนวนเนี่ยในเรื่องของการหาผลลบนะ9ลบด้วยอะไรครับ9ลบด้วยอะไรครับ9ลบด้วยอะไรนี่ๆๆ9ลบด้วย4บางคนถนัดอย่างนี้เลยนับถอยหลัง9ลบด้วย4 9แล้ว8 7 6 5เห็นไหมครับเอาออก4นับถอยหลังแบบนี้ก็จะได้ผลลบที่เหลืออยู่บางคนถนัดนับถอยหลังนะเอา9ไว้ในใจลบด้วยเท่าไหร่นะลบด้วย4แบบนี้ก็ได้นับถอยหลัง9 9แล้ว8 7 6 5นะครับก็อาจจะยากสำหรับเด็กๆที่ไม่มีเส้นจำนวนนะนับถอยหลังในเรื่องของการหาผลลบเนาะแต่ถ้ามีเส้นจำนวนมองปุ๊บโอ้ถอยหลัง4ไปหยุดที่เท่าไหร่ครับไปหยุดที่5เด็กๆก็จะมีเส้นจำนวนให้ดูก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็จะลดความผิดพลาดได้นะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ลองมาฝึกคิด
2: ลองทำ
1: ลองทำโดยจะให้นักเรียนทำไมครับหาผลลบโดยใช้
2: เส
1: ้นจำนวนแต่เด็กๆหาได้อยู่แล้วผลลบ6ลบด้วย
2: 3
1: เหลือเท่าไหร่ล่ะ
2: 3
1: เหลือเท่าไหร่นะ
2: 3
1: บางคนตอบได้เลยนะครับก็ตัวเลขจำนวนไม่ค่อยยากแต่ถ้าใช้เส้นจำนวนใช้เส้นจำนวนทำยังไงเนี่ยมีใครทำได้ไหมครับมีใครทำได
2: ้
1: จากไหนนะ
2: จาก
1: ศูนย์ไปอ้าวเดี๋ยวขอตัวแทนดีกว่านะครับตัวแทนอ้าวตังครับช่วยคุณแม็กนิดนึงหาผลลบโดยใช้เส้นอะไรนะ
2: จำนวน
1: เริ่มจากไหนเนี่ย
2: ศูนย
1: ์อ้าวศูนย์โยงขึ้นไปเลยไปไหนครับไปที่6แล้วทำไมต่อนะลบด้วยพอลบด้วย3เพิ่มขึ้นหรือลดลง
2: ลดลง
1: ลดลงถอยหลังกี่ครั้
2: ง
1: ถอยหลัง3ครั้งครั้งที่1ไปที่อะไรครับ5ครั้งที่2และครั้งที
2: ่
1: 3ไปหยุดที่อะไรเนี่ย
2: 3
1: วงล้อมรอบคำตอบหน่อยแสดงว่า6ลบด้วย3
2: เท่าก
1: ับ3ปรบมือให้ตังๆหน่อยนะครับเยี่ยมมากเข้าที่ได้ก็เอามาเติมได้เลย6ลบด้วยอะไรนะ6ลบด้วย3นะครับเท่ากับ3นะอาจจะสูงไปเนาะเพื่อนอาจจะเขียนไม่ถึงนะครับไม่สวยงามไม่เป็นไรเดี๋ยวครูแม็กแก้ไขให้เผื่อเด็กๆปลายทางนะครับจะได้ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะทวนอีกครั้งหนึ่งจาก0ไปที่เท่าไหร่เลย0ไป6ถอยหลังกี่ครั้งเพราะว่าลบด้วยอะไรล่ะลบด้วย3ลดลง3ครั้งครั้งที่1ไปอะไรเอ่ยไปอะไรครับ5ครั้งที่2ไปที่อะไรนะครั้งที่3
2: 3
1: แสดงว่าตอบเท่าไหร่
2: 3
1: แบบนี้เหมือนตังๆเลยนะครับเนาะแล้วก็นำลงมาเติม6ลบด้วย3เท่ากับ3แต่ถ้าในแบบฝึกหัดมีตออบตอบก็ตอบเป็นเลขอะไรครับตอบเป็นเลขไทยถ้าเป็นตออบตอบนะก็เป็นการทบทวนเรื่องการเขียนเลขไทยไปด้วยในตัวนะครับยากไหมเนี่ยยากไหมยากไหมเอ่ยไม่ยากอ้าวมาดูต่อเฉลยมีเฉลยให้ดูด้วยเหมือนไม่เอ่ยเหมือนไม่เอ่ย6ลบด้วยอะไรนะ3เห็นไหมครับถอยหลังชัดเจนเหมือนกันเลยประโยคสัญลักษณ์ก็คือ6ลบด้วย3เท่ากับ3เห็นไหมครับมีเฉลยให้ดูด้วยเหมือนของต่างๆไหมนะ
2: เหม
1: ือนไหมครับเหมือนเลยนะครับก็ที่ครูแม็กนำลงไปเติมยากไหมเนี่ยไม่ยากไม่ยากอ้าวไปดูต่อข้อต่อไปข้อที่2เอาช่วยอ่านโจทย์ก่อน5ลบด้วย2เท่ากับบางคนอาจจะยังตอบไม่ได้ก็เท่ากับเท่าไหร่ไว้ก่อนก็คือช่องว่างนะครับถ้าใช้เส้นจำนวนเอาละคราวนี้ขอด้านหลังบ้างเอาน้อง

0: หันษาครับน้องหันษานะอ้าวด้านหลังเชิญเลยช่วยครูแม็กนิดนึง5ลบด้วยอะไรนะ5ลบด้วย
1: 2
0: โอ้โหเริ่มต้นจากไหนครับเนี่ยเริ่มต้นจาก0นะครับไปที่เท่าไหร่นะ5ถอยหลังกี่ครั้งถอยหลัง2ครั้งมันอาจจะลื่นนิดนึงนะครั้งที่1ครั้งที่2ตอบเท่าไหร่วงล้อมรอบวงล้อมให้หน่อยประโยคสัญลักษณ์ด้านล่างด้านล่างด้านล่าง5ขีดลงท้องป่องปอง5ลบด้วยลบด้วยอะไรนะลบด้วยลบด้วยอะไรเอ่ยลบด้วยอะไรครับลบด้วย2แก้ไขไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่2 2เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ3นะครับถูกต้องไหมเอ่ยปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับ5ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ3บางคนก็เอาลงไปเติมในนี้ได้ไหมได้ไหมในนี้ก็ได้นะครับยากไหมเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับเอาละเฉลยนิดนึงดูซิเหมือนน้องหันษาหรือเปล่าเริ่มต้น0ไปที่อะไรครับ5ลบทำให้น้อยลงใช่ไหมพอน้อยลงลบด้วยอะไรล่ะลบด้วย2แสดงว่าน้อยลงเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ถอยหลังเลยครั้งที่1ครั้งที่2เราจะทำไมครับนับลดลงตามจำนวนของตัวลบโดยทำไมครับลดลงทีละ1เห็นไหมครับจาก5ลดลง1เป็น4ลดลงอีก1เป็นเท่าไหร่ครับเป็น3ก็วงล้อมรอบคำตอบเลยนะครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ5
1: ลบด
0: ้
1: วย
0: 2เท่ากับ
1: 3
0: เท่ากับ3ยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยก็ทำได้ทุกคนเลยนะครับไปดูต่อข้อที่ไรข้อที่3อ่านโจทย์ให้หน่อย9
1: ลบด้วย
0: 4
1: เท่าก
0: ับ 5เท่าไหร่บางคนตอบได้นะครับ9ลบด้วย4 9ลบด้วย4ถ้าใช้เส้นจำนวนตามที่ครูแม็กสอนต้องทำไงก่อนเลยเนี่ย
1: 0
0: จาก0ไปไหน
1: ไป
0: 9 0ไป9ถอยหลังกี่ครั้งนะถอยหลัง4ครั้งถอยหลังทีละทำไมครับก็คือลดลงทีละ1นั่นแหละครั้งที่1ลด1ลด
1: 2
0: 3
1: 3
0: 4เหมือนในเกมบันไดงูเลยใช่ป่ะหยุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: หย
0: ุ
1: ดที
0: ่5หยุดที่5ประโยคสัญลักษณ์ช่วยหน่อย
1: 9ลบด้วย4เท่ากับ5
0: 9ลบด้วย4
1: เท
0: ่
1: าก
0: ับ 5เท่ากับ5อาจจะทำไมครับใช้เส้นจำนวนในการหาหรืออาจจะเอาความรู้เดิมมาช่วยหาก็ได้9ชูนิ้วขึ้นมา9ใช่ป่ะเอาออกใช้วิธีการเอาออกก็ได้นะเอาออกเท่าไหร่ล่ะเอาออก4ก็เอาออกไป4เหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 5
0: มีอยู่9เอาออก4ใช่ไหมเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5หรือถ้ามีเส้นจำนวนเห็นไหมครับบางคนบอกถนัดการนับถอยหลังใช้การนับถอยหลังได้ไหมทำได้เอา9ไว้ในใจชูขึ้นมา4แล้วนับถอยหลังนะตามจำนวนของตัวลบ9นับถอยหลัง9แล้ว8 7 6 5เห็นไหมครับก็มีหลากหลายวิธีเลยในเรื่องของการหาผลลบนะครับอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเอาละครับเยี่ยมมากนะครับ

0: ไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราทำไมครับลองมาดูเฉลยนิดนึงเหมือนไหมเอ่ยจากศูนย์ไปที่อะไรนะ9ระมัดระวังนะโยงเส้นให้ตรงนะครับจากศูนย์ไป9ตามจำนวนของตัวตั้งลดลงทีละ1ตามจำนวนของตัวลบลดทีละ1เลย1ลดอีก1ลดอีก1ลดอีก1รวมกันเป็นลดทั้งหมด4เห็นไหมครับตามจำนวนของตัวลบเลยนะครับหยุดอยู่ก็คือที่คำตอบนั่นเองประโยคสัญลักษณ์ก็คือ9ลบด้วย4เท่ากับ5นะครับก็ไม่ยากเลยเอาละครับข้อที่4รวดเร็วเลยข้อนี้พร้อมกัน0ไปอะไรนะ0ไป7ลบด้วย
1: 4
0: แสดงว่าลดลงเท่าไหร่นะลดลงทีละ1กี่ครั้งเนี่ยกี่ครั้ง
1: 4
0: ครั้งอ้าวครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที
1: ่
0: 4ตอบเท่าไหร่เอ่ยจาก7ลดลง4เหลือ3ประโยคสัญลักษณ์7
1: ลบด้วย4เท่ากับ3
0: 7ลบด้วย4เท่ากับ3ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเห็นไหมครับเด็กๆก็สามารถที่จะอธิบายได้นะครับเอาละครับข้อที่5โอ้มีให้ฝึกเยอะแยะเลยวันนี้8ลบด้วยเท่ากับบางคนตอบได้บางคนก็ยังตอบไม่ได้อ้าวใช้เส้นจำนวนช่วยหน่อย0ไป 8ลบด้วย
1: 2
0: ก็จะลดทีละ1ทีละ1นะครับเนาะ8ลดลง1 7ลดอีก1 6ลดครบหรือยัง2ครั้งครบแล้วก็วงล้อมรอบนะครับตามจำนวนของตัวลบดังนั้น8ลบด้วย2เหลือเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: เหลือเท่ากับ
1: 6
0: ยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยนะเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ให้เด็กๆนะครับนำแบบฝึกหัดที่ 2.19 ขึ้นมาเราจะฝึกฝนนะครับการผ่านแบบฝึกหัดต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.19 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเด็กๆเปิดไปหน้า180เท่าไหร่182หน้า182นะเจอหรือยังเจอแล้วชี้ที่คำชี้แจงนะอ่านตาม
1: หาผลลบ
0: โดยใช้เส้นจำนวนและเติมคำตอบข้อที่1ดูนะเขามีโจทย์มาให้5ลบด้วยเท่าไหร่นะลบด้วย2เด็กๆเขามีเส้นจำนวนมาให้เขาโยงมาให้เรียบร้อยหรือยัง
1: เร
0: ียบร้อยแล้วเขาพร้อมกับทำไมครับโยงถอยหลังให้ด้วยตามจำนวนของตัวลบถ้าใครไม่ฟังจะทำไม่ถูกดังนั้นเมื่อได้ผลลบแล้วอย่าลืมวงล้อมรอบคำตอบแล้วนำไปเติมนะในช่องว่างและตออบอตอบเป็นเลขอะไรนะตอบเป็นเลขไทยนะครับมีทั้งหมด4ข้อเดี๋ยวให้เด็กๆลงมือทำได้เลยนะครับข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4นะครับเด็กๆลงมือทำได้เลย

อย่าลืมวงล้อมรอบคำตอบด้วยนะถอยหลังนะครับหรือลดตามจำนวนของตัวลบแล้วนะอย่าลืมวงล้อมรอบแล้วก็นำไปตอบนะส่วนใครที่เสร็จแล้วอยากจะทำล่วงหน้านะครับไปดูที่ข้อ2ได้เลยลักษณะคล้ายกันแต่เด็กๆต้องทำไมครับโยงเส้นด้วยตนเองนะตามจำนวนตัวตั้งถอยหลังตามจำนวนตัวลบนะเอาให้สวยงามนะครับถอยหลังครบแล้วอย่าลืมวงล้อมรอบที่คำตอบด้วยนะ

วันนี้ง่ายๆมีแค่2หน้านะครับมีแค่2หน้าเดี๋ยวให้เวลานะ

่ะใครเสร็จแล้วนะทำต่อหน้าที่2ได้เลยแล้วเดี๋ยวเฉลยตรวจสอบพร้อมกัน

0: อ้าวเดี๋ยวไล่เฉลยเลยนะตรวจสอบใครที่เสร็จแล้วช่วยครูแม็กหน่อยเอาข้อที่1 5ลบด้วยอะไรนะ5ลบด้วยเหลืออ้าวเขาทำไมครับโยงให้เรียบร้อยแล้วอ้าวตรวจสอบนะถูกหรือเปล่าวันนี้ง่ายๆเลยเติมตัวเลขอ้าวต่อข้อที่2ข้อ1ใหญ่นะหน้าแรกข้อที่2นะ6ลบด้วย4อ้าวเขาโยงมาให้แล้ว6ถอยหลังถอยหลัง1 2 3 4เหลือเท่าไหร่เอ่ย6ลบด้วย4เหลือเหลือเท่าไหร่เนี่ยถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆถูกต้องไหมครับตออบตอบอ้าวไหนใครถูก2ข้อแล้วอ้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากใครไม่ถูกแก้ไขนะครับอ้าวผ่านได้หรือยังผ่านได้เลยนะอ้าวแก้ไขเรียบร้อยปลายทางเรียบร้อยนะครับตรวจสอบและแก้ไขอ้าวไปดูข้อ3และข้อที่4ข้อที่3 8ลบด้วยอะไรนะ8ลบด้วย8ลบด้วย3อ้าวเขาโยงมาให้แล้ว8ถอยหลังหน่อยกี่ครั้งนะถอยหลังครั้งละทีละ1 1 2 3ตามจำนวนตัวลบเห็นไหมครับตอบเท่าไหร่เนี่ยตอบระมัดระวังนะหันหน้าให้ถูกนะลูกเลข5อ้าวไหนใครถูกข้อ3เยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวข้อ4ข้อ4อ่านโจทย์ให้หน่อย10ลบด้วย2เท่าไหร่เนี่ยโยงเส้นก่อนเลยจาก0ไป10เขาโยงให้แล้วนะถอยหลัง1 2ตอบ8ตออบตอบเป็นเลขไทยนะอ้าวหน้าแรกใครถูกหมดเลยยกมือโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากหลายคนเลยนะครับทุกคนเลยหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเลยใช่ไหมอ้าวไปต่อข้อที่ทำไมครับข้อที่2ให้ทำไมเนี่ยหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนอ้าวโจทย์ข้อแรกว่าไงเอ่ย9ลบด้วยเท่ากับเท่าไหร่นะอ้าวบางคนตอบได้แล้วแต่คราวนี้เขาไม่ได้โยงเส้นให้โยงเองจากไหนนะ0ไป9ที่เป็นตัวตั้งลบด้วยอะไรอ่ะลบด้วย3ลบด้วย3ลบด้วย3แสดงว่าถอยหลัง1 2 3ตอบอะไรเนี่ยตอบเท่าไหร่ได้เท่ากันไม่เอ่ยไหนใครถูกต้องข้อนี้ไหนใครถูกต้องข้อนี้ตรวจสอบเลยนะอ้าวข้อที่2เด็กๆครับข้อที่2เผื่อใครไม่ทันนะ8ลบด้วย2ก่อนอื่นเท่ากับเท่าไหร่ก่อนอื่นดูก่อนตัวตั้งเท่าไหร่นะตัวตั้ง8ก็โยงจาก0ไปหาตัวตั้งก่อนเท่าไหร่อ่ะ8เสร็จแล้วลบด้วยอะไรครับลบด้วย2แสดงว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: ถอยหลังกี่ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ตอบหุ้ยคำตอบเป็นไงเนี่ย คำตอบ2ข้อเป็นไงเท่ากันเลยใช่ไหมครับตอบ6อ้าวข้อ1ข้อ2ไหนใครถูกเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวสำหรับข้อที่3กับข้อที่4ให้ทำเองและเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบนะโยงเส้นอ้าวบางคนอาจจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทายคาบส่งนะครับหรือใครที่เสร็จแล้วเด็กๆปลายทางก็สามารถนำส่งกับคุณครูของนักเรียนได้อ้าวคราวนี้ให้เก็บแบบฝึกหัดใครที่ยังไม่เสร็จเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะครับเนาะอ้าวเก็บแบบฝึกหัดขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1อ้าวเวลาหมดเวลาสองตาสองหูอ้าวใช้สองตาดูสองหูฟังนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้เป็นเรื่องอะไรนะการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนดังนั้นเราสามารถใช้เส้นจำนวนนะครับในการหาผลลบได้ตัวอย่างลองมาดูนะพ่อค้ามียางลบ9ก้อนขายไป7ก้อนพ่อค้าเหลือยางลบกี่ก้อน
1: 2
0: บางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกก็ต้องใช้ทำไมครับเส้นจำนวนเข้ามาช่วยนะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ9ลบด้วย7เนาะก็โยงเลยจากตัวตั้ง0ไปที่อะไรครับ9ขายไปลบด้วยอะไรล่ะ7ก็ทำไมครับลดลงทีละ1กี่ครั้งเนี่ยลดลงทีละ1กี่ครั้ง
1: 1
0: กี่ครั้ง7ครั้ง

ั้งจามจำนวนของตัวลบนะครับนั้นหยุดที่เท่าไหร่ก็เป็นผลลบนั่นเองนะครับดังนั้น9ลบด้วย7ได้เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเท่ากับเท่ากับ2นะครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์การลบก็คือ9ลบด้วย7เท่ากับ2ก็ฝากนะครับเด็กๆนะใครที่ยังนับถอยหลังไม่คล่องอาจจะทำไมครับใช้เส้นจำนวนนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยในการหาผลลบได้ก็ต้องฝากเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางกลับไปทำไมนะทบทวนความรู้นะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะเราก็จะทำไมครับมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและลบดังนั้นครั้งหน้าเราจะเรียนรู้นะครับทั้งการบวกแล้วก็การลบเลยนะครับก็ฝากเด็กๆนะกลับไปทบทวนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
2: โอเคค่ะแม
1: ่หิวน้ำ
2: จังเลยกินน้ำดีกว่า
1: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: ทั้งแสบตาทั้งคัน
4: โอ้ยก็แน่นอนแล้วค่ะลูก

0: ารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพรรณิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เมื่อวานนี้เด็กๆ กลับไปใครกลับไปฝึกอ่านบทอาขยานกันบ้างเอ่ยโอ้โหหลายคนเลยนะคะใครกลับไปอ่านให้คุณพ่อคุณแม่กลับไปอ่านให้ผู้ปกครองฟังบ้างคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะแล้วมาดูกันต่อเลยค่ะลูกวันนี้ค่ะโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องฝนตกแดดออก1นะคะเอ๊ะจะเป็นอย่างไรเอ่ยทำไมมีทั้งฝนตกทำไมมีทั้งแดดออกด้วยก่อนจะเริ่มในวันนี้ขอทบทวนบทอาขยานนี่ของเธอก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆลืมหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ัง เพราะฉะนั้นอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3นี่ของเธอนั่นของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอจากบทอาขยานนี้ที่คุณครูบอกแล้วว่าบทอาขยานมีความไพเราะไหมคะ
1: ไพเราะ
0: เพราะว่ามีการร้องเป็นทำนองสนอด้วยใช่ไหมลูกแล้วก็มีข้อคิดมีสิ่งที่สอนใจอยู่ในนี้ไหม
1: มี
0: คืออะไรเอ่ยการเก็บของใครได้เอ่ย
1: เพื
0: ่
1: อน
0: แล้วนำไปไหน
1: ไปเพ
0: ื่
1: อน
0: นำไปคืนเพื่อนนำไปคืนเจ้าของนั่นเองถ้าหากเด็กๆทำได้จะเป็นเด็กที
1: ่ด
0: ีนั่นเองใครทำได้ขอหัวใจเอามือลงค่ะและยังไม่ลืมการร้องทำนองสนอจำได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้ให้เด็กๆร้องให้คุณครูฟังได้ไหม
1: ได
0: ้ให้ร้องไปพร้อมๆกับคุณครูมิ้งเลยค่ะคุณครูเกตวลีนะคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เอาละค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันนะคะมาร้องบทอาขยานนี่ของเธอกันเลยค่ะ

0: โหมีความไพเราะมากๆเลยนะคะเอาละค่ะมาดูกันต่อเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะมาดูข้อแรกกันเลยค่ะ1 นะคะอ่านและเขียนบทอาขยานได้ถูกต้องค่ะและข้อที่2ค่ะคิดและตอบข้อคิดจากการอ่านได้และข้อสุดท้ายนะคะมีมารยาทในการอ่านและการเขียนแสดงว่าวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องบทอาขยานไหมลูกอยู่แน่นอนเลยแต่เอ๊ะจะเป็นบทอาขยานอะไรเอ่ยต้องติดตามดีๆเลยค่ะมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้คุณครูมีบทอ่านนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆค่ะมาให้พวกเราอ่านแล้วให้พวกเราลองคิดตามอ่ะมาดูกันเลยค่ะในกิจกรรมฝึกอ่านกันเถอะนะคะมาดูกันเลยเด็กๆอ่านตามคุณครูก่อนได้ไหม
1: ได้ค
0: ่ะอ่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างฉันชอบสายฝน
1: ฉันชอบสายฝน
0: ร่วงหล่นจากฟ้า
1: ร่วงหล่นจากฟ้า
0: ฉันชอบแดดจ้า
1: ฉันชอบแดดจ้า
0: ฟ้าสวยสดใส
1: ฟ้าสวยสดใส
0: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ฉันชอบสายฝน
1: ฉันชอบสายฝน
0: ร่วงหล่นจากฟ้า
1: ร่วงหล่นจากฟ้า
0: ฉันชอบแดดจ้า
1: ฉันชอบแดดจ้า
0: ฟ้าสวยสดใส

0: ใส
1: ฟ้าสวยสดใส
0: เอาละค่ะขอเพิ่มท่าทางให้เด็กๆได้ไหมเอ่ยฉันชอบสายฝน
1: ฉ
0: ัน
1: ชอบสายฝน
0: ร่วงหล่นจากฟ้า
1: ฉ
0: ันชอบแดดจ้า
1: ฉันชอบแดดจ้า
0: ฟ้าสวยสดใส
1: ฟ้าสวยสดใส
0: อีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: เด็กๆปลายทางก็สามารถทำตามคุณครูได้เลยนะคะเอาละค่ะสายฝนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยฉันชอบสายฝนร่วงหล่นจากฟ้าฉันชอบแดดจ้าฟ้าสวยสดใสเอ๊ะในนี้มีอะไรบ้างเอ่ยมีสายฝนด้วยแล้วก็มีอะไรคะมีแดดจ้าด้วยแต่เวลาแดดจ้าเนี่ยมีแดดเยอะๆเนี่ยท้องฟ้าสวยไหม
1: สวย
0: แล้วสายฝนล่ะคะที่ร่วงหล่นจากฟ้าใครชอบบ้างโอ้โหก็มีหลายคนเลยมาดูกันต่อกันเลยค่ะนี่แหละค่ะครูจะถามว่าใครชอบสายฝนบ้างมาดูกันก่อนเลยเอ๊ะสายฝนเป็นอย่างไรเอ่ยมีฝนตกลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นอย่างไรนะเด็กๆได้ยินเสียงอะไรไหมเอ่ยเสียงอะไรเอ่ยตอนนี้นะคะขอให้ทุกคนเงียบเสียงแล้วฟังดูค่ะนี่เด็กๆได้ยินอะไรบ้างเอาละค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเสียงของสายฝนใครชอบสายฝนบ้างทำไมถึงชอบสายฝนล่ะคะ
1: ม
0: ัน
1: เย็น
0: มันสนุกบางคนบอกว่ามันเย็นหนาวแล้วก็อะไรอีกคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกเพราะอะไรเอ่ย
1: เล่นน้ำ
0: เพราะถ้าเล่นน้ำฝนต้องอะไรเอ่ยต้องระวังด้วยระวังอะไรเอ่ยระวังไม่สบายด้วยนะคะเล่นบ่อยๆได้ไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ได้เพราะเดี๋ยวเด็กๆจะไม่สบายนะคะแต่ว่าเป็นความสนุกของเด็กๆที่เด็กๆชอบเล่นน้ำฝนนั่นเองแล้วชอบอะไรอีกจากสายฝนอะไรนะสายฝนก่อนสายฝนเปียกไหมล่ะเวลาเราโดนฝนเนี่ย
1: เ
0: ปียกเลยแล้วทำอย่างไรล่ะคะ
1: ใส่เส
0: ื้อ
1: ก
0: ัน
1: ฝนอ๋อ
0: มีใส่เสื้อกันฝนด้วยกางร่มด้วยโอ้โหใส่รองเท้าบูทโอ้โหเด็กๆมีวิธีป้องกันสายฝนหลายอย่างเลยแล้วก็บางคนก็ชอบฝนด้วยอ่ะขอถามเลยว่าใครชอบสายฝนบ้างโอ้โหเยอะมากเลยนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะใครเอ่ยชอบสายฝนบ้างเอ่ยยกมือให้คุณครูหน่อยค่ะโอ้โหเห็นเด็กๆยกมาแล้วค่ะใครที่ชอบสายฝนนะคะเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยแต่เด็กๆบางคนค่ะไม่ชอบสายฝนเลยเพราะว่าทำให้เปียกใครชอบแสงแดดบ้างใครชอบแสงแดดบ้างทำไมเด็กๆถึงชอบแสงแดดล่ะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอยากจะถามเลยว่าทำไมถึงชอบแสงแดดลูกอะไรนะคะเอาไว้ตากผ้าได้โอ้โหชอบทำงานบ้านแน่เลยมีอะไรอีกบ้างอ๋ออยากให้ต้นไม้เติบโตพอมีแสงแดดต้นไม้ก็เป็นอย่างไรเติบโตได้แล้วก็เวลามีแสงแดดออกเนี่ยท้องฟ้าสดใสสดชื่นไหมลูกสดชื่นเลยแต่บางครั้งก็อะไรคะ
1: ร
0: ้อนด้วยนั่นเองค่ะก็แตกต่างกันไปนะคะทั้งสายฝนทั้งแสงแดดเลยต่อไปมีคำถามนี้สงสัยมากเลยว่าเด็กๆจะตอบว่าอย่างไรเพราะครูจะถามว่าถ้าวันนี้มีฝนตกแล้วก็มีแดดออกด้วยนักเรียนจะชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ทำไมคะลูกทำไมถึงชอบโออยากเห็นรุ้งกินน้ำเหรอคะแล้วก็มีอะไรอีกทำไมถึงอยากให้มีฝนตกแดดออกมีคำตอบหลากหลายอย่างเลยแล้วมีใครไม่อยากให้ฝนตกแดดออกมีไหมก็มีเหมือนกันนะคะความ

0: ก็มีหลากหลายอย่างเลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะลูกอ้าวมาดูกันต่อเลยค่ะได้เวลาฝึกอ่านกันแล้วในการฝึกอ่านสะกดคำนะคะนี่เลยค่ะมีคำที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยมาดูคำแรกกันเลยดอแอดอแดด
1: ดอแอดอแดด
0: แดด
1: แดด
0: แดดใครชอบแสงแดดบ้างมีไหมหรือว่าใครไม่ชอบแสงแดดเลยเพราะว่าร้อนโอ้โหก็มีทั้งสองอย่างเลยนะคะต่อไปเอามือลงก่อนค่ะต่อไปมีใครรู้จักบ้างเอ่ยมาอ่านทีละคำกันเลยนออกกอนก
1: กอรออ
0: ัก
1: กระ
0: จออกอจอก
1: นกกระจอก
0: นกกระจอกคือนกชนิดหนึ่งนั่นเองตัวเป็นอย่างไรตัวเล็กนะคะนกกระจอกอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมารู้จักนกกระจอกกันในวันนี้ต่อไปคำว่าอะไรเอ่ย
1: ปอลอแอกอแปลก
0: จอไอใจ
1: แปลกใจ
0: แปลกใจ
1: แปลกใจ
0: คืออะไรเอ่ยสงสัยเก่งมากแล้วขอขยายความนิดนึงค่ะแปลกใจคือเห็นของเห็นอะไรเอ่ยเนี่ยแตกต่างไปจากเดิมสมมุติว่าวันนี้ออกไปโอ้โหมีทั้งฝนตกแดดออกแปลกไหมปกติแค่ฝนตกหรือว่าแดดออกใช่ไหมลูกแต่ถ้าวันนี้มีทั้งฝนตกแดดออกเลยแปลกใจไหมแปลกใจเกิดอะไรขึ้นนั่นเองแตกต่างไปจากเดิมนะคะต่อไปคำนี้เลยน่าจะมีเด็กๆรู้จักค่ะคำนี้มออะมะพอรออาวอพราวไม่โทพร้าวมะพร้าว
1: มะพร
0: ้
1: าว
0: มะพร้าวคืออะไรเอ่ยมะพร้าวคือชื่อต้นไม้ค่ะแล้วสิ่งนี้คือผลจากต้นมะพร้าวนี่ไงคือลูกมะพร้าวใครชอบทานมะพร้าวบ้างรสชาติเป็นอย่างไรเอ่ยหวานอร่อยมากๆเลยนะคะมีเนื้อให้กินด้วยนอกจากจะได้ดื่มน้ำอร่อยๆแล้วได้กินเนื้ออร่อยๆจากลูกมะพร้าวด้วยนั่นเองต่อไปกันต่อคำนี้เลยค่ะหอนออาวอหนาว
1: หอนออาวอหนาว
0: หนาว
1: หนาว
0: หนาวเป็นอย่างไรไหนสมมุติว่าตอนนี้หนาวมากเลยหนาวมากๆเลยพอค่ะรู้สึกหนาวนั่นเองไปกันต
1: ่อไปก
0: ัน
1: ต่อ
0: คำนี้เลยค่ะจอไอใจ
1: ก
0: อวออางอกว้างไม่โถกว้าง
1: ใจกว
0: ้
1: าง
0: ใจกว้างใจกว้างคืออะไรเอ่ย
1: ใจ
0: กว้างคืออะไรเอ่ยฟังดีๆเลยใจกว้างคือการที่เราเนี่ยมีน้ำใจกับเพื่อนๆกับทุกคนช่วยเหลือคนอื่นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกๆคนเลยใครใจกว้างบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเป็นเด็กดีทุกคนไหมเอ่ยเป็นเด็กดีนั่นเองไปกันต่อเลยเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้คำไปแล้วคำเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นคำที่มาจากบทอาขยานเรื่องฝนตกแดดออกโอ้โหบทอาขยานในวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรนะชื่อเรื่องว่าอะไรนะอย่างที่บอกไปถ้าเป็นบทอาขยานคือบทท่องจำใช่ไหมลูกและมีความไพเราะด้วยเดี๋ยวก่อนจะเริ่มอ่านขอให้เด็กทุกคนเลยค่ะนำหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาแล้วเปิดบทอาขยานฝนตกแดดออกค่ะลูกเปิดเลยฝนตกแดดออกนะคะเปิดเรียงอยู่ในหน้าที่31มีเลข3และเลข1นั่นเองเจอแล้วเก่งมากค่ะใครเจอแล้วหันมองซ้ายมองขวาเพื่อนเจอหรือเปล่านะช่วยเหลือเพื่อนๆข้างๆได้นะคะลูก จะเป็น

0: เด็กที่มีน้ำใจมากๆเลยกลุ่มที่สองเก่งมากเจอแล้วกลุ่มที่หนึ่งก็เจอแล้วเปิดไปหน้า31มีเลข3และเลข1นะคะโอ้น่ารักมากๆเลยเจอไหมคะนี่ไงเจอแล้วกลุ่ม3เจอแล้วกลุ่ม4เจอไหมคะขอเลื่อนเก้าอี้นิดนึงนะลูกนั่งก่อนนั่งก่อนกลุ่มที่5ก็เจอแล้วใครเจอแล้วปรบมือ1ครั้งใครเจอแล้วปรบมือ2ครั้งใครเจอแล้วปรบมือ3ครั้งใครเจอแล้วปรบมือ4ครั้งใครเจอแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเอาละค่ะแสดงว่าเด็กๆทุกคนพร้อมแล้วพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: แล้วนิ้ววิเศษของเราล่ะคะพร้อมไหมคะนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
1: อย
0: ู่
1: ที
0: ่
1: น
0: ั่
1: งอย
0: ู่
1: ที
0: ่
1: น
0: ั่
1: งอ
0: ย
1: ู่ไหนคะ
0: กลุ่ม1อยู่ไหนคะนิ้ววิเศษกลุ่ม2ล่ะคะกลุ่ม3ล่ะคะกลุ่ม4ล่ะคะกลุ่ม5ล่ะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอเคค่ะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะมาดูกันเลยนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าฝนคำแรกเลยฝอนอฝนค่ะชี้คำแรกเลยคำว่าฝนบทอาขยานี้มีชื่อเรื่องว่าฝนตกแดดออกนะคะลูกชี้ไปคำแรกเลยค่ะคำว่าฝนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตามหาเด็กดีดีกว่าเด็กดีในวันนี้จะต้องนั่งหลังตรงเด็กดีในวันนี้ต้องออกเสียงอย่างชัดเจนเด็กดีในวันนี้ต้องชี้ไปที่คำว่าฝนแล้วเด็กดีในวันนี้ต้องเชื่อฟังคุณครูโอ้โหไหนเอ่ยเด็กดีเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วรอบแรกอ่านตามคุณครูก่อนคืออะไรเอ่ยให้คุณครูอ่านก่อนแล้วพวกเราอ่านตามได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: พร้อมแล้วมาเริ่มอ่านกันเลยค่ะฝนตกแดดออก
1: ฝนตกแดดออก
0: นกกระจอก
1: นกกระจอก
0: แปลกใจ
1: แปลกใ
0: จ
1: โผผิน
0: บินไป
1: บ
0: ิน
1: ไป
0: ไม่รู้
1: หนทาง
0: ตอนนี้นิ้วเศษชี้ไปที่คำว่าหนทางค่ะเอาละค่ะต่อไปเลยไปพบมะพร้าว
1: นก
0: หนาว
1: ครวญคราง
0: พี่มะพร้าว
1: ใจกว
0: ้
1: าง
0: ขอพัก
1: ส
0: ัก
1: วัน
0: ตอนนี้นิ้ววิเศษอยู่ที่คำว่าวันแล้วเปิดไปหน้าต่อไปชี้ไปที่คำว่าฝนคำแรกเลยค่ะตอนนี้อยู่หน้าที่32แล้วนะคะอยู่ที่หน้าที่32นะคะชี้คำว่าฝนตอนนี้ตามหาเด็กดีเลยเด็กดีต้องวางหนังสืออย่างถูกต้องเด็กดีต้องไม่คุยกันเด็กดีต้องหลังตรงเอาละค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าฝนฝนตกแดดออก
1: นกกระจอก
0: พักผ่อน
1: พอหายเหน
0: ื่
1: อยอ
0: ่
1: อน
0: บินจ
1: ร
0: ผายผันตอนนี้นิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าผายผันแล้วก็ชี้ไปคำต่อไปค่ะขอบใจ

0: ะพร้าว
1: ถ
0: ึ
1: งคราว
0: ช่วยกัน
1: น
0: ้ำใจ
1: ผ
0: ู
1: กพ
0: ัน
1: ไม
0: ่
1: ล
0: ื
1: ม
0: บุญคุ
1: ณ
0: เป็นอย่างไรบ้างคะมาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างเด็กๆลองเปิดกลับไปหน้า31ค่ะเปิดกลับไปหน้า31เลยเขาบอกว่าอะไรลูกฝนตกมีเกิดอะไรขึ้นเอ่ยมีฝนตกแล้วก็แดดออกนกกระจอกเขาบินอยู่เขารู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไร
2: แปลก
0: ใจแปลกใจเพราะว่าอะไรเอ่ยมีทั้งฝนตกแล้วก็แดดออกเลยนกกระจอกแปลกใจโผผินบินไปไม่รู้หนทางโอ้โหฝนตกแล้วทำอย่างไรดีบินไปไม่รู้หนทางคืออะไรลูก
2: ไม
0: ่
2: ร
0: ู้ทางไม่รู้จะไปไหนเวลาที่ฝนตกแล้วนกเขาบินอยู่เนี่ยมันบินได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้แล้วทำอย่างไรดีล่ะตอนนี้นกเอาละค่ะตอนนี้นกเกิดอะไรขึ้นคะบินไปบินมาแล้วก็ไม่รู้จะบินไปไหนค่ะต่อไปมาดูกันเลยไปพบใครเอ่ย
2: พ
0: ี่
2: มะพร้าว
0: ไปพบพี่มะพร้าวหรือว่าต้นมะพร้าวนั่นเองไปพบมะพร้าวแล้วก็นกเป็นอย่างไรตอนนี้ตอนนี้นกเป็นอย่างไรคะหนาวนกหนาวครวญครางทำไมนกถึงหนาวคะลูกเพราะว่าฝนตกแล้วนกเป็นอย่างไร
2: หนาว
0: เลยหนาวมากๆเลยพี่มะพร้าวเป็นอย่างไร
2: ใจกว้าง
0: ใจกว้างแสดงว่ามีน้ำใจไห
2: ม
0: มีน้ำใจนกกระจอกก็เลยขอพักสักวันขอพักที่ต้นมะพร้าวที่พี่มะพร้าวได้ไหมลูกพี่มะพร้าวให้พักไหม
2: ให
0: ้ให้นั่นเองฝนตกแดดออกนกกระจอกพักผ่อนพักผ่อนที่ไหนที่พี่มะพร้าวเลยหรือว่าต้นมะพร้าวนะคะพอหายเหนื่อยอ่อนพอหายเหนื่อยแล้วไปไหนคะบินจรผายผ่านแล้วตอนนี้แล้วก็อะไรเอ่ยไม่ลืมนิจาอะไรคะขอบใจพี่มะพร้าวมีการขอบคุณพี่มะพร้าวด้วยว่าช่วงที่ฝนตกแดดออกเนี่ยให้นกกระจอกมาพักหลบฝนนั่นเองค่ะเอาละค่ะถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณนี่คือสิ่งที่นกกระจอกนะคะขอบคุณพี่มะพร้าวนั่นเองพี่มะพร้าวน่ารักไหม
2: น
0: ่ารักทำไมถึงน่ารักเอ่ย
2: เพราะว่าเขา
0: ให้
2: ล
0: ู
2: ก
0: เพราะว่านกกระจอกหลบฝนนั่นเองเอาละค่ะขออ่านอีกหนึ่งครั้งได้ไหมเอ่ย
2: ได
0: ้ไหมคะได้ไหมคะ
2: ได
0: ้เดี๋ยวเราจะมาอ่านบทอาขยาฝนตกแดดออกอีก1ครั้งค่ะถ้าพร้อมแล้วเปิดไปหน้า31เลยชี้ไปที่คำว่านกกระจอกชี้ไปที่คำว่าบินบินอยู่ไหนเอ่ยชี้ไปที่คำว่าฝนคำแรกเลยฝนคำแรกเลยค่ะพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: แล้ว
2: ค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยค่ะฝนตกแดดออก
1: ฝนตกแดดออก
0: นกกระจอก
1: นกกระจอก
0: แปลกใจ
1: แปลกใจ
0: โผผิน
1: โผผ
0: ิน บินไป
1: บ
0: ิน
1: ไป
0: ไม่รู้
1: ไม่รู้
0: หนทางต่อไปชี้ไปที่คำว่าไปไปพบ
1: มะพร
0: ้
1: าว
0: นกหนาว
1: ครวญคราง
0: พี่มะพร้าว
1: ใจกว
0: ้
1: าง
0: ขอพักสักวันเปิดไปหน้าต่อไปฝนตกแดดออก
1: ฝนตกแดดออก
0: นกกระจอก
1: นกกระจอก
0: พักผ่อน
1: พักผ่อน
0: พอหายเหนื่อยอ่อน

0: บินจรผายผันชี้ไปที่คำว่าผายผันแล้วนะคะต่อไปขอบใจ
1: ขอบใจ
0: ขอบใจพี่มะพร้าว
1: ขอบใจพี่มะพร้าว
0: ถึงคราว
1: ช่วยก
0: ัน น้ำใจ
1: น้ำใจ

0: วที่ต้นมะพร้าวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะโอ้โหมีวีดิทัศน์มาให้เด็กๆดูด้วยอยากดูไหมเอ่ยมารยาทในการดูการฟังคืออะไรเอ่ยต้องคุยกันไหมเอ่ยไม่คุยกันแล้วก็ต้องตอนนี้ให้เงียบเสียงแล้วแล้วก็ตั้งใจดูตาดูหูฟังแล้วก็คิดไปด้วยว่าเอ๊ะในเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเหมือนกับที่เราอ่านไหมเอ่ยตอนนี้ขอให้ทุกคนเก็บหนังสือวรรณคดีลำนำใต้โต๊ะก่อนค่ะแล้วนั่งเอามือวางที่ตักเลยเอาละค่ะคุณจะดูความพร้อมตอนนี้กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่มที่5พร้อมแล้วเอาละค่ะพร้อมไหมคะกลุ่มที่4และกลุ่มที่3ก็พร้อมแล้วเช่นกันนะคะถ้าพร้อมแล้วดูดีๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคำถามนะคะมาดูกันเลยต้องขอขอบคุณบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะ
1: เอาละค่ะก็มาฟังเรื่องเกี่ยวกับฝนที่มีชื่อว่าฝนตกแดดออกกันเลยนะคะฝูงนกกระจอกไม่คิดว่าฝนตกเพราะเห็นแดดออกจึงออกหากินบินได้สักพักก็หนาวไปต่อไม่ไหวพอดีเจอต้นมะพร้าวจึงขอพักด้วยพี่มะพร้าวอนุญาตฝูงนกกระจอกจึงบินไปหลบตามต้นมะพร้าวเมื่อพักผ่อนจนหายเหนื่อยดีแล้วก็บอกลามะพร้าวและขอบคุณที่ให้ตนได้พักอาศัยตนจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยแล้วฝูงนกกระจอกก็บินจากไป
0: เหมือนกับที่เราอ่านไหมเหมือนกันเลยแต่มาแบบเป็นภาพเห็นชัดเจนเลยไหมคะชัดเจนเลยมาดูกันต่อค่ะบอกแล้วว่ามีคำถามเป็นคำถามจากบทอาขยานที่เราอ่านไปด้วยนะคะคำถามนี้ครูจะถามว่าทำไมนกกระจอกจึงแปลกใจ
2: เพราะว่าฝนตกแล้ว
0: เพราะว่ามีทั้งฝนตกแล้วก็มีแดดออกด้วยอ้าปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะทุกคนตอบได้เลยนะคะเก่งมากต่อไปยังมีอีกค่ะเอ๊ะใครจะตอบได้บ้างเอ่ยคำว่าไม่รู้หนทางหมายความว่าอย่างไร
2: ไปไม่รู้ทาง
0: อะไรนะคะไม่รู้ทางไม่รู้จะไปไหนโอ้โหห้องนี้เก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะและเด็กๆปลายทางก็เช่นกันนะคะที่สามารถตอบได้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเอ๊ะอะไรเอ่ยทำไมนกจึงร้องครวญครางคะเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพราะว
0: ่าหนาวทำไมถึงหนาวเอ่ย
2: เ
0: พราะว่ามีฝนตกแล้วก็มีแดดออกด้วยนั่นเองอ้าวปรบมือให้ทุกคนเช่นกันค่ะโอ้โหตอบได้ทุกคนเลยนะคะต่อไปนกกระจอกเข้าไปพักหลบฝนที่ไหนคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยเสียงดังฟังชัดที่ต้นมะพร้าวหรือว่าไปเจอกับพี่มะพร้าวใช่ไหมคะลูกพี่มะพร้าวใจดีไหมเอ่ย
2: ใ
0: จดีมากเลยข้อนี้จึงถามว่าเหตุใดนกกระจอกจึงบอกว่าพี่มะพร้าวใจกว้างตอนนี้ขอตัวแทนเด็กๆออกมาเลยคนที่คุณครูต้องการนะคะจะเป็นคนที่นั่งหลังตรงแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่คุยกันขอให้อีคิวค่ะปรบมือให้อีคิวหน่อยค่ะอยากจะถามว่าเหตุใดนกกระจอกจึงบอกว่าพี่มะพร้าวใจกว้างคะลูก
3: เพราะว่าให้พักด้วย
0: เพราะว่าให้พักด้วยจริงหรือเปล่าคะเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยไหมปรบมือให้อีคิวหน่อยค่ะไปนั่งได้ค่ะลูกเก่งมากๆเลยเพราะว่าอะไรนะพี่มะพร้าวเขาใจกว้างอย่างไรใจกว้างคือมีน้ำใจพี่มะพร้าวให้ใครหลบฝนนะให้นกกระจอกมาหลบฝนนั่นเองถือว่ามีน้ำใจไหมมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะคะต่อไปมาดูกันเลยค่ะมาดูค่ะก่อนจะเริ่มต้องอะไรก่อน หูฟังก่อนนั่นเองค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะจะให้นักเรียนทำใบงาน

7นะคะชื่อเรื่องว่าฝนตกแดดออก1ค่ะแล้วเมื่อเด็กๆ เนี่ยฟังคำชี้แจงเสร็จแล้วนะคะจึงจะลงมือทำได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางเช่นกันค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยชี้แจงการทำกิจกรรมของนักเรียนค่ะหลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะมาดูหน้าตาของใบงานที่7กันเลยค่ะนี่ลักษณะแบบนี้เลยตอนนี้ขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะแบบฝึกหัดภาษาไทยเล่มเขียวเลยอยู่ในหน้า153นะคะบางเจอแล้วใครเจอแล้วเอ๊ะหันไปดูเพื่อนข้างๆหน่อยเพื่อนเจอไหมเอ่ยถ้าเพื่อนยังไม่เจอเอ๊ะช่วยเหลือเพื่อนหน่อยค่ะเจอไหมลูกนี่นะคะเจอแล้วเก่งมากเจอไหมลูกไปอีกไปอีกนี่ไงใครที่เตรียมพร้อมแล้วตอนนี้เริ่มทำหรือยังเอ่ยยังเลยตอนนี้ขอให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมหัวเราะ5ครั้งหัวเราะให้ดังกว่านี้หัวเราะใหม่อีกทีหัวเราะให้ดีกว่าเดิมแล้วก็มาดูที่จอค่ะเอ๊เด็กดีต้องมองมาที่จอตอนนี้นะคะเด็กๆ ดูเลยเด็กๆ เห็นกรอบใหญ่ๆตรงนี้ไหมคะลูกลองทายซิว่าให้ทำอะไรวาดรูปแต่วันนี้ค่ะคุณครูจะให้วาดรูปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่เราอ่านบทอาขยานฝนตกแดดออกเอ๊ะมีอะไรบ้างเอ่ยในเหตุการณ์มีต้นมะพร้าวแล้วก็มีอะไรอีกคะนกกระจอกมีแค่2อย่างเองแต่ค่ะมีเส้นบรรทัดข้างล่างด้วยให้เราเขียนว่าเอ๊ะมีใครเอ่ยอยู่ในเรื่องฝนตกแดดออกบ้างมีใครบ้างนะคะนกกระจอกกับต้นมะพร้าวหรือว่ามะพร้าวหรือว่าพี่มะพร้าวก็ได้แล้วแต่เราเลยเอ๊ะแล้วตัวช่วยของเราในการเขียนคืออะไรเอ่ยหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะเขียนให้เสร็จเรียบร้อยแล้ววาดรูปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเสร็จแล้วมีใครถ้าพร้อมแล้วนะคะลูกลงมือทำได้เลยค่ะ

และตอนนี้นะคะก็หมดเวลานับถอยหลังเก็บของทั้งหมดลงใต้โต๊ะนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1นิดๆแล้วก็หมดเวลาค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5ค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาตามที่คุณครูกำหนดเลยเก่งมากๆค่ะมาดูกันต่อเลยลักษณะที่เราจะต้องวาดมีอะไรบ้างนะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งสะบัดมือผ่อนคลายนะคะแล้วก็เอามือลงมาดูกันเลยกรอบข้างบนคุณครูให้วาดรูปใช่ไหมลูกในรูปต้องมีอะไรบ้างถึงจะถูกต้องมีฝนตกมีแดดออกมีนกกระจอกแล้วก็มีอะไรเอ่ยมีต้นมะพร้าวมีต้นมะพร้าวกับมีนกกระจอกก็ได้จะยืนอยู่บนต้นจะพักอยู่ที่ต้นหรือว่าจะบินอยู่ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะแค่เป็นเหตุการณ์นี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่คุณครูเนี่ยเลือกมานะคะเลือกมาใส่นั่นเองต่อไปเรื่องฝนตกแดดออกมีใครบ้างมีใครบ้างนี่เลยค่ะใครเขียนว่านกกระจอกบ้างเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วมีใครเขียนว่ามะพร้าวบ้างเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะหรือบางคนเพิ่มคำว่าพี่มะพร้าวก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเขียนเป็นต้นมะพร้าวก็ถูกต้องนะคะลูกต่อไปเมื่อดูเฉลยกันไปแล้วค่ะลูกมาดูกันต่อเลยสรุปบทเรียนในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะบทขยานเรื่องฝนตกแดดออกนั่นเองชื่อเรื่องว่าฝนตกแดดออก1นะคะมาดูกันเลยในเรื่องฝนตกแดดออกเนี่ยจากที่เด็กๆได้อ่านไปแล้วได้เห็นความมีน้ำใจไหมเห็นความใจกว้างไหมคะเห็นความใจกว้างความมีน้ำใจของใครเอ่ยของพี่มะพร้าวนั่นเองเขามีน้ำใจอย่างไรลูก

0: ระจอกมาหลบฝนนั่นเองเพราะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น
1: ฝนตกแดดออก
0: เพราะว่ามีฝนตกแดดออกนะคะสิ่งนี้ก็เป็นตัวอย่างทางธรรมชาติเลยค่ะที่เขาจะมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งระหว่างต้นมะพร้าวและก็นกกระจอกนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยเรื่องนี้ยังไม่จบค่ะเพราะว่าในครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องฝนตกแดดออก2โอ้โหน่าสนุกไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสน
0: ุกน่าสนุกมากๆเลยนะคะถ้าเด็กๆอยากจะทำกิจกรรมในครั้งต่อไปได้ต้องเป็นอย่างไรต้องไป
1: ทบทวน
0: เก่งมากๆเลยค่ะต้องไปกลับไปทบทวนฝึกอ่านได้ไหมหรือว่าเรียนไปแล้วกลับไปฝึกอ่านที่บ้านได้ไหมคะกลับไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังหรือผู้ปกครองฟังได้ไหมว่าวันนี้เจอเรื่องนี้มาด้วยเรื่องฝนตกแดดออกได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ใครทำได้ขอหัวใจใครทำได้ขอหัวใจดวงโตๆเลยใครทำได้ขอ2นิ้วใครทำได้เอามือลงค่ะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูไวไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

น้องๆชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5

เส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงลีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

ต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

เสร็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: ้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิธีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะและสวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาแซงโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะค่ะในกิจกรรมในวันนี้นะคะของเด็กๆเรามีนัดหมายกันใช่ไหมคะเรามีนัดหมายกันอีกแล้วเพราะว่าวันนี้เราจะได้ไปทำกิจกรรมกลุ่มนั่นก็คือการนำเสนอชั่วโมงที่แล้วคุณครูนุ้ยมอบหมายให้นักเรียนกลับไปทำอะไรคะกลับไปทำอะไรเอ่ย

ลับไปทำอะไรนะคะให้กลับไปเตรียมตัวเพื่อที่จะมาทำอะไรในชั่วโมงนี้นำเสนอนะคะให้นักเรียนกลับไปเตรียมตัวซักซ้อมในการพูดเพื่อมานำเสนอในหน้าห้องเรียนของนักเรียนแต่ละห้องนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่จะไปทำกิจกรรมกันแล้วก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนชื่อกิจกรรมกันก่อนเลยค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเราจะได้ไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมนะคะทำกิจกรรมในครั้งที่7แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะเรามาทบทวนความรู้กับคำถามชวนคิดในข้อนี้กันค่ะนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมการดำรงชีวิตของเจ้ากระรอกน้อยอย่างไรบ้างคะซึ่งในแต่ละกลุ่มที่ผ่านมานักเรียนได้มีการออกแบบวางแผนโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะมาใช้ในการออกแบบเลี้ยงลูกเจ้ากระรอกน้อยตามจินตนาการของนักเรียนนะคะทีนี้นักเรียนสามารถบอกคุณครูนุ้ยได้ไหมคะว่านักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มออกมาเลือกบัตรภาพวันนี้ครูนุ้ยมีบัตรภาพนะคะเป็นการเลือกบัตรภาพว่านักเรียนนะคะจะเลือกบัตรภาพไหนที่จะสามารถนำไปช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยนะคะดูสิคะนักเรียนมีทั้งหมดกี่รูปภาพมีกี่รูปภาพคะมี6รูปภาพนะคะเอแล้วเราจะเลือกรูปภาพไหนบ้างครูนุ้ยนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเลือกบัตรภาพ1บัตรภาพแล้วให้กลับไปคุยกันในกลุ่มนะคะกลับไปคุยในกลุ่มว่าเราเลือกภาพนี้มาแล้วเนี่ยเราจะให้เหตุผลว่าอย่างไรเกี่ยวกับภาพว่าภาพนี้ไปช่วยการแก้ปัญหานะคะในการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของเจ้ากระรอกน้อยอย่างไรนายทบทวนหน่อยค่ะเลือกคนละกี่ภาพกลุ่มละกี่ภาพคะ1ภาพนะคะเลือกแล้วไปทำอย่างไรต่อไปคุยกันว่าภาพนี้จะไปช่วยแก้ปัญหาอย่างไรได้ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบในต้นชั่วโมงส่วนนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่านักเรียนไม่มีบัตรภาพใช่ไหมคะให้นักเรียนนะคะเลือกในใจนะคะใน6บัตรภาพนี้แล้วลองให้เหตุผลว่าถ้านักเรียนเลือกแล้วนักเรียนจะให้เหตุผลว่าอย่างไรนะคะเลือกแล้วสามารถนำไปช่วยแก้ปัญหาให้กับเจ้ากระรอกน้อยอย่างไรบ้างหรือช่วยกันตรวจสอบคำตอบของเพื่อนว่าเพื่อนแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นอย่างไรบ้างและเห็นด้วยไหมกับสิ่งที่เพื่อนตอบนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไหนขอดูตัวแทนแต่ละกลุ่มที่นักเรียนเลือกก่อนเลยนะคะไหนกลุ่ม1ยกมือหน่อยค่ะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5ถ้าพร้อมแล้วออกมาแบบไม่วิ่งนะคะค่อยๆเดินมาแล้วมาเลือกได้เลยค่ะออกมาพร้อมๆกันได้เลยค่ะออกมาได้เลยค่ะนักเรียนออกมาเลือกแล้วหยิบไปเลยนะคะ1รูปภาพหรือ1บัตรภาพแล้วไปที่กลุ่มได้เลยค่ะไปที่กลุ่มนะไปที่กลุ่มแล้วคุยกันได้เลยว่าเราจะให้เหตุผลอย่างไรนะคะภาพที่นักเรียนเลือกนะคะนักเรียนนำสิ่งนั้นไปช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของเจ้ากระรอกน้อยอย่างไรให้เวลานักเรียนนะคะคิด1นาทีค่ะแต่และกลุ่มพูดคุยนะคะประมาณนะคะประมาณ1นาทีหรือถ้านักเรียนปลายทาง

0: ามารถนำเสนอได้เลยนะคะนักเรียนอาจจะเลือกเองก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้เลือกตามบัตรภาพที่คุณครูนุ้ยมีให้พร้อมไหมคะพร้อมที่จะให้คำตอบกับคุณครูยังคะพร้อมยังเอ่ยไหนตอบคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะขอเรียงนะคะเรียงลำดับกลุ่มนะคะเริ่มจากกลุ่มที่5ก่อนเดี๋ยวกลุ่มที่5นะคะขอตัวแทน1คนออกมานะคะออกมาแล้วถือบัตรภาพมาด้วยค่ะถือบัตรภาพมาด้วยนะคะขอไมค์หน่อยค่ะเดี๋ยวเรามายืนตรงนี้ดีกว่าหันหน้าไปหาเพื่อนเลยค่ะไหนภาพที่นักเรียนเลือกอ่ะชูทีนี้ตอนที่เพื่อนออกมานำเสนอให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำอย่างไรคะตอนนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำอย่างไรเอ่ยเป็นผู้ฟังที่ดีสายตามองมาที่เพื่อนไหนดูกลุ่ม1มองยังคะกลุ่ม1มองหนูยังกลุ่ม2กลุ่ม2หันหน้ามามองเพื่อนเลยหันมาทั้งตัวเลยกลุ่ม3มองหนูยังคะมองยังคะมองแล้วนะเอวาตั้งใจฟังเพื่อนด้วยนะคะกลุ่ม4มองหรือยังคะมองแล้วกลุ่ม5กลุ่มตนเองมองยังคะทุกคนให้กำลังใจเพื่อนนะคะนักเรียนเลือกภาพนี้คืออะไรคะ
2: โคโคนัท
0: โคโคนัทโคโคนัทคืออะไรคะใช่มะพร้าวหรือเปล่าใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าในภาพนี้ไม่ใช่โคโคนัทนะคะแต่ว่าเป็นลูกโอ๊กหรือว่าผลโอ๊กค่ะซึ่งผลโอ๊กนะคะเป็นผลไม้ที่มีเปลือกแข็งและในภาพนี้ก็จะมีถั่วเช่นกันนะคะซึ่งต้นโอ๊กนะคะเป็นพืชในแถบยุโรปและแอฟริกาค่ะถ้าเป็นพืชที่เป็นอาหารของกระรอกในประเทศไทยหรือว่าพืชในท้องถิ่นของเรานะคะก็จะเป็นพวกเมล็ดถั่วหรือธัญพืชชนิดต่างๆเช่นถั่วลิสงเมล็ดทานตะวันข้าวโพดเป็นต้นค่ะทำไมนักเรียนจึงเลือกภาพนี้ให้เหตุผลหน่อยค่ะ
2: ให้กระรอกกิน
0: เอาไว้ให้กระรอกกินแสดงว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นอะไรที่ให้กระรอกได้ใช้ในการดำรงชีวิตคะ
2: จะได้ให้กระรอกอิ่ม
0: จะได้ให้กระรอกอิ่มนั่นก็คือแสดงว่าอันนี้เป็นอาหารใช่ไหมคะใช่ไหมคะเป็นอาหารให้กับเจ้ากระรอกนะคะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่ม5ค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่2ค่ะขอกลุ่มที่2ค่ะคุณนุ้ยสุ่มเรียกนะคะกลุ่ม2ค่ะโอเมกโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยค่ะโอเมกเลือกอะไรคะภาพนี
2: ้ที่กินน้ำ
0: ที่กินน้ำหรือที่ให้น้ำสำหรับสัตว์ใช่ไหมคะทำไมถึงเลือกภาพนี้คะ
2: เพราะว่าจะได้ให้กระรอกกินน้ำ
0: เพื่อที่จะได้ให้กระรอกนั้นได้กินน้ำนั่นเองนะคะค่ะอันนี้จะเป็นที่นะคะสำหรับใส่น้ำให้กับสัตว์ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะนำไปใช้เพื่อให้กระรอกนั้นได้กินน้ำนั่นเองนะคะปรบมือให้กับโอเมกหน่อยค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม3ค่ะขอเชิญกลุ่ม3ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวดูของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนจะให้เหตุผลว่าอย่างไรภาพนี้คืออะไรคะ
3: ไม้ค่ะ
0: เป็นไม้ทำไมถึงเลือกภาพนี้คะเพราะอะไรคะ
3: เอาไว้ให้กระรอกปีนเล่นค่ะ
0: เอาไว้ให้กระรอกปีนเล่นเพราะว่ากระรอกเนี่ยลักษณะของกระรอกเป็นสัตว์แบบไหนคะ
3: เป็นสัตว์ปีนได้ค่ะ
0: เป็นสัตว์ปีนได้ชอบปีนป่ายใช่ไหมคะดังนั้นถ้าในกรงหรือว่าในบ้านของกระรอกน้อยนะคะ มีขอนไม้ก็อาจจะทำให้กระรอกนั้นได้ไปปีนป่ายเพื่อผ่อนคลายได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะอ่ะปรบมือให้กับนะคะตัวแทนกลุ่มที่3ด้วยค่ะขอภาพด้วยนะคะต่อไปค่ะขอเชิญกลุ่ม1ค่ะไหนนักเรียนดูภาพที่ของเพื่อนนะคะเอ๊ะน่าจะเป็นอะไรนะไหน
1: บีดลมหลบภัย
0: อะไรนะคะ
1: ที่หลบภัย
0: เลือกภาพนี้ให้เป็นที่หลบภัยนะคะเอ๊ะแล้วภาพนี้เนี่ยจะไปช่วยให้กระรอกหลบภัยได้อย่างไรบ้างคะ
1: ถ้าสัตว์ร้ายมากระรอกจะได้หนี
0: กระรอกจะได้หนีเข้าไปอยู่ในไหนคะ
1: ที่หลบภัย
0: แต่ถ้าเราเป็นคนเลี้ยงกระรอกเองสัตว์ร้ายในที่นี้น่าจะเป็นอะไรได้บ้างลองคิดสิคะใช่เราหรือเปล่าไม่ใช่กระรอกน้อยอาจจะทำไมคะกลัวใช่ไหมคะอาจจะมีแบบคนแปลกหน้ามาแล้วกระรอกน้อยอาจจะกลัวรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะภาพนี้หรือสิ่งนี้ก็น่าจะช่วยให้กระรอกนั้นรู้สึกปลอดภัยได้ถ้าหากว่ากระรอกเขาเข้าไปหลบอยู่ในนี้ใช่ไหมคะหนูจะให้ภาพนี้หรือสิ่งของนี้ไปอยู่ในกรงหรืออยู่นอกกรงคะ
1: ในกรง
0: อยู่ในกรงอีกครั้งหนึ่งเห็นด้วยไหมคะ
4: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยนะคะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งค่ะเหลือกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่สี่นะคะมาเลยค่ะกลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่เลือกภาพอะไรคะ
5: ผลไม้ค่ะ
0: เลือกภาพผลไม้เพราะอะไรจึงเลือกภาพนี้คะและภาพนี้จะไปช่วยแก้ปัญหาให้กับเจ้ากระรอกน้อยอย่างไร
5: กระรอกน้อยหาได้แข็งแรงและเติบโตค่ะ
0: เพื่อที่จะให้เจ้ากระรอกน้อยนั้นได้กินแล้วก็ให้แข็งแรงแล้วก็เติบโตนะคะเพราะว่าผลไม้จัดเป็นอาหารให้กับกระรอกได้ไหมคะได้ไหมคะเด็กๆได้นะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไม่เอ่ยเห็นไหมคะเห็นด้วยไหมคะ
4: เห
0: ็นด้วยนะคะปรบมือให้กับกลุ่ม4หน่อยค่ะนักเรียนคะคุณครูนุ้ยยังเหลืออยู่1ภาพคุณครูนุ้ยยังเหลืออยู่1ภาพนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนช่วยกันคิดหน่อยภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรคะอะไรคะ
4: พ
0: ี่นอนนะคะเป็นภาพพี่นอนเอ๊ถ้าครูนุ้ยเลือกภาพนี้นะคะเลือกภาพพี่นอนครูนุ้ยจะนำที่นอนเนี่ยไปช่วยแก้ปัญหาให้กับกระรอกน้อยดำรงชีวิตอย่างไรบ้างเอาไปให้ทำอะไรคะเอาให้กระรอกนอนได้นอนที่แบบไหนคะนุ่มๆใช่ไหมคะกระรอกจะได้รู้สึกทำไมผ่อนคลายนะคะเอาไว้ให้กระรอกนอนนั่นเองนะคะค่ะไหนใครเห็นด้วยกับคุณครูนุ้ยบ้างหลายคนเลยนะคะค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเห็นด้วยกับสิ่งที่เพื่อนตอบไหมคะนักเรียนปลายทางบอกว่าเห็นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการแสดงความคิดเห็นที่ต่างกันนะคะทีนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะก็อาจจะนะคะมีวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของเจ้ากระรอกน้อยที่แตกต่างกันไปตามที่นักเรียนได้วางแผนและออกแบบไว้ในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็อาจจะมีวิธีการที่เหมือนกันกับตัวอย่างนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะไปทบทวนจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะมาทบทวนกิจกรรมหรือทบทวนวิธีการทำในวันนี้กันนะคะไหนนักเรียนลองอ่านให้คุณครูนุ้ยฟังหน่อยค่ะว่าวันนี้เราจะได้ทำอะไรกันคะอ่านลองดูสิลองดูก่อนไหนลองบอกหน่อยลองอ่านคำไหนออกบ้างลองช่วยครูนุ้ยบอกหน่อยค่ะอะไรนะคะ
4: น
0: ัก
4: เรียน
0: นักเรียนทำอะไรคะนักเรียนทำอะไรคะนำเสนอ

ัญหาตามอะไรคะตามอะไรตามจินตนาการนะคะเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของใครเจ้ากระรอกน้อยนะคะค่ะคุณนุ้ยเชื่อว่าวันนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมมากๆเลยพร้อมมากไหมพร้อมนะคะดังนั้นนะคะในขณะที่นะคะเพื่อนๆแต่ละกลุ่มตั้งใจฟังเรากลุ่มที่ออกมานำเสนอก็จะมีการนำเสนอที่แตกต่างกันนักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางอาจจะมีวิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละกลุ่มเลือกวิธีการยังไงนักเรียนอาจจะเลือกการเล่านะคะออกมาพูดอย่างเดียวหรืออาจจะใช้รูปภาพประกอบในการพูดหรืออาจจะใช้นะคะท่าทางอย่างเช่นตอนนี้ครูนุ้ยก็มีการใช้ท่าทางใช่ไหมคะมีการใช้ท่าทางประกอบหรือนะคะนักเรียนปลายทางก็อาจจะมีตัวอย่างสิ่งของที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยใช่ไหมคะส่วนต้นทางวันนี้มีนำมาบ้างไม่เอ่ยมีไหมคะไม่มีมีบัตรภาพของตนเองมาไหมคะวันนี้ไม่มีไม่เป็นไรแสดงว่าต้นทางใช้อะไรคะประกอบการนำเสนอใช้อะไรคะรูปภาพและแต่ละกลุ่มเลือกไว้หรือยังเลือกไว้หรือยังคะเลือกไว้แล้วนะคะนักเรียนปลายทางเลือกหรือยังคะนักเรียนปลายทางเลือกแล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้นำผลงานนะคะมาโชว์ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันด้วยต่อไปค่ะการนำเสนอนะคะให้ผู้อื่นเข้าใจเมื่อเรานำเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วเราต้องบอกให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยนะคะซึ่งในการนำเสนอผู้พูดก็จะต้องมีการสบตาผู้ฟังตลอดตอนนี้คุณนุ้ยกำลังทำไมคะสบตาอยู่สบตานักเรียนต้นทางการสบตาก็คือมองตาผู้ฟังตอนนี้คุณนุ้ยมองอยู่นะมองผู้ฟังอยู่เพื่อให้ผู้ฟังนะคะเข้าใจในสิ่งที่คุณครูนุ้ยพูดตอนนี้คุณครูนุ้ยก็กำลังสบตาหรือมองตานักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะดังนั้นเวลานักเรียนออกมาพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้นักเรียนนะคะมองไปที่ตาของผู้ฟังด้วยมองไปรอบๆเลยนะคะเพราะว่ามีเพื่อนหลายๆคนเลยนะคะที่กำลังฟังเราอยู่นะคะและการพูดของนักเรียนให้พูดจาด้วยความคล่องแคล่วไม่ติดขัดแล้วก็เสียงดังฟังชัดดังนั้นเวลาออกมาพูดหน้าห้องเพื่อนกลุ่มที่อยู่ด้านหลังห้องจะต้องทำไมได้ยินนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้คุณนุ้ยจะดูนะคุณนุ้ยอยากให้นักเรียนลองเล่าด้วยตัวเองนะคะคุณนุ้ยอยากให้นักเรียนได้ลองเล่าหรือพูดด้วยตัวเองเพราะว่าเราได้แบ่งหน้าที่กันหรือยังแบ่งหน้าที่ในการพูดแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนการทำกิจกรรมในวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะคะนักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางจะได้ออกมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของเจ้ากระรอกน้อยส่วนคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะให้เพื่อนในห้องเรียนนะคะช่วยกันสรุปสิ่งที่เพื่อนนำเสนอแล้วก็สอบถามข้อสงสัยหรือร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนั้นเดี๋ยวพอนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอจบแล้วครูนุ้ยก็จะถามเพื่อนในห้องเรียนว่าเพื่อนบอกว่าอย่างไรบ้างนะคะดังนั้นเพื่อนในห้องเรียนก็จะต้องตั้งใจฟังเพื่อนด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้เตรียมตัวกันก่อนเดี๋ยวต้นทางคุณครูนุ้ยจะให้เรียงกลุ่มเลยเริ่มจากกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4แล้วตามด้วยกลุ่ม5นะคะออกมานำเสนอเดี๋ยวตอนนี้นะคะครูนุ้ยขอเวลาในการเตรียมตัวนิดหนึ่ง
โดยที่จะให้แต่ละกลุ่มนะคะนำผลงานของเพื่อนออกมาแล้วก็เตรียมเรานะคะเดี๋ยวให้เวลาทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางได้เตรียมตัวกันค่ะ

0: หมดเวลาในการเตรียมตัวแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอตามที่นักเรียนได้วางแผนไว้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มแรกก่อนนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่1ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยถือให้นะคะออกมาทุกคนเลยค่ะนักเรียนขยับยืนตรงกลางนิดนึงยืนตรงกลางขยับนิดนึงขยับขยับพร้อมนะพร้อมนักเรียนคะนักเรียนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนกันนี่คือนะคะภาพนี้นะคะก็คือการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาการจัดสภาพแวดล้อมนะคะให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของเจ้ากระรอกน้อยของกลุ่มที่1ทีนี้เขาแต่กลุ่มที่1เขามีวิธีการยังไงเรามารับฟังกันเลยค่ะเริ่มได้เลยค่ะ
1: ที่หลบภัย
0: นักเรียนมองที่นักเรียนเพื่อนปลายทางได้เลยค่ะเล่าได้เลย
1: เพราะสัตว์ร้ายมาจะเข้าไปหลบที่หลบภัย
0: แล้วลักษณะของที่หลบภัยของนักเรียนสร้างให้มีลักษณะแบบไหนคะ
1: ไม
0: ้เป็นไม้ไม้อย่างเดียวไหมเอาไม้ไปตั้งเลยหรือเปล่าหรือเป็นลักษณะแบบไหน
1: มีรู
0: เราต้องให้ที่หลบภัยจะต้องมีลักษณะแบบไหน
1: ตรง
0: เราควรที่จะทำให้แบบมีโพรงที่ไม้ไหมคะ
1: มี
0: ควรนะคะต่อไปค่ะเราได้เลยค่ะ
2: ที่อยู่อาศัยไม่ใช่ที่อยู่อาศัยกระรอกก็จะอยู่อาศัยได
0: ้แล้วนักเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้มีที่อยู่อาศัยแบบไหนคะ
2: ต้องมีน้ำต้องมี
0: หมายถึงที่อยู่ที่อยู่นะคะที่อยู่อย่างเดียว
2: ต้องเป็นบ้าน
0: เป็นบ้านแล้วในบ้านเราจัดที่อยู่ให้มีลักษณะแบบไหนอะคะให้เจ้ากระรอกน้อยอยู่ได
2: ้มีอาหารมีน้ำมีพรม
0: มีพรมให้มีพรมเอาไว้ทำอะไรคะมีพรม
2: เอาไว้ให้เจ้ากระรอกนอน
0: ให้เจ้ากระรอกนอนค่ะต่อไปค่ะ
3: อาหาร
0: เราได้เลย
3: จะให้เจ้ากระรอกน้อยกิน
0: แล้วลักษณะของอาหารเป็นแบบไหนคะเราให้อะไรเป็นอาหารกับเจ้ากระรอกน้อย
3: ต้องมีผัก
0: ให้ผักนะคะเป็นผัก
4: เมล็ดถั่วไม่ใช่
0: ถ้านักเรียนพูดหมดแล้วส่งต่อไปได้เลยค่ะ
3: น้ำให้เจ้ากระรอกกินน้ำ
0: ให้เจ้ากระรอกกินน้ำแล้วเราดันจัดวางน้ำแบบไหนลักษณะใดบ้างคะ
3: วางไว้ที่บ้านของกระรอก
0: วางไว้ที่บ้านของเจ้ากระรอกแล้วเราใช้อะไรใส่น้ำอะคะบอกได้ไหมคะในภาพนี้มีไหมเอ่ย
3: ใส่ถ้วย
0: ใส่ถ้วยนะคะนี่คุณนุ้ยเห็นเปด้วยนะมีกระรอกน้อยนอนเปด้วยนักเรียนคนต่อไปพูดได้เลยค่ะ
3: ที่นอน
0: ที่นอนให้กระรอกน้อยนอนยังไงคะ
3: นอนตะแคง
0: นอนตะแคงคุณนุ้ยเห็นมีเปด้วยในนี้แสดงว่าในบ้านของเจ้ากระรอกน้อยนะคะมีคุณนุ้ยเห็นมีต้นไม้เนาะแล้วก็มีเปด้วยใหแสดงว่านักเรียนจัดที่นอนให้มีเปลด้วยใช่ไหมคะให้กระรอกน้อยนอนเปลหมดยังคะหมดแล้วต่อไปค่ะน้องฟินิกพูดได้เลยค่ะนักเรียนมีอะไร
5: ที่เลี้ยงลูกอ่อน
0: มีที่เลี้ยงลูกอ่อนลักษณะของที่เลี้ยงลูกอ่อนลูกอ่อนในที่นี้คือใครคะ
5: แม่
0: ของใครในนี้มีแม่ไหมคะไม่มี

0: อันลูกน้อยหรือลูกอ่อนที่พูดถึงก็คือตัวเจ้ากระรอกน้อยนะคะตัวเจ้ากระรอกน้อยในบริเวณที่อยู่อาศัยของนักเรียนนี้ก็คือที่เลี้ยงลูกอ่อนของเจ้ากระรอกน้อยนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในนี้มีไหมคะอ่ะไม่มีอ่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะอ่ะนักเรียนกลับไปนั่งได้นะคะในกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะมีการจัดสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้างคะมีครบไหมคะนักเรียน
1: ค
0: ่ะมีครบเลยมีอะไรบ้างมีที่อยู่อาศัยของกระรอกน้อยเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรบ้างมีเปรมีอะไรอีกมีบ้าน
1: ม
0: ีอาหารให้กับกระรอกเพื่อนกลุ่มหนึ่งให้อะไรเป็นอาหารให้ผักและที่นอนของกระรอกมีลักษณะเป็นอย่างไรให้นอนเปรนะคะมีน้ำให้กระรอกไหมมีนะคะแล้วก็มีที่หลบภัยไหมคะมีที่หลบภัยทำจากอะไรทำจากอะไรนะคะไม้นะคะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปค่ะกลุ่มสองออกมาได้เลยค่ะยืนเรียงได้เลยนะคะยืนเรียงกันเดี๋ยวนักเรียนคนแรกเป็นใครเดี๋ยวคุณนุ้ยถือให้ค่ะน้องใบพลูน้องใบพลูปรบมือให้กับเพื่อนยังเอ่ยให้กำลังใจเพื่อนนะคะมาดูรูปภาพของกลุ่มที่สองกันนะคะมีบ้านนะคะให้อยู่ในบ้านทีนี้เดี๋ยวเราให้กลุ่มที่สองเขาบอกวิธีการแก้ปัญหากันค่ะเราได้เลยค่ะ
2: เอาน้ำให้น้องกระรอกกิน
0: เอาน้ำให้กระรอกน้อยกินน้ำนี้ต้องเป็นน้ำยังไงคะ
2: น้ำเปล่า
0: น้ำเปล่าแล้วต้องสะอาดด้วยไหมคะ
2: สะอาด
0: เป็นน้ำที่สะอาดใช่แล้วถ้านักเรียนพูดจบส่งไมค์ต่อได้เลย
3: มีที่อยู่อาศัย
0: มีที่อยู่อาศัยลักษณะของที่อยู่อาศัยเป็นแบบไหนคะ
3: บ้าน
0: สร้างเป็นบ้านเลยเนาะแล้วเป็นบ้านมิดชิดไหมคะเนี่ยบ้านมีมิดชิดไหมคะ
3: ม
0: ิดชิดมีประตูนะคะคุณนุ้ยเห็นนะคะมีประตูแล้วก็มีหน้าต่างแล้วก็มีช่องกลมๆตรงนี้ด้วยเอาไว้ทำอะไรคะช่องกลม
3: ๆเอาไว้เข้า
0: เอาไว้เป็นทางเข้าให้กับเจ้ากระรอกนะคะค่ะ
3: มีปู
0: อะไรนะคะ
3: มีที่ปู
0: มีที่ปูอะไรคะนักเรียนลองบอก
3: ปูที่นอน
0: ปูที่นอนหันไปบอกเพื่อนปลายทางหน่อยค่ะแล้วที่นอนมีลักษณะแบบไหนคะลองเล่าให้ฟัง
3: เป็นสี่เหลี่ยม
0: มีที่นอนเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วเราให้เราเอานำอะไรมาเป็นที่นอนให้กับเจ้ากระรอกน้อย
3: หมอน
0: ให้หมอนเพราะทำไมถึงเลือกหมอนนะคะ
3: จะได้กระรอกจะได้นอน
0: จะได้นอนลักษณะหมอนเป็นแบบไหนคะ
3: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมนุ่มๆใช่ไหมคะเอาไว้ให้กระรอกนอนค่ะ
3: มีอาหาร
0: มีอาหารอาหารเป็นแบบใดคะ
3: เป็นผัก
0: เป็นผักเหมือนกันเลยนะคะให้ผักด้วยให้ผักกระรอกน้อย
3: ที่นอน
0: ที่นอนเหมือนกันไอ้ที่นอนมีลักษณะแบบไหนคะไหนลองเล่าหน่อย
3: เป็นผ้าปู
0: เป็นผ้าปูนะคะเมื่อกี้ตอนแรกเพื่อนบอกว่ามีหมอนเป็นเบาะรองนอนแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็ให้มีผ้าเอาไว้มาปูหรือเอามาห่มได้ไหมคะเอามาห่มให้เจ้ากระรอกได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ได้นะคะเจ้ากระรอกน้อยจะได้รู้สึกทำไมคะอบอุ่นนะคะเพราะเจ้ากระรอกน้อยอ่อนแออาจจะป่วยอยู่ถ้าเรามีผ้าเนาะให้เจ้ากระรอกน้อยได้เข้าไปซุกนะคะเข้าไปอยู่ในผ้าเขาก็จะได้รับความอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยเจ้ากระรอกน้อยก็อาจจะแข็งแรงขึ้นได้นะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่สองหน่อยค่ะนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกลุ่มที่สองมีวิธีการบอกวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเนี่ยเพื่อนที่ฟังเล่าให้ฟังหน่อย
1: ม
0: ีอาหารมีอะไรอีกจัดให้มีน้ำมีที่นอนแล้วก็มีอะไรนะคะที่เลี้ยงลูกอ่อนในที่นี้ก็คือกระรอกมีที่เลี้ยงลูกอ่อนของเขาก็มีหมอนมีผ้าห่มเอาไว้ให้เจ้ากระรอกน้อยอาศัยอยู่

0: ามีที่อยู่อาศัยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มนำเสนอว่าอย่างไรบ้างเรายังต้องยึดหลักของตัวเองนะคะเพราะว่าเราวางแผนมาแบบไหนเราบอกตามแผนที่เราวางไว้นะคะเพราะว่าเวลาเพื่อนออกมานำเสนอแล้วก็อาจจะแบบทำไมคะเห็นด้วยกับเพื่อนแล้วบอกตามกลุ่มของเพื่อนนะคะทีนี้ให้เราบอกตามกลุ่มของตัวเองนะที่เราคุยกับเพื่อนไว้อ่ะเรามาดูภาพของกลุ่มที่3กันเหมือนกันนะคะในกลุ่มที่3ก็จะมีต้นไม้นะคะในบริเวณรอบๆบ้านนะคะแล้วก็มีบ้านด้วยอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่3เป็นคนเล่าเลยค่ะ
1: มีบ้าน
0: อ่ะมีบ้าน
1: เป็นที่หลบภัย
0: อ่ะเราเล่าเรื่องบ้านก่อนให้บ้านเป็นที่หลบภัยใช่มั้ยคะอ่ะที่หลบภัยมีลักษณะเป็นอย่างไรลองเล่าให้ฟังหน่อย
1: เป็นบ้านต้นไม
0: ้อ่ะมีใต้ต้นไม
1: ้แล้วก็มีต้นไม้
0: เราให้มีต้นไม้ทำไมอะคะเอาไว้ทำอะไรคะ
1: ให้กระรอกเล่น
0: อ่ะเอาไว้ให้กระรอกเล่นหรือปีนเล่นนะคะต่อไปค่ะส่งไม้ต่อให้เพื่อนได้เลย
1: อาหาร
0: ให้อาหารอะไรให้อะไรเป็นอาหารหนูให้อะไรเป็นอาหารกับเจ้ากระรอก
1: คะให้เป็นมะละกอสุกค
0: ่ะเป็นมะละกอสุกนะคะส่งต่อได้เลยค่ะ
1: น้ำค
0: ่
1: ะ
0: ให้น้ำอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยลักษณะการให้น้ำเป็นแบบใด
1: เป็นถ้วยค่ะ
0: เป็นถ้วยเอาน้ำใส่ถ้วยให้กระรอกกินใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะต่อไปค่ะ
2: เป็นผลไม้ค่ะ
0: เป็นผลไม้อ่ะตอนแรกเพื่อนให้มะละกอแล้วอยากให้อะไร
2: ส้มค่ะ
0: ให้ส้มนะคะต่อไปค่ะกัปตันกัปตันจะของกัปตันเลือกส่วนไหนคะการแก้ปัญหา
2: ผลไม้ครับแตงโมฮะ
0: ให้แตงโมกลุ่มนี้ค่ะบอกการให้อาหาร3คนแล้วเนี่ยค่ะลองคนสุดท้ายน้องเพื่อนครูลองบอกเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากอาหารค่ะเรายังเหลืออะไรเรายังเหลืออะไรอยู่นะเราบอกที่อยู่ไปแล้วใช่ไหมน้ำอัดที่หลบภัยเนี่ยลองเล่าเรื่องที่หลบภัยของเจ้ากระรอกน้อยหน่อยมีที่หลบภัยไหมคะในนี
1: ้มีค่ะ
0: จัดให้ที่หลบภัยมีลักษณะแบบใดคะ
1: เป็นบ้านไม้ค่ะ
0: เป็นบ้านไม้เป็นบ้านที่อยู่ต่างหากไหมคะหรือว่าอยู่ด้านนอกเราให้มีบ้านไม้อยู่ข้างในบ้านของกระรอกอีกทีนึงหรือว่าให้อยู่ด้านนอกของบ้าน
1: ข้างในบ้านค
0: ่
1: ะ
0: เอาพี่บ้านน้อยๆ อยู่ในบ้านของกระรอกอีกทีนึงนะคะอ่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยค่ะอ่ะนักเรียนคะกลุ่มที่3นะคะบอกนะคะการแก้ปัญหามีครบไหมคะจัดให้มีอะไรบ้างนะมีน้ำอาหารที่หลบภัยที่อยู่อาศัยนะคะต่อไปขอเชิญกลุ่ม4ออกมาได้เลยค่ะกลุ่ม4เดี๋ยวเล่าไปเลยนะคะไม่ต้องให้คุณครูนุ้ยถามนะบอกต่อๆกันไปได้เลยนะคะบอกได้เลยค่ะ
1: มีที่อาบน้ำ
0: มีที่อาบน้ำเอาไว้ให้กระรอกเล่นน้ำใช่ไหมคะกลุ่มนี้มาแปลกนะเขามาเพิ่มไม่เหมือนเพื่อนนะคะมีที่ใส่น้ำไว้ให้กระรอกเล่นน้ำด้วยต่อไปค่ะ
1: ปูหญ้าเทียมด้วยค่ะ
0: ปูหญ้าเทียมที่อยู่อาศัยเขาก็จะมีการปูหญ้าเทียมด้วย
1: อาหารค่ะอาหารเป็นผักค่ะ
0: เป็นผักเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะ
1: ที่เลี้ยงลูกอ่อนค่ะ
0: ที่เลี้ยงลูกอ่อนเป็นอย่างไรคะที่เลี้ยงลูกน้อยหรือว่าเจ้ากระรอกน้อย
1: เจ้ากระรอกน้อยค่ะ
0: ลักษณะที่เลี้ยงลูกอ่อนมีลักษณะแบบไหนคะ
1: ให้บ้านเล็ก
0: ๆมีบ้านเล็กๆใช่ไหมคะให้เจ้ากระรอกน้อยเข้าไปอยู่อาศัย
2: น้ำครับ
0: น้ำใช่ไหมคะแล้วจัดน้ำอย่างไรให้กับเจ้ากระรอกเอาไว้ให้น้ำให้กระรอกกินหรือว่าให้กระรอกเล่น
1: กิน
0: เพราะว่ากลุ่มนี้ยังขาดการให้น้ำกระรอกใช่ไหมคะเอาไว้ให้กระรอกกินน้ำต่อไปค่ะคนสุดท้ายค่ะ
1: ที่อยู่อาศัย
0: จัดแล้วนักเรียนจัดที่อยู่อาศัยให้มีลักษณะแบบใดคะลองเล่าให้ฟังหน่อย
1: สี่เหลี่ยม
0: เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะพื้นที่

0: ่อยู่อาศัยควรจะมีลักษณะแบบไหนคะเล็กๆหรือให้กว้าง
1: กว้าง
0: ทำไมจึงเลือกแบบกว้างให้เจ้ากระรอก
1: ให้กระรอกเล่น
0: จะได้มีพื้นที่ให้เจ้ากระรอกวิ่งเล่นนะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่4หน่อยค่ะขอเชิญกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพอนักเรียนบอกจบแล้วก็ส่งไมค์ต่อให้เพื่อนได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วบอกได้เลยค่ะ
1: สร้างที่นอนให้กระรอกน้อย
0: สร้างที่นอนให้กับเจ้ากระรอกน้อย
1: มีหมอนให้กระรอกน้อย
0: ที่นอนของเขาก็จะมีหมอนนะคะมีหมอนให้นอนด้วย
1: ดูแลกระรอกน้อยค่ะ
0: ดูแลอย่างไรบ้างคะ
1: สร้างบ้านให้น้องค่ะ
0: ค่ะสร้างบ้านค่ะ
1: ให้อาหารแล้วกระรอกค่ะ
0: ให้น้ำแล้วก็ให้อาหารกับเจ้ากระรอกเช่นกันค่ะ
1: ให้ผลไม้สุกกระรอก
0: เป็นผลไม้สุกนะคะให้กับเจ้ากระรอกน้อย
2: สร้างที่หลบภัยของกระรอก
0: สร้างที่หลบภัยให้ด้วยนะคะบอกได้ไหมคะว่าลักษณะที่หลบภัยจะมีลักษณะแบบใดของนักเรียน
2: เผื่อมีสัตว์ใหญ่มา
0: เผื่อมีสัตว์ใหญ่มาแล้วหนูสร้างยังไงคะหนูมีการจินตนาการสร้างที่หลบภัยแบบไหนคะให้มีรูปร่างยังไงไหนลองบอกหน่อยค่ะ
2: กลมกลม
0: มีลักษณะแบบกลมกลมหรือว่ามีโพรงสามารถให้เจ้ากระรอกน้อยเข้าไปอาศัยอยู่ได้นะคะค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยค่ะค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะก็นำเสนอจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มนะคะก็สามารถที่จะนะคะจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของกระรอกน้อยได้นะคะโดยที่คุณวิสังเกตนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีครบเลยนะคะมีที่อยู่อาศัยมีอาหารมีน้ำมีที่หลบภัยรวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเลี้ยงลูกอ่อนนั่นก็คือเจ้ากระรอกน้อยนั่นเองค่ะนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมคะมาดูคำถามแรกกันค่ะข้อที่1 นะคะวิธีการแก้ปัญหาการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์สามารถทำได้หลายวิธีหรือไม่เราสามารถทำได้หลายวิธีไหมคะเราสามารถทำได้หลายวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดโดยเฉพาะถ้าอย่างเช่นเจ้ากระรอกน้อยเราจะช่วยชีวิตเจ้ากระรอกน้อยให้แข็งแรงเราก็จะต้องมีวิธีการจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่าเจ้ากระรอกน้อยเนี่ยจะชอบอาศัยอยู่ตามโพรงไม้ใช่ไหมคะนักเรียนก็จะมีโพรงไม้หรือบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ในกรงหรืออยู่ในบ้านของเจ้ากระรอกน้อยอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กระรอกน้อยนั้นเข้าไปหลบภัยไปอาศัยอยู่แล้วก็จัดให้มีอาหารแล้วก็น้ำให้กับเจ้ากระรอกน้อยนะคะซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันไปต่อไปค่ะแต่ละกลุ่มสามารถรับผิดชอบงานตลอดจนการนำเสนอโดยเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวคุณนุ้ยจะให้ตอบโดยรวมนักเรียนสามารถวางแผนหรือว่ารับผิดชอบงานตามที่ตนเองได้รับได้หรือไม่คะในวันนี้ทำได้ไหมคะทำได้ไหนวันนี้ใครสามารถทำตามหน้าที่ของตนเองในการนำเสนอได้ยกมือหน่อยค่ะมือลงค่ะนักเรียนได้นำเสนอตามที่ตกลงกันไว้ใช่ไหมคะว่าตนเองจะต้องออกมาพูดเกี่ยวกับหัวข้ออะไรบ้างตามที่นักเรียนได้วางแผนกันไว้ในกลุ่มนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ระหว่างทำกิจกรรมพบปัญหาอะไรหรือไม่และนักเรียนมีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรไหนบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่ามีเรียนกลุ่มไหนบ้าง

0: การทำกิจกรรมมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างไหมอ่ะกลุ่มหนึ่งมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างไหมคะน้องฟีนิกมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างในกลุ่มบ้างไหมคะไม่มีมีกลุ่มไหนมีบ้างไหมคะเช่นตกลงกันไม่ได้อ่ะกลุ่ม3มียกตัวอย่างได้ไหมคะอ่ะส่งไปให้กับเพื่อนหน่อยค่ะอ่านไหมลองเล่าให้คุณวิฟังหน่อยพบปัญหาอะไรบ้าง
1: เพื่อนพูดไม่ได้ค
0: ่ะเพื่อนพูดไม่ได้ถ้าหากเพื่อนพูดในสิ่งที่เรามอบหมายให้ไม่ได้เรามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคะ
1: ช่วยเพื่อน
0: ช่วยเราสามารถบอกให้เพื่อนฟังได้ไหมคะ
1: ได้
0: ได้เราก็บอกให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนก็สามารถพูดตามเราได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่ม3หน่อยค่ะซึ่งแต่ละกลุ่มก็อาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้เด็กๆได้นำเสนอบอกวิธีการแก้ปัญหาการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของเจ้ากระรอกน้อยให้สามารถแข็งแรงใช่ไหมคะเจ้ากระรอกน้อยอ่อนแออยู่พอเราเลี้ยงกระรอกน้อยให้แข็งแรงแล้วเราก็จะพากระรอกน้อยไปไหนส่งเขากลับไปสู่ถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งเราสามารถใช้ความรู้นะคะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ที่เราได้เรียนมานะคะมาใช้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกกระรอกตามจินตนาการได้อย่างมีเหตุผลนักเรียนสามารถใช้ความรู้ตรงนี้ไปช่วยแก้ปัญหาถ้าหากนักเรียนไปเจอสัตว์ชนิดอื่นนะคะนักเรียนสามารถนำวิธีการนี้ไปช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
2: ได้
0: แต่ว่าเรายังเล็กอยู่เรายังเป็นป.1 อยู่ถ้าเราไปช่วยคนเดียวได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เราอาจจะต้องให้ใครช่วยให้ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ทำไมคะช่วยนะคะเพราะสัตว์บางชนิดเราไปเจอแล้วเราไปจับเลยได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เพราะทำไมคะเพราะว่าสัตว์อาจจะตกใจแล้วก็ทำไมกัดเราได้นะคะก็จะทำให้เกิดอันตรายถ้าหากเราเจอสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บให้เราบอกผู้ใหญ่ก่อนนะคะเราจึงค่อยไปช่วยเหลือเขาเราต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยด้วยนะคะค่ะนักเรียนคะในวันนี้นักเรียนก็สามารถที่จะเลือกนะคะและบอกเหตุผลกับคุณครูนุ้ยได้ในต้นชั่วโมงนะคะโดยนักเรียนเลือกและบอกเหตุผลได้นะคะว่านักเรียนจะจัดสภาพแวดล้อมอย่างไรให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของกระรอกน้อยนะคะเช่นเลือกให้มีอาหารเป็นผลไม้เป็นเมล็ดพืชหรือเป็นถั่วชนิดต่างๆมีเบาะมีที่นอนให้กับเจ้ากระรอกนอนมีบ้านหลังน้อยๆเพื่อให้เจ้ากระรอกได้เข้าไปหลบภัยมีขอนไม้เอาไว้ให้เจ้ากระรอกน้อยได้วิ่งหรือปีนป่ายเล่นนะคะแล้วก็มีที่ใส่น้ำนะคะเอาไว้ให้เจ้ากระรอกน้อยได้กินน้ำด้วยนะคะค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งเป็นกิจกรรมในครั้งที่8นะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปนะคะก็จะมีใบงานที่8เป็นการตอบคำถามหรือเป็นคำถามหลังจากทำกิจกรรมนะคะก็จะมี2หน้าเป็นหน้า31กับหน้า32และฝากคุณครูนะคะคุณครูไปทางนะคะดาวน์โหลดหรือปริ้นบัตรภาพสัตว์และพืชชนิดต่างนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dltv.ac.th เก่งมากค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ของคุณครูนุ้ยในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษา

ปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มากมาก
2: มันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ลอดภัยแล้วในที่สุด7มหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้ง7เกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พังพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
3: อย่าโม้แต่พูดกันอยู่เลยไป

0: เอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
1: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
0: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
1: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
1: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
1: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
1: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
0: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
0: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
1: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
0: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
0: น่ากินมาก
1: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
1: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
0: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
1: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะ อะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
3: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
1: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
4: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
4: ใช่
5: นะ
4: DLTV
1: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
6: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
7: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
8: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
9: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
4: ธรณีพิบัติภัย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิป
2: เฮ้ยเอ้ยลองไหมอ่ะลองก่อนลองก่อนลองก่อนดูทำได้ไหมนี่นี่นี่อ่ะไหนไหนลองนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเริ่มมาเริ่มมา
3: ผิดค่ะหนูต้องหมุนตัว
2: หมุนตัวค่ะหมุนตัว
3: ค่ะ
2: หมุนตัวค่ะเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันสิว่าการเคลื่อนที่แบบนี้ที่ลูกปิงปองเนี่ยมันสามารถเกาะติดอยู่บนผนังไอ้เจ้าภาชนะที่เรามีเป็นลักษณะวงกลมเนี่ยมันมีเบื้องหลังของวิทยาศาสตร์ยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับ
4: วิทย์สนุกเสนอตอนแรงเหวี่ยงสนุกกว่าที่คิด
2: เมื่อสักครู่เราทำการทดลองให้เห็นว่าไอ้เจ้าลูกปิงปองนี้สามารถเกาะติดไปบนขอบผนังของภาชนะวงกลมแบบนี้ได
3: ้มันวงกลมยังไงหนูทำไม่ได
2: ้เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูคำตอบกันว่ามันทำได้ยังไงเบื้องหลังแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าใจนี้สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนเราจะต้องมารู้จักกับคำว่าความเร่งก่อนนะครับเริ่มต้นก็คือทุกคนคงรู้จักกับคำว่าความเร็วก็คือลักษณะการเคลื่อนที่ของไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือพวกเราก็ตามแต่เนี่ยเราจะบอกว่าเอ๊ะเราเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางเท่าไหร่ในช่วงเวลาหนึ่งๆแต่ความเร่งเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าเราเร่งเหมือนกับเรารีบสมมุติเราไปออกกำลังกายไปวิ่งก่อนเราอาจจะเริ่มต้นด้วยความเร็วน้อยๆก่อนแล้วเราก็เร่งขึ้นเรื่อยๆก็คือเราต้องวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนั่นคือความหมายของคำว่าความเร่งซึ่งจริงๆถามว่าความเร่งที่เราคุ้นเคยกันคืออะไร
3: เร่งรีบเพราะไปสายทุกวัน
2: นั่นก็คือการไปโรงเรียนของเราเนี่ยแต่ความเร่งในทางวิทยาศาสตร์ที่เราคุ้นเคยกันก็คือความเร่งอันเนื่องมาจากความโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับอย่างเช่นนี่อาจารย์มีลูกปิงปองอยู่ผมมีลูกหรือลูกปองอยู่ถ้าปล่อยมือเฉยๆปล่อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกปิงปองตกลงสู่พื้นด้วยความเร่งอันเนื่องมาจากความโน้มถ่วงโลกนะครับก็คือก็พูดง่ายคือมันโดนดูดนั่นเองมันก็เลยต้องเร่งเร่งเร่งนั้นสังเกตว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยหยุดนิ่งก็คือไม่มีความเร็วแล้วพอปล่อยมือปุ๊บเจ้าลูกปิงปองนี่ก็วิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นก็คือมันมีความเร่งเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราทิ้งวัตถุลงตรงๆนะครับอย่างนี้นะก็คือมันก็เร่งในทิศลงข้างล่างแต่สิ่งที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยคือนี่ที่ครูทำให้ดูอย่างเงี้ยคือสังเกตว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกปิงปองมันไม่ใช่เป็นตรงๆอีกแล้วเนาะมันเป็นลักษณะวงกลมมันโค้งมันเลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเร่งไม่ชี้ลงอีกแล้วครับแต่ความเร่งมันกลับไปอยู่ในทิศเขาเรียกว่าแนวรัศมีคือจะอยู่ในแนววนสมมติวงไปเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น
5: มันก็จะปวดหัว
2: ปวดหัวใช่ค่ะแล้วถ้าทุกคนสังเกตที่แฟมมี่พูดตรงจริงๆก็คือทุกครั้งที่เวลารถเข้าโค้งเราจะรู้สึกว่าตัวเราโดนโยนออกไปข้างๆนั่นก็เพราะทิศของความเร่งมันไปในแนวนั้นนั่นเองและนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกปิงปองนี้นั่นเองพอคุณครูบังคับให้ลูกปิงปองนี้เคลื่อนที่เป็นวงกลมแทนที่ลูกปิงปองจะรู้สึกว่ามันต้องตกลงข้างล่างมันกลายเป็นว่ามันอยากที่จะวิ่งเพื่อจะหนีจากบริเวณที่เป็นใจกลางของมันมันก็เลยสามารถที่จะไปเกาะติดกับไอ้เจ้าผนังภาชนะแล้วก็เกาะติดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันสามารถไต่อยู่รอบๆได้นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมีการทดลองที่ท้าทายกว่านี้อันนี้อาจจะแค่ลูกปิงปองอาจจะรู้สึกเฉยๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองที่น่าจะมีลุ้นมากกว่านี้เดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับจากความเข้าใจเรื่องของความเร่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่เรียกได้ว่าท้าทายขึ้นมาอีกเล็กน้อยแต่เพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ชัดเจนครูจะใช้ของเหลวมาช่วยซึ่งก็คือน้ำนี่แหละคือตอนนี้ทุกคนรู้ว่าเรานี่อยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงเนาะซึ่งทุกอย่างมันก็ตกลงพื้นแสดงว่าเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วว่าความเร่งมันชี้ลงข้างล่างเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวครูเอาน้ำมาเทนี่
3: มันเกี่ยวกัน
2: แน่นอนตอนนี้ถ้าพูดถึงตัวน้ำเองเนี่ยน้ำมันอยากจะลงพื้นใจจะขาดแต่ตอนนี้ลงไม่ได้เพราะเราเอาถ้วยมารองอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเร่งไปทางไหนเนี่ยน้ำมันอยากจะไปทางนั้นเนาะคำถามคือเมื่อสักครู่เราเรียนรู้มาแล้วว่าอะไรก็ตามที่มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยความเร่งมันจะเข้าสู่ศูนย์กลางและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอ๊ มันก็น่าจะมีผลต่อน้ำนี่แหละทำให้มันรู้สึกว่ามันจะต้องวิ่งไปทางไหนที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกของมันนั่นหมายความว่าครูสามารถทำให้น้ำเนี่ยไม่ตกลงมาได้ในขณะที่มันกำลังคว่ำอยู่ถ้าครูสามารถสร้างความเร่งที่ทำให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีทิศที่ต้องสู้กับความเร่งที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วเราจะสร้างได้ยังไงเราก็จะทำให้แก้วใบนี้เคลื่อนที่เป็นวงกลมเช่นเดียวกันเหมือนไอ้เจ้าลูกปิงปองที่เมื่อกี้ที่เราให้มันเหวี่ยงอยู่ในภาชนะแล้วจะทำยังไงล่ะเดี๋ยวครูจะให้พวกเราเหวี่ยงอย่างนี้เลยนะแล้วห้ามให้น้ำหล่นลงมาใส่ตัวเองทำได้ไหมดูให้ทันนะคะดูให้ไม่หกนะคะอีกทีนะคะทำได้หรือเปล่าเวียงเป็นวงกลมไหมครับเฮ
3: ้ย
2: หลายรอบติดกันเลยไม่ต้องหยุดนั่นแหละนั่นแหละโอเคพ่อเยี่ยมยอดเอามาถึงเฟรย่าแล้วนะจ๊ะ

0: ใส่จังหวะแบบ1
1: นะต้องมีจังหวะต้องมีจังหวะเฮ้ย
0: ไอ้ยาไม่ต้องเลยดีมากแบ
1: บดีมากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ก็คือเราให้ไอ้เจ้าภาชนะเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมนั้นในขณะที่มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามความเร่งเราบอกว่ามันจะมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางแต่น้ำเองอ่ะจะรู้สึกว่าโอ๊ยเขาจะวิ่งหนีให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็เลยพยายามจะหนีออกจากศูนย์กลางก็เลยไปเกาะติดกับก้นภาชนะตลอดเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนถ้าอยากจะลองที่บ้านต้องทำนะครับต้องอย่าหยุดหมุนต้องควงไปเรื่อยๆโอเครออีกทีไหมไปเติมน้ำแล้วก็ลุยกันเลยจ้าโหนี่เฟย่าน้ำเยอะด้วยนะคะวงเล็กด้วยนะคะวงเล็กนะคะวงเล็กต้องมั่นใจนะคะ
0: มันจะไม่โดน
1: นี่นี่เออนี่เดี๋ยวครูทำอะไรดูในเมื่อเรามั่นใจขนาดนี้แล้วนี่ต้องอย่าหยุดยังไงก็ได้เอาขึ้นหัวเลยก็ได้น้ำมันต้องไม่ล่วงลงมานะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจยังครับลองดูมาอย่าหยุดหมุนนะครับ
0: โอเคแล้วหนูวนมันหมุน
1: วนไปวนไปนี่ไงเอ้ยทำเลยเอาละครับน้องๆที่บ้านลองทำตามกันดูนะครับแล้วสังเกตความรู้สึกกันดูนะครับว่าความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางมันเป็นเช่นไรและน้ำมันพยายามจะต่อต้านความเร่งในทิศนั้นนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรายังมีกิจกรรมสนุกๆเกี่ยวกับการเคลื่อนที่วงกลมและความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางอีกเดี๋ยวไปติดตามกันครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาทำงานศิลปะสนุกๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เราเพิ่งเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่รู้ไหมว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรกันดี
1: ที่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันไม่มีน้ำ
0: นั่นนั่นเดี๋ยวจะแจกนอกจากน้ำเดี๋ยวครูจะแจกสีเนาะและเราจะอาศัยการเหวี่ยงแต่เราต้องเหวี่ยงยังไงครับกรณีนี้สังเกตที่พื้นไหมเรามีอะไร
1: กระดาษ
0: กระดาษ
1: ข้อควรระวัง
0: ข้อควรระวังคือไม่เอาแล้วท่าเมื่อสักครู่เพราะถ้าเป็นท่าเมื่อสักครู่นี้สีกระจายออกไปเต็มพื้นที่แน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเหวี่ยงแค่บริเวณแถวนี้เท่านั้นเพื่อสร้างผลงานศิลปะบนผืนกระดาษนี้โอเคไหมถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยใครอยากได้สีเขียวฮะสีเขียวอ้าวทั้งคู่เลยเหรอถ้างั้นเฟรย่าได้สีเขียวไปก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะใส่ลงไปปุ๊บแล้วต้องหมุนเลยโอเคนะพร้อมนะใส่แล้วนะไปดี
1: โอ้ว้าวเป็นเรื่องไทยเลย
0: ดีโอเคมาแฟมี่สีเหลือง
1: มันเป็นเหมือนดาวเสาเลย
0: ดาวเสาเลยนะอ่ะมาพร้อมเติมสีไปเลยค่ะ
1: วงกลม
0: อุ้ยช้าๆโดนเท้าตัวเอง
1: เอาสีเขียวอีก
0: เอาสีเขียวอะคะไม่เปลี่ยนสีนะมาๆๆแด
1: งก่อน
0: ได้ๆอ่ะอยู่บนกระดาษอยู่บนกระดาษโอเคไปค่ะเป็นไงบ้างคะสวยไหมคะ
1: สวย
0: โอเคเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะรูปร่างที่เกิดขึ้นมันก็เป็นวงกลมเนาะแต่สิ่งที่ครูต้องการจะอธิบายก็คือสังเกตว่าณจังหวะที่สีออกมาจากก้นของภาชนะที่เราเจาะรูเอาไว้เนี่ยจริงๆอ่ะมันตกลงพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นลักษณะการกระจายออกข้างๆเหมือนที่เราคุยว่าอะไรก็ตามที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมมันจะกระจุยออกไปเพราะฉะนั้นลักษณะที่เห็นเราก็เลยยังเห็นเป็นเหมือนเป็นจุดๆๆๆแต่มันก็รวมตัวเป็นวงกลมแบบนี้เนาะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนเดี๋ยวจะทำงานศิลปะอีก1ชิ้นและเรามาสังเกตความแตกต่างครับไปดูกันเลยเอาละครับงานศิลปะชิ้นสุดท้ายที่อาจารย์อยากจะมาทำพร้อมๆกันก็คือสว่านด้านล่างนี้ไม่ใช่อะไรครับตอนนี้อาจารย์เอากระดาษวาดภาพเนี่ยมาวางไว้ด้านบนแล้วก็ยึดติดเอาไว้แต่สิ่งที่อาจารย์ต้องการคือครูจะหมุนเจ้าตัวนี้ให้มันหมุนนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็หยอดสีลงไปแล้วดูลักษณะของมันโอเคไหมแต่ด้วยความที่อันนี้แผ่นมันเล็กเราใช้สีไม่ต้องเยอะมากโอเคนะงั้นเดี๋ยวเราใช้แค่หลอดก็พออ่ะโอเคพร้อมเอาแค่พอสมควรนิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากโหนั่นเยอะไปน้อยเดี๋ยวมันจะกระเด็นเปล่าไม่รู้อ่ะลองดูไม่ลองไม่รู้พร้อมยังครูจะหมุนไปเรื่อยๆนะโอ้โห
1: สวย
0: เดี๋ยวก่อนครูบอกแล้วมันเยอะไปดูเสื้อครูซะก่อน
1: สวย
0: ประเด็นก็คือถ้าสีมันเยอะเกินไปเราจะมองไม่เห็นเลยว่ามันควรจะกระจายตัวยังไงเพราะฉะนั้นหยอดลงไปบริเวณตรงกลางและเอาแค่หยดเดียวนิดเดียวพร้อมนะมาเฟย่าลองเอาสีอะไรสีเขียวมาเอานิดเดียวนิดเดียวไปนิดเดียวโอเคพร้อมไปจะเห็นได้ว่าลักษณะการกระจายตัวของมันเนี่ยมันพยายามจะหนีออกไปข้างนอก
1: ได
0: ้แต่ยังมีอีกสีนึงยังไม่ได้ลองเลยเพราะฉะนั้นเราบอกแล้วเอาไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเอาแค่นิดเดียวมา

0: ร้อมเดี๋ยวครูหมุนไว้ให้ก่อนนะมันเริ่มงอกแงกแล้วมันเริ่มงอกแงกแล้วโอเคหมดแรงสวยมีสะบัดเพิ่มด้วยโอเคปอยดีนี
1: ่ขอกลับบ้าน
0: กลับบ้าน
1: เอาละครับ
0: นั้นเรามาดูก่อนให้ทุกคนสังเกตก่อนว่าเป็นไงบ้างลักษณะรูปร่างของมันเป็นไงโอ้ยก็เหมือนเลยนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะการกระจายตัวเนี่ยจะมีลักษณะกระจายออกจากตรงกลางไป
1: นอกข้างนอกมากเลยนะ
0: เพราะว่ามันไหลออกไปเนาะแล้วมันทำจะหนีศูนย์กลางออกไปนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารูปร่างของมันจะไม่เหมือนเป็นแค่หยดและเป็นวงกลมเฉยแต่มันจะเลื้อยออกไปเลย
1: มันน่าจะสวยถ้าเกิดว่าเราทำตรงกลางมันเป็นสีขาว
0: ก็ได้นั้นน้องๆสามารถไปลองเล่นเองได้ที่บ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหลักการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่วงกลมและก็เป็นเรื่องของความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางทั้งหลายแล้วก็เกิดเป็นผลงานศิลปะเช่นนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิทย์สนุกๆเราต้องดูรายการอะไรจ๊ะ
1: วิทย์สนุก
0: พบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนการปฐมพยาบาล

0: ายใจทางไหนอ่ะ
1: ทางปากไงพี่ต้องทำถึง5นาทีนะพี่ย่าเวียนหัวไหม
0: ไม่อ่ะ
1: โอเคถ้าเวียนหัวพี่ย่าต้องรีบบอกหนูเลยนะต้องไปหาคุณหมอพี่ย่าครบ5นาทีแล้วเลือดหยุดไหลหรือยัง
0: หยุดแล้วนะ
1: ถ้าเลือดพี่ย่าไม่หยุดไหลพี่ย่าต้องทำ 2-3 ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกัน
2: หัวโน
1: พี่ย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะเงินสั่งซึ่งโอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
0: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
0: โอเคได้

วมแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้เย้ยายังไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ

0: ี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและโอ้ยเสร็จหน่อยนะพี่เอย่าหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อเสร็จหน่อยนะพี่เอย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณนะถูกใจไม่เป็นไรพี่เอย่าเมื่อกี้เสียง
1: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ้า
2: อุ๊ยตายแล้วโอ้ทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
0: โอ้ไม่อยากจะพูดวันนี้พี่เอย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้ม
2: โอ้แล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
0: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะเลยค่ะ
2: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการประถมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ประถมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยประถมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
0: วันนี้ที่หนูบอกอะพี่ย่าจำได้ไหม
3: จำได้สิ
0: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
2: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
0: ค่ะแม
2: ่ป้าโอ้โหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป้าเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: ค่ะพบกับข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะไปดูความคืบหน้าคดีของนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีคดียิงพันตรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเจ้าตัวนั้นยังคงให้การภาคเศษอ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวล่าสุดนั้นตำรวจก็เตรียมคุมตัวนายฉลองฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวเมื่อเวลา 9:27 นาทีตำรวจปฏิบัติการพิเศษทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า10นายพร้อมอาวุธครบมือและรถยนต์4คันรถจักรยานยนต์อีก1คันเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีหลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีโดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายฉลองว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือไม่เจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามและสายหน้าแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเครียดหรือไม่และเป็นห่วงลูกสาวหรือไม่นายฉลองยังคงไม่พูดแต่ว่าพยักหน้ารับทั้งสองคำถามก่อนถูกควบคุมตัวขึ้นรถขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกือบ10คนครับเดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองสืบเนื่องจากกรณีการปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายใน

0: สถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดการสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการได้มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทภายหลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับนายฉลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงออกเดินทางออกจากสภ.รัตนาธิเบศรและกลับไป
1: เปรียบปรับอยู่แล้วครับผมก็เป็นปกติอยู่แล้วครับผม
2: ก็จะบอกอัตราการปรับได้ไหมคะว่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่
1: ถ้าเป็นผู้กระทำผิดเนี่ย5,000 บาทครับผมแล้วก็ถ้าเป็นสถานที่ราชการเนี่ยก็ 3,000 บาทครับเปรียบปรับ
3: ใ
1: ช่ครับผม
3: ว่ามีเท
1: ่
3: าไหร
1: ่คือกำหนดว่าไม่เกิน5,000 บาทแล้วก็ไม่เกิน 3,000 บาท
3: อันนี้คือโทษสูงสุด
1: ใช่ครับผมก็เลยปรับในโทษสูงสุดเลยครับ
3: แล้วคือได้ทาง
1: ใช่ครับออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม
4: ย้อนกลับไปเมื่อเย็นวันนี้นะคะทางพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษมีการควบคุมตัวนายฉลองนะคะหลังก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเข้ามายังบ้านพักส่วนตัวในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทางครอบครัวค่ะขอให้ผู้ก่อเหตุไม่อนุญาตให้ทางสื่อมวลชนเข้าไปร่วมเก็บภาพด้านในให้เพียงแต่ตำรวจเข้าไปเพียงเท่านั้นพร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนก็คือให้รออยู่ที่บริเวณด้านนอกของรั้วประตูบ้านค่ะการตรวจค้นในครั้งนี้นะคะใช้เวลากว่า40นาทีก่อนที่จะออกมาจากบ้านพักของนายฉลองเพื่อกลับไปยังสภ.รัตนาธิเบศรอีกครั้งทั้งนี้การตรวจค้นเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงอาวุธแล้วก็มูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุซึ่งผลจากการตรวจค้นค่ะพบเครื่องกระสุนขนาด11มม.จำนวน30นัดซึ่งจากการสอบถามจากบุคคลภายในบ้านทราบว่าปืนขนาด11มม.ถูกขายไปก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนี้จากการเปิดตู้เซฟก็มีเพียงเอกสารทั่วไปซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับทางคดี
0: ทางนี้ครับนายฉลองเองได้ให้การภาคเศษอ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวหลังเห็นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักอาวุธปืนออกมาก่อนหลังการสอบปากคำตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายฉลองรวม4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใส่กุญแจมือควบคุมตัวนายฉลองเข้าไปห้องขังในทันที
4: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางลูกสาวแล้วก็ครอบครัวก็เดินทางมาเข้ารับร่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะที่สถาบันนิติเวชวิทยาหลังผ่าชันสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมระบุนะคะว่าที่ผ่านมาบิดาของตนเองก็ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาวนนทบุรีมาโดยตลอดทีนี้ผู้สื่อข่าวค่ะพยายามที่จะสอบถามเรื่องของเงิน11ล้านบาทนะคะทางลูกสาวของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็บอกเพียงว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ถูกนำมาผ่าชันสูตรค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 9:30 นาทีญาติของนายกอบจ.นนทบุรีก็คือลูกสาวแล้วก็หลานๆเดินทางมาติดต่อเพื่อรับร่างพร้อมกับเปิดเผยถึงประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนเงิน11ล้านบาทที่นายฉลองอ้างว่าถูกยืมไปแล้วก็ยังไม่ได้รับคืนว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งชาวนนทบุรีทราบว่าคุณพ่อเป็นคนอย่างไรเพราะว่าตลอดชีวิตการทำงานมีแต่จะให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดหากไม่ดีจริงก็คงไม่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกอบจ.ต่อเนื่องกันมา 4-5 สมัยรวมถึงครอบครัวเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งในเรื่องของเงินแล้วก็หน้าที่การงานที่สามารถทำให้ทำงานเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดได้ทีนี้ผู้สื่อข่าวนะคะก็สอบถามถึงความสนิทสนมระหว่างพันตำรวจเอกธงชัยแล้วก็นายฉลองเป็นเพื่อนกันจริงๆหรือไม่ประเด็นนี้ค่ะลูกสาวนายกอบจ.นนทบุรีบอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ยไปหาคำตอบในคดี
5: ขออนุญาตถามกรณีข่าวที่ฝั่งนู้นพูดเรื่องเงิน11ล้านเนี่ยตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไง
6: คะข้อเท็จจริงก็คือนะคะความจริงเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรู้ดีทุกท่านและทราบเป็นอย่างดีนะคะว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงนะคะคุณพ่อมีแต่ให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านนะคะถ้าเกิดคุณพ่อดีไม่จริงเนี่ยคุณพ่อคงไม่ได้เป็นนายกอบจ4-5สมัยนะคะ
7: ที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยมีความมีสนมหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันไหมคะตามที่ทางอีกฝ่ายกล่าวอ้างว่าเป็นเพื่อนกัน
6: อันนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของคดีความให้คุณตำรวจเป็นคนให้คำตอบหาคำตอบแล้วกันนะคะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ๆสื่อมวลชนที่มารอสัมภาษณ์ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับร่างของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะถูกนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีระหว่างที่11ถึง19สิงหาคมนี้ครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็เปิดเผยถึงผลการชันสูตรศพว่าเกิดจากมีกระสุนวิ่งตัดเส้นเลือดใหญ่บริเวณลำคอทำให้เสียเลือดจำนวนมากอีกทั้งยังพบว่าลักษณะกระสุนที่ถูกยิงมีทั้งฝังในและทะลุร่างกายขณะที่ญาติไม่ได้มีการร้องขอให้มีการผ่าชันสูตรเพิ่มเติมขณะที่ผลการผ่าชันสูตรก็จะถูกนำส่งไปยังพนักงานสอบสวนรวบรวมเป็นหลักฐานในสำนวนคดีต่อไป
4: ส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีนักข่าวเนี่ยไปสอบถามนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะถึงกรณีความสนิทสนมของนายฉลองเรี่ยวแรงแล้วก็พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีว่าส่วนตัวเนี่ยก็รู้จักกันดีกับทั้งสองฝ่ายค่ะตนเองกับนายฉลองเนี่ยก็เปรียบเสมือนนักการเมืองรุ่นพี่ที่เคยทำงานร่วมกันตั้งแต่ปี2554ส่วนนายฉลองแล้วก็พันตำรวจเอกธงชัยมีความสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานและยังเคยเป็นคู่แข่งทางการเมืองแต่ว่าประเด็นเรื่องของหนี้สินเนี่ยก็บอกว่าตนเองเนี่ยไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะ
8: คือโดยส่วนตัวแล้วก็รู้จักกับทั้งสองท่านนะครับก็ด้วยความเคารพแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านนายกเดด้วยนะครับก็ของท่านสสพิฉลองเองก็เป็นเหมือนพี่เป็นผู้เป็นนักการเมืองซึ่งเป็นรุ่นพี่ซึ่งเราเคยทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็คุ้นเคยกันมายาวนานตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนปี2554นะครับก็รู้ว่าเขาก็มีความสนิทสนมกันมายาวนานแต่ก็มีความไม่เข้าใจตรงกันหลายๆเรื่องก็เคยแข่งขันกันในนี้ก็เป็นเรื่องของทางการเมืองแต่ก็ไม่ทราบว่าอาจจะมีเรื่องอะไรที่หนักหนาในใจมากกว่านี้ผมก็เสียใจทั้งคู่นะครับด้วยความเคารพ
9: ตอนหลังนี้ได้พูดคุยกับ
8: ก็ได้คุยกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เรารู้จักทั้งคู่เราก็ไม่ได้ทำให้เขาทะเลาะกันอยู่แล้วมีแต่อยากจะให้ทุกคนก็อายุเริ่มมากกันหมดแล้วครับก็ควรที่จะต้องพักมือพักใจกันก็ทุกอย่างมันก็ควรจะต้องอายุอานามก็ไม่ใช่น้อยก็เลขเจ็ดกันหมดแล้วครับพวกพี่ๆเขานะครับ
9: ก็แสดงว่าในอดีตนี้เคยรับรู้ปัญหาแล้วเคยพูดคุยให้เขาแบบดีกันอยู่ใช่ไหมคะหรือว่า
8: คือทางการเมืองก็ต้องยอมรับว่าตำแหน่งบางตำแหน่งมันมีแค่ตำแหน่งเดียวนะครับมันก็อาจจะมีความชั่วโมงอยากเป็นบ้างช่วงนั้นแต่ว่าเพื่อการแข่งขันผมเชื่อว่าพี่เขาทั้งคู่คือเลือกตั้งจบก็คือจบอยู่แล้วเพราะเขารู้จักกันมาก่อนแต่มันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ส่วนที่เขาแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะก้าวล่วงในเรื่องของคดีนะครับอันนี้พูดให้ฟังเพราะสื่อมวลชนถามว่ารู้จักทั้งคู่ไหมก็เป็นพี่ทั้งคู่ครับเป็นรุ่นพี่ผมทั้งคู่
9: นี่สิ่งนี้เคยรับทราบไหมครับเหมือนว่าเคยกัน
8: ไม่เคยรับรู้ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้ไม่เคยรับรู้นะครับ
0: ขณะที่ความคืบหน้าของคดีเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนั้นผู้กำกับการสภ.ปลายบางครับตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการเรียกพยานเข้าให้ปากคำแต่ว่าเด็กบางคนนั้นยังมีอาการหวาดกลัวดังนั้นการสอบปากคำครับจึงต้องรอความพร้อมของพยานด้วยขณะที่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนนั้นยังคงเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับมีผู้คนนำดอกไม้มาร่วมไว้อาลัยอย่างต่อเนื่องบรรยากาศหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรียังคงมีประชาชนนำดอกไม้มาแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีตำรวจจากสภ.นนทบุรีคอยดูแลความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยส่วนภายในโรงเรียนบรรยากาศก็เงียบสงบและมีการจำกัดการเข้าออกอย่างเข้มงวดขณะเดียวกันนั้นมีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาโรงเรียนเพื่อพบนักจิตวิทยาหลังจากที่ทางโรงเรียนได้เปิดลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนักเรียนที่ต้องการเยียวยาสภาพจิตใจซึ่งบางคนนั้นยังมีทั้งสีหน้าและท่าทางที่หวาดระแวงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยซึ่งผู้ปกครองก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
4: อย่างไรก็ตามนะคะทางโรงเรียนเนี่ยแจ้งบอกว่าขอสงวนพื้นที่ภายในโรงเรียนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลนักเรียนนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมค่ะส ส่วนความคืบหน้าทางคดีทางพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสภ.ปลายบางเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ไม่มีการประชุมหรือว่าพยานเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ก็เตรียมพร้อมรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาหาก

0: ที่พยานเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปสำหรับนักเรียนค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ทยอยเข้าให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนแล้วแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเหลืออีกกี่คนบางคนก็ยังมีอาการหวาดกลัวต้องมีผู้ปกครองมาด้วยส่วนครูอรสาซึ่งก็เป็นครูสอนภาษาไทยที่มีการพูดถึงกันอยู่นะคะในขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อเพราะก็ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจเช่นเดียวกัน
1: ส่วนประเด็นที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลว่า FBI สหรัฐนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลของผู้ก่อเหตุนั้นพันตำรวจเอกภาสกรระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานจึงให้รายละเอียดไม่ได้พร้อมคาดว่าจะใช้เวลา 4-6 เดือนในการรวบรวมคำให้การและดำเนินการตามสำนวนคดีซึ่งกำหนดวันเวลาแน่นอนไม่ได้หากพยานมีความพร้อมก็เข้ามาให้ปากคำได้ทันที
0: หลังจากที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีโดยเฉพาะมีการใช้อาวุธปืนด้วยนะคะทางจังหวัดนนทบุรีก็เดินหน้ามีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะคือสั่งให้ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองคุมเข้มอาวุธปืนทุกชนิดพร้อมกับกำชับสถานศึกษาตั้งเครือข่ายการข่าวเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุรุนแรงซ้ำรอยแล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนขั้นเด็ดขาดโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นค่ะนายเชษฐาโมสิการัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะได้ประชุมคณะทำงานประจำศูนย์บูรณาการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุรุนแรงและควบคุมอาวุธปืนจังหวัดนนทบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับมาตรการสำคัญนะคะก็คือการสั่งการให้ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเพิ่มความถี่ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจัดสายตรวจดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะพร้อมกันนี้ค่ะยังมอบหมายให้ทางฝ่ายปกครองตรวจสอบแล้วก็เข้มงวดเรื่องใบอนุญาตอาวุธปืนหากพบเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายให้พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตในทันทีนอกจากนี้มีการกำชับให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งทบทวนแผนเผชิญเหตุซักซ้อมความพร้อมแล้วก็ยกระดับงานด้านการข่าวโดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อให้สามารถแจ้งเบาะแสแล้วก็ระงับเหตุได้ตั้งแต่ต้นทางขณะเดียวกันค่ะทางจังหวัดก็จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อบูรณาการข้อมูลรับมือเหตุฉุกเฉินเร่งดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้บาดเจ็บที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
1: ขณะที่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ก็เปิดเผยกับว่าหลังเกิดเหตุเมื่อวันที่7สิงหาคมได้สั่งให้รวบรวมข้อมูลและก็กำหนดแนวทางเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงมาตรการเร่งด่วนในการที่จะดำเนินการในระดับประเทศโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วและก็เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษานำไปปรับใช้โดยเร่งด่วนทางด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมทั้งการรักษาความปลอดภัยการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพการป้องกันและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายการดูแลสุขภาพจิตการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานและการวางระบบความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับมาตรการเร่งด่วนกำชับให้ทุกสถานศึกษาตรวจค้นและคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดพร้อมจัดระบบให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรขณะที่มาตรการระยะยาวนั้นอยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเป็นกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นส่วนการกลับมาเปิดเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้จะมีทีมจิตวิทยาและก็ทีม MCAT นะครับในการที่จะดูแลนักเรียนและครูพร้อมจัดห้องพักใจและติดตามประเมินภาวะเครียดหลังเกิดเหตุการณ์
2: เรื่องแรกนะครับการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและก็บุคลากรทางด้านการศึกษาส่วนในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่17สิงหาคมก็คือวันจันทร์หน้านี้

0: โรงเรียนจะได้ประสานงานกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะจิตวิทยานะครับทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จะมีนักจิตวิทยาจากเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปนะครับดูแลนักเรียนและคุณครูอย่างต่อเนื่อง
1: ขณะที่ค่ำเมื่อวานนี้นะคะทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทละลุงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายศักดิ์สิทธิ์ศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเดินทางมาร่วมรับฟังสวดพระอภิธรรมศพของเด็กหญิงอายุ12ปีที่เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจัดขึ้นที่ศาลา3วัดลาดประดุกโดยทางคณะได้มีการพูดคุยสอบถามแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวและก็ญาติทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห
2: ์ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันต่อนะครับความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังฝ่ายความมั่นคงนั้นพบความเคลื่อนไหวของแกนนำกลุ่มขบวนการ BRN เตรียมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้จากรายงานข่าวระบุว่าแกนนำฝ่ายทหารของกลุ่ม BRN ได้สั่งการให้แกนนำสายปฏิบัติการควบคุมสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงรุ่นใหม่หรือว่าที่เรียกกันว่ากลุ่มหน้าขาวรวมถึงมวลชนแนวร่วมในพื้นที่เตรียมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้โดยฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังการก่อเหตุด้วยคาร์บอมโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาขณะที่เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานข่าวกรองเพิ่มเติมว่าพบความเคลื่อนไหวของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาซึ่งมีการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกฝ่ายปฏิบัติการและแนวร่วมในพื้นที่นอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลาซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบและประเมินความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงส่วนในพื้นที่อำเภอบันนังสตานั้นมีรายงานว่าแกนนำระดับปฏิบัติการได้สั่งการให้สมาชิกแนวร่วมเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: ส่วนการช่วยเหลือเยียวยากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะล่าสุดค่ะทางกองทัพบกค่ะได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน10ล้านบาทให้กับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพันโทภรสันหานอาสาผู้บังคับกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่6เป็นผู้แทนกองทัพบกมอบเงินช่วยเหลือเยียวยารายที่73ของกองกำลังสุรนารีตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน10ล้านบาทให้แก่10โทถากูลปัญญาดีกำลังพลสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่6ซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยสิทธิ์โทถากูลค่ะได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดกระสุนปืนใหญ่ขณะปฏิบัติภารกิจเข้าตีแล้วก็ยึดเนิน677บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ก่อนถูกปลดเนื่องจากมีเกี่ยวกับเรื่องของทุพพลภาพนะการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็นโยบายของผู้บังคับบัญชาที่ความสำคัญกับดูแลสวัสดิการแล้วก็สิทธิ์ของกำลังพลรวมถึงการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อที่จะเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว
2: เมื่อคืนที่ผ่านมา

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาล
0: ที่4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอคะคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: ัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนยังจำเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมเอ่ย
1: ได้ค่ะ
0: เราต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะถึงจะเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซน
1: กับคุณครู
0: พูดจาไพเราะเคารพคุณครู
1: ไม
0: ่
1: โกหก
0: อะไรคะไม่พูดคำหยาบพูดจาไพเราะ
1: ไม่พูดขยายหนูพูดคำคำ
0: พูดครับทุกคำและนักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำได้หรือไม่ว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนั้นมีประโยชน์หรือไม่นักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีประโยชน์ใช่ไหมคะเช่นถ้าเด็กๆช่วยการปิดน้ำปิดไฟที่ไม่ได้ใช้นักเรียนคิดว่าจะเกิดประโยชน์อย่างไรคะ
1: ใ
0: ช่ใช่แล้วค่ะนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการช่วยกันประหยัดค่าน้ำค่าไฟของโรงเรียนนั่นเองค่ะและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้ค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนค่ะเราจะมาทบทวนบทเรียนเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนค่ะการปฏิบัติตนในโรงเรียนฟังนะคะการปฏิบัติตนในโรงเรียนนะคะให้นักเรียนเลือกตอบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมค่ะข้อที่1ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้านักเรียนคิดว่าเหมาะสมให้กดไลค์เลยแต่ถ้าใครบอกว่าไม่เหมาะสม
2: ไม
0: ่ต้องกดไลค์นะคะสรุปว่าตอบอะไรเอ่ย
1: เหมาะสม
0: ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเหมาะสมค่ะทำไมถึงคิดว่าเหมาะสมคะ
1: ใช
0: ่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะใช่ไหมคะมีเพื่อนๆหลายคนเลยอยู่ในห้องเรียนเพราะฉะนั้นจะต้องทำข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียนค่ะและเด็กๆ ก็ต้องปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงที่เราเนี่ยได้ร่วมกันคิดเอาไว้นั่นเองค่ะข้อที่สองแกล้งเพื่อนหัวเลาะเยาะเพื่อนนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเหมาะสมไหมคะตอบว่าไม่เหมาะสมค่ะถูกต้องทำไมถึงคิดว่าไม่เหมาะสมคะเดี๋ยวไม่มีใครเล่นด้วยสมมุติว่านาวาไปแกล้งอีคิวจนอีคิวร้องไห้แล้วก็หัวเราะย่อใส่อีคิวนักเรียนคิดว่านาวาทำเหมาะสมไหม
1: ไม่เหมาะสม
0: ไม่เหมาะสมนาวาปฏิบัติตนไม่เหมาะสมนะคะเราอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันต้องรักกันสามัคคีกันค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียนรู้ขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียนรู้เด็กๆคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเหมาะสมไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
1: เหมาะสม
0: นะคะถูกต้องทำไมถึงคิดว่าเหมาะสมคะใช่แล้วเรามาโรงเรียนเราต้องตั้งใจเรียนตอนนี้เด็กๆตั้งใจเรียนหรือยังตอนนี้มีคนคุยหรือเปล่าตอนนี้เพื่อนบอกว่ามีคนคุยใครคุยมีไหมคะมีไหมไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น มาโรงเรียนต้องตั้งใจเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งตอนนี้เด็กๆตั้งใจเรียนหรือยังคะ
1: ใช
0: ่แล้วเราจะต้องตั้งใจเรียนต้องขยันหมั่นเรียนรู้ต้องใฝ่เรียนรู้เราจะได้มีความรู้ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะต่อไปข้อที่4ค่ะแต่งกายถูกต้องตามระเบียบแต่งกายถูกต้องตามระเบียบเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: เหมาะ
0: สมหรือไม่เหมาะสมถูกต้องค่ะทำไมถึงคิดว่าเหมาะสมคะ
2: เพราะ
0: คุณครูจะได้ชมใช่ไหมคะเวลานักเรียนมาโรงเรียนที่โรงเรียนก็จะมีกฎระเบียบของโรงเรียนเด็กๆจะต้องแต่งกายให้ถูกกฎระเบียบของโรงเรียนผู้ชายแต่งกายอย่างไรใช่แล้วเราจะเอาใส่ชายเสื้อใส่ในกางเกงให้เรียบร้อยสวมถุงเท้ารองเท้านักเรียนให้เรียบร้อยผู้หญิงทำทรงผมอย่างไรคะถักเปียสองข้างนะคะแล้วก็ผูกโบผู้ชายผูกโบได้ไหมคะ

0: ไม่ได้ผู้ชายต้องตัดผมทรงนักเรียนนะคะโรงเรียนของเราจะได้เป็นระเบียบนักเรียนทุกคนก็จะเป็นระเบียบเพราะว่าแต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียนค่ะข้อที่5ทิ้งขยะเกลื่อนราดไม่เป็นที่เป็นทางเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมตอบว่าไม่เหมาะสมทำไมถึงไม่เหมาะสมคะใช่แล้วโรงเรียนของเราก็จะสกปรกห้องเรียนของเราก็จะสกปรกเพราะว่าเด็กๆไม่นำขยะไปทิ้งในถังขยะแต่ว่าทิ้งขยะลงพื้นจะทำให้โรงเรียนสกปรกไม่สะอาดนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมคะไม่ควรปฏิบัติเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคำถามค่ะนักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้อย่างไรบ้างใครอยากตอบมีไหมคะหรือว่ามีคนอยากตอบทุกคนเลยงั้นขอเป็นกลุ่มที่3ก่อนเลยที่จะตอบลองตอบสิคะว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนั้นต้องปฏิบัติอย่างไร
1: แต่งกายให้เรียบร้อย
0: แต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องค่ะคนต่อไปเลยค่ะใครอยากตอบอีกคะ
2: มีความอดทน
0: มีความอดทนใช่ไหมคะมีความอดทนในการตั้งใจเรียนอ่ะคนต่อไปล่ะคะ
3: ตั้งใจเรียน
0: ตั้งใจเรียน
4: ไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน
0: ไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน
5: ไม่ซน
0: ไม่ซนขอบคุณมากค่ะมีกลุ่มไหนที่อยากจะตอบบ้างกลุ่มที่2
6: ไม่พูดคำหยาบ
0: ไม่พูดคำหยาบค่ะ
7: ไม่ซุกซน
0: ไม่ซุกซนนะคะ
8: พูดจาไพเราะกับคุณครู
0: เก่งมากค่ะพูดจาไพเราะกับคุณครูค่ะ
9: หมดพูดครับ
0: พูดครับใช่ไหมคะพูดต้องมีหางเสียงอะต่อไปกลุ่มที่1ค่ะ
10: เคารพคุณครู
0: เคารพคุณครูเคารพอย่างไรคะ
10: สวัสดี
0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะคนต่อไปล่ะคะ
11: ไม่โกหกคุณครู
0: ไม่โกหกคุณครู
12: ยืม
0: ไม่ดื้อไม่ซน
13: ไม่บูลลี่เพื่อน
0: อะไรนะคะไม่บูลลี่เพื่อน
14: ไม่พูดแซงคนคุณครู
0: ไม่พูดแซงคุณครู
15: ไม่เล่นกันในห้องเรียน
0: ไม่เล่นกันในห้องเรียนเอ๊ะข้อนี้เด็กๆปฏิบัติหรือยังปฏิบัติได้ไหมคะ
16: ได
0: ้ได้ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มต่อไปใครอยากตอบอีกมีไหมคะกลุ่มที่4เลยค่ะ
17: ตั้งใจเรียน
0: ตั้งใจเรียนคนต่อไปค่ะ
18: มีความพยายามค่ะ
0: มีความพยายามค่ะ
19: ไม่เล่นใต้โต๊ะค
0: ่
19: ะ
0: ไม่เล่นใต้โต๊ะเก่งมากเลยค่ะคนต่อไปล่ะคะ
20: ไม่ซุกซน
0: ไม่ซุกซน
21: ไม่ลอกเพื่อน
0: ไม่ลอกกันบ้านเพื่อน
22: ไม่พูดแซ่คุณครู
0: ไม่พูดแซ่คุณครูเก่งมากเลยค่ะและกลุ่มต่อไปล่ะคะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มสุดท้าย
23: กวาดห้อง
0: กวาดห้องเก่งมากค่ะ
24: ห้ามพูดคำหยาบใส่คุณครูค่ะ
0: ห้ามพูดคำหยาบใส่คุณครู
25: ไม่ดื้อไม่ซนค
0: ่
25: ะ
0: ไม่ดื้อไม่ซนค่ะหมดแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะสิ่งที่นักเรียนพูดมาคือการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนใช่ไหมคะสิ่งที่นักเรียนปฏิบัตินั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายเลยค่ะเช่นเวลาที่คุณครูสอนอยู่นักเรียนไม่ควรพูดแทรกถ้านักเรียนไม่พูดแทรกคุณครูประโยชน์ที่เกิดขึ้นคืออะไรคะนักเรียนก็จะมี

0: ความเข้าใจในเนื้อหาใช่ไหมเอ่ยแล้วก็ได้รับความรู้ด้วยค่ะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะคะสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะเช่นแต่งกายให้ถูกระเบียบแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียนนะคะแต่งอย่างไรแต่งให้เรียบร้อยค่ะเวลาโรงเรียนเลิกแล้วแต่เรายังอยู่ในโรงเรียนอยู่ผู้ชายเราควรเอาชายเสื้อออกมานอกกางเกงไหมควรถอดถุงเท้ามั้ยคะไม่นะคะเราจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนหรืออยู่นอกโรงเรียนค่ะไม่ชกต่อยหรือทะเลาะวิวาทไม่ชกต่อยหรือทะเลาะวิวาทควรปฏิบัติไหมคะควรปฏิบัติค่ะเราไม่ควรชกต่อยกับเพื่อนๆหรือทะเลาะกับเพื่อนๆใช่ไหมคะถ้าเราชกต่อยกับเพื่อนหรือทะเลาะกับเพื่อนจะเกิดอะไรขึ้นบาดเจ็บใครบาดเจ็บ
1: ตัวเรา
0: เองที่บาดเจ็บอาจจะปากแตกฟันหักใช่ไหมคะเพราะว่าทะเลาะกันรุนแรงเพราะฉะนั้นเราไม่ควรทะเลาะกันหรือไม่ควรมีเรื่องชกต่อยกันค่ะหรือช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนเป็นสิ่งที่เด็กๆควรปฏิบัติเป็นอย่างมากเลยค่ะช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนของเราให้สะอาดไม่ให้มีฝุ่นไม่ให้มีขยะนั่นเองค่ะเรามาดูค่ะการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะคะก็คือการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของโรงเรียนถ้าเราเป็นเด็กดีมีน้ำใจต่อคุณครูและเพื่อนๆสิ่งที่นักเรียนจะได้รับก็คือเป็นที่รักใคร่ของคุณครูและเพื่อนๆเพราะว่าเรามีน้ำใจแบ่งปันอ๋อวันนี้เธอไม่ได้เอาเงินมาใช่ไหมเดี๋ยวเธอไปกินขนมกับเรานะวันนี้เธอไม่ได้เอาดินสอมาใช่ไหมเดี๋ยวเราแบ่งให้หนึ่งแท่งเพราะว่าเรามีหลายแท่งเลยนั่นคือการแสดงความมีน้ำใจต่อเพื่อนหรือไปเจอคุณครูกำลังถือของหนักเลยทำอย่างไรดีคะใช่แล้วนะคะเราไปช่วยคุณครูถือของก็เป็นการแสดงความมีน้ำใจต่อคุณครูแล้วคุณครูก็จะชื่นชมหรืออาจจะให้ขนมไปทานนะคะถ้าเราไม่โกหกไม่โกหกเพื่อนไม่โกหกคุณครูนะคะเราก็จะมีความน่าเชื่อถือและจะได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นโรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าหากทุกคนอยู่อย่างมีความสุขเพราะทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎกติกาของโรงเรียนนักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของโรงเรียนได้ไหมคะได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเราถือดินสอมาหนึ่งแท่งแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำวาดรูปตามผนังกำแพงได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำไมล่ะคะตกกระโปกเราไปล้างหน้าแล้วก็เปิดน้ำทิ้งไว้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ต้องทำอย่างไรเอ่ยใช่เราต้องปิดก๊อกน้ำให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกมาในห้องเรียนนี้เมื่อเราเรียนเสร็จแล้วเราไม่ต้องปิดไฟได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรคะถูกต้องค่ะเราต้องปิดไฟเพื่อเป็นการประหยัดไฟใช่ไหมเอ่ยและต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนห้องเรียนของเราเราขีดเขียนบนโต๊ะเรียนได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเลยเพราะว่าโต๊ะเรียนเป็นของโรงเรียนนะคะเราใช้ร่วมกันก็ต้องช่วยกันดูแลค่ะมาดูนะคะผลของการเป็นสมาชิกที่ดีถ้าเราช่วยทำงานในกลุ่มวันนี้คุณครูมอบหมายงานกลุ่มไปให้ช่วยกันทำผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ
2: ทำเสร็จไว
0: ถูกต้องค่ะงานของเราก็จะเสร็จเร็วขึ้นเพราะทุกคนสามัคคีกันช่วยกันทำงานแต่ถ้าทำงานคนเดียวเลยทั้งกลุ่มที่เหลือเล่นหมดเลยนักเรียนคิดว่างานจะเสร็จไหม
1: ไม
0: ่เสร็จเลยแล้วงานออกมาดีไหมคะงานก็ออกมาไม่ดีด้วยไม่สวยด้วยงานเสร็จช้าด้วยนะคะ ถ้าเราช่วยประหยัดโดยการปิดน้ำและปิดไฟหลังใช้ผลที่เกิดขึ้นก็คืออะไรคะ
2: ประหยัดค่าไฟ
0: ใช่แล้วค่ะจะทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ช่วยลดค่าไฟของโรงเรียนได้ค่ะถ้าเรามีระเบียบวินัยนะคะผลก็คือ
2: ชื่นชม
0: คุณครูชื่นชมถูกต้องค่ะและทำให้โรงเรียนของเราเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเด็กๆ ก็แต่งกายน่ารักด้วยใช่ไหมคะถ้าเราช่วยกันทำความสะอาดผลก็คือ
2: จะไม่มีขยะ
0: ใช่แล้วค่ะโรงเรียนของเราก็จะไม่มีขยะแล้วก็ทำให้โรงเรียนของเราสะอาดน่าอยู่แค่เจอขยะที่พื้นเราก็ช่วยกันเก็บไปทิ้งถังขยะแทนที่จะเดินข้ามหรือเดินเหยียบโรงเรียนของเราก็จะน่าอยู่นั่นเองค่ะถ้าเรามีน้ำใจผลก็คืออะไรเอ่ยเพื่อนรักใครใช่ไหมคะใช่แล้วนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เรารู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นวันนี้นาวาไม่ได้ห่อข้าวมาโรงเรียนอ่ะเธอกินกับเราสิเรามีข้าวเยอะเลยเป็นการแสดงการช่วยเหลือนาวาก็อิ่มแล้วนาวาก็เป็นยังไงคะมีความสุขอิ่มท้องด้วยมีความสุขด้วยที่เพื่อนรักเราแล้วก็มีการแบ่งปันอาหารให้เราค่ะในสังคมส่วนรวมนะคะทุกคนก็เป็นสมาชิกที่ดีได้ถ้าหากทุกคนทำตามกฎหมายทำแต่ความดีสังคมก็จะสงบสุขนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้ทำกันฟังนะคะว่าให้ทำอย่างไรคุณครูจะให้นักเรียนนะคะพูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มว่าฉันปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้อย่างไรบ้างปรึกษากันแลกเปลี่ยนความรู้กันทำได้ไหมคะทำได้ไหมเอ่ย
2: ทำได
0: ้ใช่ไหมคะคุณครูจะทิ้งเวลาให้นักเรียนนะคะได้ปรึกษากันและออกมานำเสนอนักเรียนไปทางก็เหมือนกันนะคะลองพูดคุยปรึกษากันในกลุ่มนะคะแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยว่าฉันจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้อย่างไรคะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ค่ะพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อนหรือยังแลกเปลี่ยนแล้วนะคะคุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆนั้นปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนอย่างไรบ้างแล้วเพื่อนๆอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมคะอยากรู้นักเรียนปลายทางนะคะอยากรู้หรือไม่ว่าเพื่อนๆของเรานั้นปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้อย่างไรขอเป็นกลุ่มไหนก่อนดีเอ่ยกลุ่มที่5ก่อนค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5ด้วยค่ะปรบมือดังๆเลยเดี๋ยวจะออกมาบอกเพื่อนๆว่าจะปฏิบัติตนอย่างไร
1: คุณครูค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ขึ้นเสียงใส่คุณครูใช่ไหมคะแต่ถ้าขึ้นเสียงใส่คุณครูล่ะคะจะเกิดผลอย่างไร
2: คุณครูดุ
0: ใช่ไหมคะคนต่อไปค่ะ
3: ไม่พูดแทรกคุณครูค
0: ่
3: ะ
0: ไม่พูดแทรกคุณครูนะคะจะเกิดประโยชน์อย่างไร
3: ถ้าเราพูดแทรกคุณครูเพื่อนก็จะไม่ได้ยินถ้าเราพูดเสียงดังค
0: ่
3: ะ
0: ถ้าเราพูดแทรกคุณครูเพื่อนก็จะไม่ได้ยินใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่พูดแทรกเราก็จะได้รับความรู้จากคุณครูแล้วก็เข้าใจในการบ้านด้วยใช่ไหมเอ่ย
4: ห้ามพูดคำหยาบใส่คุณครูค
0: ่
4: ะ
0: ไม่พูดคำหยาบนะคะคนต่อไปล่ะคะ
5: ช่วยคุณครูกวาดห้อง
0: ช่วยคุณครูกวาดห้องถ้าเราช่วยคุณครูกวาดห้องจะเกิดผลอย่างไรคะ
5: ห้องสะอาด
0: ห้องเรียนของเราก็จะสะอาดแล้วก็น่าอยู่ด้วยคนต่อไปค่ะ
6: ไม่ซน
0: นะคะถ้าเราไม่ซนจะเกิดผลอย่างไรเกิดผลอย่างไรเอ่ยเราไม่ซนไม่ดื้อคุณครูก็จะรักใครเพื่อนๆก็รักใครและทำให้ห้องเรียนของเราเป็นยังไงเป็นระเบียบเพราะนักเรียนทุกคนเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยกลุ่มที่1ค่ะ
7: บายยิ้มคิ้ว
0: กลุ่มที่1นะคะลองบอกสิว่าปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้อย่างไร
8: เคารพคุณครูครับ
0: เคารพคุณครูโดยการ
8: สวัสดีครับ
0: โดยการสวัสดีครับโดยการไหว้นั่นเองค่ะจะเกิดประโยชน์อย่างไรคะถ้าบีสวัสดีคุณครูทุกวันเลย
8: คุณครูชื่นชมครับ
0: ใช่แล้วคุณครูก็จะชื่นชมบีทุกวันเลยเพราะว่าเป็นเด็กที่มีมารยาททำความเคารพคุณครูนั่นเองต่อไปค่ะ
9: ไม่ดื้อไม่ซน
0: ไม่ดื้อไม่ซนค่ะคนต่อไปค่ะ
10: ไม่ทะเลาะกับเพื่อน
0: ไม่ทะเลาะกับเพื่อนถูกต้องแล้วค่ะเราไม่ควรทะเลาะกับเพื่อนๆนะคะคนต่อไปค่ะ
11: ไม่คำหยาบ
0: ไม่อะไรนะคะ
11: ไม่พูดคำหยาบ
0: ไม่พูดคำหยาบนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆเราจะไม่พูดคำหยาบกันค่ะ
12: ไม่พูดคำหยาบในห้องเรียน
0: เก่งมากเลยค่ะคนสุดท้าย
13: ไม่เล่นใต้โต๊ะ
0: ไม่เล่นใต้โต๊ะเอ๊ะตอนนี้มีใครเล่นใต้โต๊ะไหมคะ
14: ม
0: ีไหมไม่มีใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเชิญค่ะกลุ่มต่อไปจะต้องเป็นกลุ่มที่เรียบร้อยกลุ่มไหนเรียบร้อยกลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะที่4นะคะลองบอกสิคะว่าปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไร
15: มีความอดทน
0: ต้องอดทนเอ๊อดทนต่ออะไรคะ
15: ต่อการ
0: อดทนต่อการได้ยินเสียงเพื่อนคุยอยู่ใช่ไหมเอ๊ตอนนี้อีคิวได้ยินเสียงเพื่อนคุยไหมคะโอ้ได้ยินเหรอคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเงียบแล้วก็ฟังเพื่อนตั้งใจเรียนด้วยค่ะคนต่อไปค่ะ
16: แต่งกายให้เป็นระเบียบค่ะ
0: แต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียนนะคะผู้หญิงก็มัดผมถักเปียให้สวยงามผู้ชายเป็นไงคะตัดผมทรงนักเรียนนะคะคนต่อไปค่ะ
2: ไม่พูดแทรกคุณครู
0: ไม่พูดแทรกคุณครูในขณะที่คุณครูกำลังสอนอยู่กำลังพูดอยู่นักเรียนพูดแทรกขึ้นมาได้ไหม
6: ไม
0: ่
6: ได
0: ้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นเด็กที่ไม่มีมารยาทค่ะคนต่อไป
14: ไม่พูดแทรกคุณครู
0: ไม่พูดแทรกคุณครูเหมือนกันเลยคนต่อไปค่ะ
17: ทำผมตามกฎระเบียบค่ะ
0: ทำผมตามกฎระเบียบของโรงเรียนผู้หญิงถักเปียติดโบผู้ชายตัดผมทรงนักเรียน
18: เล่นไม่เล่นตอนเวลาเรียน
0: ไม่เล่นในเวลาเรียนถูกต้องค่ะเด็กๆจะต้องไม่เล่นในเวลาเรียนนะคะจะเล่นได้ตอนไหนเอ่ย
19: ตอนเล
0: ิกเรียนหรือตอนพักกลางวันนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะกลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มไหนกลุ่มที่3ค่ะเชิญ

0: เก่งมากๆค่ะคนต่อไปค่ะ
1: พูดจาไพเราะอ่อนหวานตลอดเวลา
0: พูดจาไพเราะอ่อนหวานกับคุณครูคนเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องพูดจาไพเราะอ่อนหวานกับคุณครูทุกคนแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆด้วยนะคะคนต่อไปค่ะ
2: เคารพคุณครู
0: เคารพคุณครูเคารพยังไงเอ่ยเถียงคุณครูได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: แล้วต้องทำยังไงคะ
3: ต้องฟัง
0: คุณครูเชื่อฟังคุณครูนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูด้วยคนต่อไปค่ะ
4: ไม่พูดคำหยาบใส่คุณครูค่ะ
0: ไม่พูดคำหยาบนะคะคนสุดท้าย
5: ไม่ตีกับเพื่อน
0: ไม่ตีกับเพื่อนใช่ไหมคะไม่ทะเลาะ กับเพื่อนไม่แกล้งเพื่อนนะคะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันควรจะรักกันนั่นเองขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ค่ะและกลุ่มสุดท้ายอยากออกมากเลยกลุ่มที่2เชิญค่ะตรงนี้เลย
6: ให้เพื่อนยืมดินสออ
0: ะไรนะคะ
6: ให้เพื่อนยืมดินสอ
0: ให้เพื่อนยืมดินสอเป็นการแสดงความมีน้ำใจแบ่งปันค่ะคนต่อไปค่ะ
7: พูดค่ะให้คุณครู
0: พูดครับกับคุณครูเก่งมากค่ะ
7: ไม่โกหกคุณครู
0: ไม่โกหกคุณครู
8: ไม่เล่นใต้โต๊ะ
0: ไม่เล่นใต้โต๊ะ
9: พูดจาไพเราะกับคุณครูค่ะ
0: พูดจาไพเราะค่ะ
10: ไม่พูดแทรกคุณครูค่ะ
0: ไม่พูดแทรกใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2เลยค่ะนั่นก็คือการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะคะเมื่อนักเรียนทำได้ในสิ่งที่นักเรียนพูดก็จะเกิดประโยชน์มากมายเลยกับตัวของนักเรียนเองกับผู้อื่นและกับโรงเรียนค่ะวันนี้คุณครูมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะนิทานหนูแกงส้มอยากฟังไหมคะ
11: อยาก
0: ถ้าอยากฟังต้องทำยังไงต้องเงียบค่ะตอนนี้เงียบหรือยัง
11: เง
0: ีย
11: บแล้ว
0: นะคะนิทานหนูแกงส้มหนูแกงส้มมาถึงโรงเรียนสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณพ่อพูดจาไพเราะไหมคะหนูแกงส้มพูดจาไพเราะไหมคะพูดจาไพเราะด้วยแล้วก็แสดงความเคารพคุณครูกับคุณพ่อด้วยเข้าแถวหนูแกงส้มออกมานำร้องเพลงเคารพธงชาติเห็นไหมคะหนูแกงส้มมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนดินสอสีแดงของเพื่อนหายหนูแกงส้มให้ยืมดินสอสีแดงระบายสีแสดงว่าหนูแกงส้มเป็นยังไง
11: เป็นเด
0: ็กดีมีน้ำใจเวลารับประทานอาหารว่างหนูแกงส้มต่อแถวเป็นรถไฟรอรับขนมปฏิบัติตัวถูกต้องไหมคะ
11: ถ
0: ูกต้องเราต้องเข้าแถวซื้ออาหารหรือรับอาหารนะคะรอคอยนะคะอยากนั่งม้าหมุนแต่ที่นั่งเต็มแล้วหนูแกงส้มรอคอยได้ปฏิบัติถูกต้องไหม
11: ถูกต้อง
0: หรือว่าต้องเข้าไปแย่งเพื่อนได้ไหมคะ
11: ไม่
0: ได้เข้าไปแย่งเพื่อนได้ไหมไม่ได้นะคะเราควรจะรอคอยให้เป็นค่ะน้องวิ่งหกล้มที่สนามเจ็บตรงไหนพี่จะพาไปหาคุณครูช่วยทำแผลให้เป็นไงคะช่วยเหลือน้องมีน้ำใจนะคะพาน้องไปทำแผลเวลาเราเจอน้องหกล้มหรือร้องไห้นะคะเราก็ควรพาไปหาคุณครูหนูแกงส้มวิ่งชนเพื่อนขอโทษนะเจ็บตรงไหนเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหม
11: ควรปฏิบัติ
0: สมมติว่าบีดวิ่งไปชนหันษาแล้วทำยังไงคะ
11: ขอโทษ
0: จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราก็ควรที่จะขอโทษค่ะขณะเล่นหนูแกงส้มมีของเล่น2อันแบ่งให้น้องยิมอันหนึ่ง

0: แบ่งของเล่นให้น้องเป็นการแบ่งปันและมีน้ำใจนั่นก็คือนิทานเรื่องอะไรคะ
1: หน
0: ูแกงส้มนะคะเป็นสิ่งที่เด็กๆควรจะนำไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการมีน้ำใจการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะกิจกรรมต่อไปหนูทำได้เรามาดูกันภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะภาพเกี่ยวกับอะไรคะใช่แล้วการทำความเคารพคุณครูมีเด็กกำลังสวัสดีค่ะคุณครูอยู่นะคะการปฏิบัติตามภาพทำให้เกิดผลดีอย่างไร
1: ครูชื่นชม
0: ถูกต้องคุณครูก็จะชื่นชมนะคะได้รับคำชมว่าเป็นเด็กดีมีมารยาทภาพต่อไปภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ตั้งใจเรียน
0: ถูกต้องค่ะตั้งใจเรียนหนังสือการปฏิบัติตามภาพทำให้เกิดผลดีอย่างไร
1: จะได้มีความรู้
0: นะคะเข้าใจเนื้อหาและสิ่งที่เรียนภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไร
1: กวาดขยะ
0: นะคะกวาดขยะในห้องเรียนค่ะการปฏิบัติตามภาพทำให้เกิดผลดีอย่างไร
1: ห
0: ้
1: องสะอาด
0: ห้องสะอาดใช่ไหมคะถูกต้องค่ะห้องเรียนของเราสะอาดใช่ค่ะภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเข้าแถวซื้ออาหารนะคะการปฏิบัติตามภาพทำให้เกิดผลดีอย่างไรเกิดผลดีอย่างไรคะ
1: มีความอดทน
0: เป็นระเบียบเรียบร้อยมาดูประโยชน์นะคะประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะคะทำให้เกิดความภาคภูมิใจมีความสุขเป็นที่รักของครูและเพื่อนๆนะคะแล้วก็สมาชิกในโรงเรียนด้วยมีความรักมีความสามัคคีกันส่งผลให้โรงเรียนของเรามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆนั้นได้ทำใบงานกันนะคะก่อนที่จะไปทำใบงานเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนเลยค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่4เรื่องการปฏิบัติตนในโรงเรียนโดยให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แถบข้อความเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในโรงเรียนค่ะจากนั้นจำแนกแถบประโยคให้สัมพันธ์กับตารางนะคะคำชี้แจงของครูไปทางรบกวนครูไปทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้เลยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางนะคะหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่30ค่ะเปิดไปหน้าที่30นะคะนักเรียนปลายทางนะคะรับใบงานที่คุณครูได้เลยนะคะหน้าที่30ค่ะเจอไหมคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะใครยังไม่เจอให้เด็กๆยกมือได้เลยเจอไหมคะตอนนี้เด็กๆเจอกันหมดทุกคนแล้วใช่ไหมหันหน้ามาหาคุณครูอีกครั้งค่ะตอนนี้เด็กๆหันหน้ามาหาคุณครูอีกครั้งวันนี้เราจะทำใบงานไปพร้อมๆกันดีไหมคะดีไหมคะดีใช่ไหมคะถ้าดีเด็กๆต้องตั้งใจฟังหันหน้ามาหาคุณครูก่อนนักเรียนปลายทางนะคะก็ตั้งใจฟังคุณครูด้วยนะคะคุณครูจะมีข้อความให้ทั้งหมดกี่ข้อความมี6ข้อความข้อความแรกเด็กๆฟังนะคะข้อความแรกคุยกันเสียงดังในห้องเรียนข้อความที่2มีน้ำใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนข้อความที่3มาโรงเรียนทันเวลาเคารพธงชาติข้อความที่4ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้นักเรียนข้อความที่5แต่งกายผิดระเบียบข้อความที่6ตั้งใจเรียนหนังสือตอนนี้นักเรียนมาดูตารางด้านล่างนะคะคุณครูแบ่งตารางให้เป็น2ตาราง ตารางแรกก็คือการปฏิบัติตนในโรงเรียนที่เหมาะสม

สมตารางที่2คือการปฏิบัติตนในโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมโดยการนำข้อความมาใส่ให้ตรงกับตารางให้มีความสัมพันธ์กันก่อนอื่นเลยให้นักเรียนนะคะระบายสีในช่องแรกเป็นสีชมพูค่ะก็คือการปฏิบัติตนในโรงเรียนที่เหมาะสมระบายเลยสีชมพูนะคะและระบายสีในช่องที่2นะคะสีฟ้าคือการปฏิบัติตนในโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมค่ะระบายสีลงไปได้เลย

0: ่ะถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะหันหน้ามาหาคุณครูได้เลยเราจะทำใบงานไปพร้อมๆกันตอนนี้ให้นักเรียนทำยังไงตั้งใจฟังตอนนี้วางสีก่อนค่ะหันหน้ามาหาคุณครูนะคะเรามาดูนะคะการปฏิบัติตนในโรงเรียนที่เหมาะสมในช่องสีชมพูเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะคะให้นำข้อความมาใส่ในช่องสีฟ้าการปฏิบัติตนในโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต้องทำอย่างไรนะคะให้นำข้อความมาใส่แต่วันนี้คุณครูจะให้นักเรียนใส่แค่ตัวเลขพอไหมคะดีไหมคะดีนะคะมาดูค่ะข้อที่1คุยกันเสียงดังในห้องเรียนนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: ไม่เหมาะสม
0: ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะเราต้องนำมาใส่ในช่องไหนระหว่างสีชมพูหรือสีฟ้าเราต้องนำข้อที่1หรือหมายเลข1มาใส่ในช่องสีฟ้าเพราะว่าอะไรเป็นการปฏิบัติตนในโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมให้นักเรียนเขียนหมายเลข1ลงไปเท่านั้นนะคะนักเรียนไปทางก็ใส่หมายเลข1ไปนะคะไม่ต้องเขียนเนื้อหาลงไปไม่ต้องเขียนข้อความลงไปนะคะเรียบร้อยหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยแล้ว
0: นะคะต่อไปหมายเลข2มีน้ำใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนมีน้ำใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเหมาะสมควรนำหมายเลข2ไปใส่ในช่องไหนสีชมพูนำไปใส่ได้เลยค่ะหมายเลข2นะคะมีน้ำใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนใส่หมายเลข2ลงไปได้เลย

0: นักเรียนไปทางแล้วคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะต่อไปมาดูข้อที่3เขาบอกว่ามาโรงเรียนทันเวลาเคารพธงชาตินักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: เหมาะสม
0: เหมาะสมไหมคะเหมาะสมใช่ไหมคะควรนำมาใส่ที่ช่องไหนสีอะไรเอ่ยในช่องสีชมพูใส่หมายเลข3ลงไปเลยค่ะมาโรงเรียนทันเวลาเคารพธงชาติจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเรามาสายเราก็จะไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ

0: ักเรียนไม่ต้องเขียนข้อความนะคะให้เขียนหมายเลขลงไปต่อไปข้อที่4ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้นักเรียนขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้นักเรียนนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: ไม
0: ่เหมาะสมใช่ไหมคะควรใส่ในช่องสีอะไรถูกต้องค่ะนำหมายเลข4นะคะมาใส่ในช่องสีฟ้าเลยเพราะเป็นการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมเลยใส่หมายเลข4ไปเลยในช่องสีฟ้า

0: ข้อที่5มาดูค่ะแต่งกายผิดระเบียบแต่งกายผิดระเบียบเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: ไม
0: ่เหมาะสมนะคะนำหมายเลข5ไปใส่ในช่องสีอะไรสีชมพูหรือสีฟ้าสีฟ้าค่ะแต่งกายผิดระเบียบนะคะเป็นการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมเลยค่ะ

0: มาดูข้อสุดท้ายคือข้อที่6นะคะตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: เหมาะสม
0: เหมาะสมไหมคะ
1: เหมาะสม
0: ถ้าเหมาะสมควรอยู่ในช่องสีอะไรเอ่ย
1: สีชมพู
0: ถูกต้องสีชมพูค่ะตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเป็นสิ่งที่เด็กนั้นควรปฏิบัติเป็นอย่างมากเลยใส่ลงไปเลยค่ะ

0: เรียบร้อยหรือยังแล้วนักเรียนไปทางแล้วคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งนะคะว่าการปฏิบัติตนในโรงเรียนที่เหมาะสมนั้นมีอะไรบ้างการปฏิบัติตนในโรงเรียนที่เหมาะสมเด็กๆจะต้องมีน้ำใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนคือหมายเลข2นะคะต่อไปหมายเลข3มาโรงเรียนทันเวลาเคารพธงชาติเป็นสิ่งที่เด็กนั้นควรปฏิบัติมากๆเลยหมายเลข6ตั้งใจเรียนหนังสือตอนนี้นักเรียนตั้งใจเรียนหนังสือหรือยังยังไม่ตั้งใจเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆอยากได้ความรู้ต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะนี่คือข้อที่เด็กๆนั้นนะคะใส่ลงไปเป็นสิ่งที่ปฏิบัตินะคะปฏิบัติตนที่เหมาะสมใส่ในช่องนี้ต่อไปการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมนะคะในช่องสีฟ้าหมายเลข1ก็คือคุยกันเสียงดังในห้องเรียนตอนนี้คุยกันเสียงดังในห้องเรียนไหมคะคุยนะคะเป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมไหมไม่เหมาะสมเลยนะคะต่อไปหมายเลข4ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเป็นการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมและสุดท้ายหมายเลข5นะคะแต่งกายผิดระเบียบนะคะเป็นการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมค่ะตอนนี้เด็กๆเก็บใบงานของตนเองได้เลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาวันนี้เด็กๆได้เรียนเรื่องอะไรคะ
1: การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนประโยชน์การเป็นสมาชิก
0: ใช่แล้ววันนี้เด็กๆได้เรียนในเรื่องประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและนักเรียนก็ได้ออกมานำเสนอแล้วว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรและจะเกิดผลอย่างไรนะคะ 1. ทำให้เกิดความภาคภูมิใจเมื่อเราแต่งกายถูกระเบียบพูดจาไพเราะทุกคนก็จะชื่นชมนักเรียนนักเรียนก็จะเกิดความภาคภูมิใจมีความสุขเป็นที่รักของคุณครูและเพื่อนๆมีความรักมีความสามัคคีกันเพราะเราไม่ทะเลาะกันนะคะส่งผลให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่คือประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องลักษณะความสามารถของตนเองและผู้อื่นสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะก็คือใบงานที่5เรื่องความสามารถของตนเองและผู้อื่นค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนไปแล้วนักเรียนอย่าลืมนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนช่วยเหลือเพื่อนมีน้ำใจต่อครูช่วยเก็บขยะช่วยปิดไฟช่วยปิดน้ำเมื่อเราไม่ใช้แล้วนักเรียนก็จะเป็นยังไงคะเป็นเด็กดีนะคะเป็นยังไงอีกคุณครูชื่นชมนะคะเพราะว่านักเรียนนั้นได้ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและก็ทำให้เกิดประโยชน์มากมายเลยค่ะทั้งต่อตนเองและต่อเพื่อนใช่ไหมคะบีดบอกว่ารวมทั้งเป็นที่ชื่นชมของคุณครูและผู้พบเห็นด้วยเก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ
2: ไม่
0: มีนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ในวันนี้ด้วยนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้าหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับตอนที่แล้ววิตามินข่าวได้อธิบายคำว่าพุทธเชียนตีซึ่งก็หมายถึงการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาและครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครับน้องๆและคุณพ่อคุณแม่สามารถชมรายการย้อนหลังได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับและในโอกาสวันวิสาขบูชาที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับพี่ซุปขออาสานำหลักธรรมข้อหนึ่งมาใช้เป็นหลักคิดในการแก้ปัญหาเราจะมาดูกันว่าเด็กๆมีความทุกข์อะไรกันบ้างครับ
1: ผมเป็นทุกข์มากเลยครับเพื่อนๆไม่ยอมรับผมนะครับเพื่อนๆไม่คุยกับผมนี่ครับผมเป็นทุกข์มากเลยครับหนูเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะหนูกลัวที่จะสอบโรงเรียนดีๆดังๆไม่ได้หนูก็เรียนจนหนูปวดหัวไปหมดเลยค่ะ
0: น้องครับในชีวิตของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเจอกับปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็กเราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับหากว่าเรารู้จักกับหลักธรรมข้อหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่าอริยสัจ4ซึ่งเป็นเสมือนกับกุญแจในการไขปัญหาในชีวิตประตูบานแรกมีชื่อว่าทุกตัวปัญหาครับประตูที่2ก็คือสมุทัยสาเหตุของปัญหาครับประตูที่3ก็คือนิโรธวิธีการแก้ปัญหาครับและสุดท้ายนะครับประตูมรรคการลงมือแก้ปัญหาครับอริยสัจ4หลักธรรมนี้แสนยิ่งใหญ่น้อมนำจำขึ้นใจหากทำได้ก็ไกลทุกข์ครับ1ทุกข์คืออะไรคือจิตใจไม่เป็นสุขรู้สึกไม่สนุกไม่แจ่มใสโอ้ใจเอ๋ย
1: เพื่อนๆไม่ยอมรับผมแล้วเพื่อนๆไม่คุยกับผมด้วยครับ
0: นี่คือทุกข์ของเราหรือเปล่านะครับลองเปิดประตูดูครับใช่หรือไม่ประตูเปิดออกใช่ถูกต้องครับนี่คือทุกข์ของพีมครับสมุทัยเกิดจากไหนหนอทุกข์เอ๋ยเหตุเกิดจากไหนเอ๋ยให้เราคิดติดตามดูสาเหตุของทุกข์คืออะไรครับพีม
1: อ๋อแสดงว่าผมหลอกกับเพื่อนแน่ๆเลย
0: เราหลอกกับเพื่อนเพื่อนก็เลยไม่คบเรานะครับลองเปิดดูว่านี่คือใช่สาเหตุของทุกข์ของเราหรือไม่นะครับอ้าวเปิดไม่ออกครับเปิดไม่ออกคิดใหม่คิดใหม่สาเหตุของทุกข์น่าจะเกิดจากอะไรครับ
1: อ๋อเพราะว่าผมแกล้งเพื่อนชอบเอากันบ้านเพื่อนมาเลิกเพื่อนไม่อยากคบผม
0: นี่ใช่สาเหตุของทุกข์ของเราหรือเปล่านะครับลองเปิดดูครับสมุทัยโอ้โหใช่ครับเปิดได้เลยครับ3คือนิโรธไงจะเข้าใจต้องเรียนรู้ความทุกข์ที่มีอยู่จะแก้ไขอย่างไรดี
1: อ๋อผมต้องเลิกแกล้งเพื่อนทำกันบ้านด้วยตัวเองอาจจะไปปรึกษาเพื่อนนิดหน่อยเพื่อจะได้คบกับผม
0: จะถูกต้องหรือไม่ครับใช่ได้ถูกต้องครับข้อ4นั้นคือมรรคคำว่ามรรคคือวิถีวิถีคือวิธีที่นำทางพ้นทุกข์ไป
1: ผมจะเอาวิธีที่ผมคิดมาลงมือทำเดี๋ยวนี้ครับ
0: ดูสิครับจะเปิดประตูมรรคได้ไหมเปิดออกครับ
1: เย้เย้พ้นทุกข์แล้ว
0: หนูทุกข์เพราะอะไรลูก
2: หนูเรียนหนักมากเลยค่ะเพราะอยากสอบเข้าโรงเรียนอื่นได้ค่ะ
0: นี่คือทุกข์ของหนูใช่ไหมคะเราเปิดประตูทุกข์ดูประตูทุกข์เปิดออกใช่ครับนี่คือความทุกข์ของหนูครับ
2: หนูก็คุณแม่เสียใจแล้วหนูก็กลัวสอบไม่ได้ด้วยค่ะ
0: นี่ใช่สาเหตุของหนูไหมนะครับลองเปิดประตูสมุทัยดูประตูสมุทัยเปิดออกครับเราจะแก้ไขปัญหายังไงดีครับ
2: หนูจะเรียนให้เยอะกว่านี้แล้วก็จะไม่คุยกับเพื่อนแล้วก็จะไม่คบเพื่อนด้วยค่ะ
0: เราจะมาดูกันว่าวิธีการแก้ไขนี้ใช่หรือไม่นะครับประตูนิโรธเปิดไม่ออกครับคงไม่ใช่วิธีการแก้ไขที่ถูกต้องครับจีน่าครับ
2: หนูจะเรียนอย่างเข้าใจแล้วก็จะแบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วยค่ะ
0: เรามาดูกันนะครับว่าใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่ประตูนิโรธเปิดออกแล้วครับ
2: เวลาหนูคิดได้หนูจะลงมือทำทันทีค่ะ
0: ประตูมรรคเปิดออกแล้วครับ
1: เย้พ้นทุกข์แล้วค่ะเย้
0: เมื่อเด็กมีปัญหาอย่าลืมใช้กุญแจนี้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตของเรานะครับเมื่อเราพบกับหลักคิดในการปฏิบัติตนให้มีความสุขแล้วคนรอบข้างของเราก็จะมีความสุขไปด้วยครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook พร้อมรับเสื้อเสริมภูมิต้านทานจากรายการวิตามินข่าวครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับวันนี้เรายังเรียนอยู่ในเรื่องของการอะไรนะการหออาหาผลโดยใช้เอ๊เคยเรียนไปหรือยังนะเส้นจำนวนเคยเรียนรู้กันไปแล้วนะครับดังนั้นเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนดังนั้นเส้นจำนวนเราเรียนรู้กันไปแล้ววันนี้แหละเราก็จะนำเส้นจำนวนที่เป็นเครื่องมือมาช่วยในการที่ทำไมครับหาผลลบนะครับดังนั้นวันนี้แหละเส้นจำนวนที่เราเคยเรียนรู้กันตอนนั้นในเรื่องของเส้นจำนวนเด็กๆใช้ในเรื่องของการทำไมนะบวกใช่ไหมการบวกทำให้จำนวนเป็นไงครับเพิ่มขึ้นนั้นบนเส้นจำนวนการบวกก็ทำไมครับเดินหน้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับคราวนี้แหละพอเป็นการลบการลบเป็นยังไงนะทำให้ทำไมนะน้อยลงแสดงว่าบนเส้นจำนวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงล่ะลดลงเป็นอย่างไรเด็กๆก็ต้องติดตามตั้งใจดูกันนะครับวันนี้นั้นวันนี้ใครที่ยังสับสนเกี่ยวกับในเรื่องของการลบต้องตั้งใจดูเพราะว่าวันนี้นะครับมีเส้นจำนวนนะแล้วเด็กๆจะเห็นในเรื่องของการเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงของจำนวนเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็มาดูกันนั้นรู้กันวันนี้เรียนรู้กันวันนี้ต้องได้อะไรเด็กๆต้องหาอะไรครับหาผลลบโดยใช้อะไรล่ะวันนี้โดยใช้เส้นจำนวนจากครั้งที่แล้วใช้กรอบ10วันนี้มีเครื่องมือเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ใช้เส้นจำนวนดังนั้นเรียนรู้กันไปหลากหลายวิธีนะครับแต่เด็กๆก็ต้องเลือกวิธีที่เด็กๆถนัดนะครับเพื่อที่จะหาผลลบนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนกันทบทวนนิดนึงข้ออะไรนะข้อตกลงในการเรียนมีอะไรบ้าง
1: สองตา
0: ดู
1: สองห
0: ู
1: ฟัง
0: สมองคิด
1: มีสติ

0: าแล้วครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับขอเสียงดังฟังชัดๆเลยนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เสียงดังฟังชัดนะครับแบบนี้แสดงว่าเด็กๆพร้อมแล้วคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับเอาละครับก่อนอื่นเห็นหน้าตาลักษณะแบบนี้เอ๊ะใครรู้จักว่าคืออะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าเกมบันไดงูบางคนอาจจะทำไมครับพบเจอนะครับหรือบางคนอาจจะเคยเล่นมาแล้วนะครับดังนั้นเกมบันไดงูเป็นเกมกระดานนะอาจจะมีจำนวนมากมายเป็นทางเดินเราจะใช้การทำไมครับทอยอะไรนะทอยลูกเต๋านะลูกเต๋าก็อาจจะมีหลากหลายนะจากวัสดุบางคนอาจจะเจอที่สีขาวๆบางคนอาจจะเจอใสๆหรือบางคนอาจจะมีลูกใหญ่ๆแบบที่คุณครูแม็กเคยเอามาใช้เลยนะครับดังนั้นก็จะใช้ลูกเต๋าในการที่ทำไมครับทอยหรือโยนใช่ไหมพอออกแต้มเด็กๆก็จะเดินตามจำนวนแต้มบางครั้งอาจจะใช้มากกว่า1ลูกก็ต้องนำแต้มบนลูกเต๋ามาทำไมครับรวมกันนะรวมกันแล้วพอทอยหรือโยนปุ๊บก็เดินตามเส้นทางอย่างเช่นตัวอย่างเกมบันไดงูนี้นะครับเริ่มต้นที่อะไรเนี่ยไปเรื่อยๆเลยจนถึงเหมือนจุดเริ่มต้นเดินกลับบ้านเห็นไหมครับมีคำว่าโฮมที่แปลว่าบ้านนะเดินเริ่มต้นจาก1ที่เป็นจุดสตาร์ทดังนั้นในการเดินเด็กๆก็จะพบเจออุปสรรคเจอทำไมครับต่างๆถ้าเจองูก็จะต้องไหลกลับมาเห็นไหมครับที่เดิมที่ทำไมครับที่จุดที่กำหนดเลยนะครับแต่ถ้าเจอบันไดเป็นไงครับ
1: ข
0: ึ้
1: นไป
0: สามารถที่จะเดินขึ้นไปได้เลยนะครับนั้นก็เกมนี้อาจจะมีหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันเด็กๆก็ต้องศึกษากฎกติกาดีๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการที่จะเล่นเกมนี้เด็กๆก็ต้องใช้ความรู้พื้นฐานนะครับในเรื่องของการบวกนะครับแล้วก็การลบเข้ามาช่วยนะครับดังนั้นเด็กๆก็จะเห็นเส้นทางเดินนะถ้าพบกับบันไดก็จะได้เดินขึ้นไปสูงขึ้นนะครับนั้นโยนเด็กๆก็ต้องแม่นยำในเรื่องของการบวกนะครับนั้นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการใช้จ่ายต่างๆเห็นไหมครับนั้นพื้นฐานในเรื่องของการหาผลบวกการหาผลลบเนี่ยจำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวันก็ต้องฝากเด็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเกมอะไรนะ
1: บ
0: ันไดงูนะครับที่หยิบยกมาให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนว่าใช้ความรู้ที่คุณครูแม็กสอนไปเลยอย่างน้อยเนี่ยเรื่องการบวกแน่นอนนะครับสมมุติครูแม็กโยนลูกเต๋าครั้งที่1โยนปุ๊บได้6ออกหน้า6แต้มครูแม็กก็ต้องเดินไปไหนครับเนี่ยเดินเริ่มจาก1 2 3 4 5 6ครูแม็กก็ต้องไปหยุดอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับทอยอีกครั้งหนึ่งได้6 6บวก6
1: ทับกับ
0: 12เห็นไหมครับใช้ความรู้พื้นฐานนะก็มาหยุดที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เห็นไหมครับอันนี้ยกตัวอย่างในเรื่องของการบวกให้ดูนะครับแล้วก็ต้องไปดูกฎกติกาเพิ่มเติมเอาละครับคราวนี้มีเกมบันไดทำไมครับเดินล่าหาสมบัติให้เด็กๆได้ดูดังนั้นเกมนี้นะครับก็อาจจะทำไมครับไม่ยากจนเกินไปก็ให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนดังนั้นในเกมตารางนี้นะครับก็จะมีเส้นทางเดินก็จะคุ้นๆใช่ไหมเดินล่าหาสมบัติก็มีจุดเริ่มต้นอ่านว่าอะไรเนี่ยใครอ่านออกคำนี้จุดเริ่มต้นอ่านว่าอะไรนะจุดเริ่มต้นก็คือสตาร์ท นะครับเริ่มต้นนะเขามีป้ายปักไว้รอแล้วมีอุปสรรคด้านหน้านะมีเส้นทางเดินนะเริ่มต้นจากเท่าไหร่ครับ1
1: 2 3 4 5 6
0: 6 7
1: 8 9
0: 10นอกจากนี้มีอุปสรรคนะเขาก็มีป้ายอยู่เอ๊ะถ้าเดินมา6มาตกที่ตำแหน่งนี้ต้องทำไมเนี่ย
2: ถอยหลัง2
0: เขาบอกว่าอะไรครับ
2: ถอยหล
0: ั
2: ง9
0: เอ๊ะถอยหลังกี่ช่องนะ2ช่องถ้ามาตกตรงนี้นะแสดงว่าต้องถอยหลังแต่ถ้าทำไมครับมาตกช่องนี
2: ้
0: ถอยหลังอะไรครับ4ช่องชองอช่องไหมเอกช่องเห็นไหมครับก็มีแต่ละช่องนั้นเราก็จะใช้การทำไมครับทอยลูกเต๋าหรือโยนลูกเต๋าเอาละเดี๋ยวจะหาตัวแทนมาทดลองแข่งขันกันนะครับระหว่างตัวแทนผู้ชายกับตัวแทนผู้หญิงเอาละเดี๋ยวคราวนี้ต้องหาตัวแทนดูซิวันนี้เอาเลขที่เท่าไหร่ดีนะเอาเลขที่ผู้ชายเอาเลขที่10ใครเลขที่10ครับเอาละครับมงคลนะอ้าวเชิญน้องมงคลเลยผู้หญิงครูแม็กสุ่มเลขที่เลยเลขที่23ครับใครเอ่ยใบพลูเอาละครับอ้าวเป็นตัวแทนผู้ชายกับตัวแทนผู้หญิงนะครับโดยอุปกรณ์วันนี้นะครับของคุณครูแม็กก็จะใช้เป็นลูกเต๋านะครับแล้วก็จะกำหนดตัวเดินนะระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายให้เป็นตัวเดินสีน้ำเงินผู้หญิงให้เป็นตัวเดินสีอะไรครับสีแดงเดี๋ยวจะทำการทอยลูกเต๋าใครที่ได้แต้มมากกว่านะจะเป็นผู้ที่ได้เดินก่อนนะดังนั้นทอยลูกเต๋าครั้งแรกจะทำการทำไมครับดูก่อนว่าใครได้แต้มมากกว่ากันจะเริ่มเดินก่อนหลังจากนั้นพอเดินแล้วใครที่ไปทำไมครับผ่าน10ไปได้ก่อนจะเป็นผู
1: ้ชนะ
0: อ้าวเอาละครับต้องมาเชียร์เพื่อนๆแล้วว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงอ้าวเด็กๆพร้อมไหมครับพร้อมไหมเอ่ย
2: พร้อมแล้วอ้
0: าวพร้อมแล้วเดี๋ยวมาช่วยตรวจสอบนะครับว่าใครจะได้แต้มมากกว่ากันอ้าวเดี๋ยวไปที่จุดโยนลูกเต๋านะครับอ้าวเดินไปเลยนะครับอ้าวคราวนี้นะครับที่จุดโยนลูกเต๋าวันนี้ครูแม็กใช้ลูกเต๋านะครับเป็นลักษณะสีอะไรเนี่ยสีใสๆนะครับหน้าตาแบบนี้นะมีทำไมครับมีจุดระบุอยู่ด้านหน้าด้วยเดี๋ยวคราวนี้จะให้เพื่อนๆนะครับใช้ลูกเต๋าตัวนี้ในการที่ทำไมครับทอยหรือโยนบนโต๊ะนะเอานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครที่ทำไมนะได้แต้มเป็นไงครับมากกว่าจะเป็นผู้ที่เริ่มก่อนนะครับเอานะครับเริ่มนะอ้าวเดี๋ยวให้มงคลก่อนอ้าวโยนอ้าวเอาหน้าด้านบนนะเดี๋ยวครูแม็กทำไมครับหยิบให้ดูได้กี่แต้มเอ่ยได้กี่แต้มครับมงคลได้อะไรนะ2แต้มมาดูที่ใบพลูบ้างอ้าวใบพลูอ้าวหน้าด้านบนนะเอาหน้าด้านบนหน้าด้านบนครูแม็กหยิบให้ดูกี่แต้มเอ่ยกี่แต้มครับเอ๊ะใครมากกว่ากันเอ่ย
1: ใบพล
0: ูได้แต้มมากกว่ามงคลนะนะครับ5แต้มมากกว่ากี่แต้มนะ
1: 2แต้ม
0: 5แต้มมากกว่า2แต้มถามเพิ่มเติมนิดนึง A 5แต้มมากกว่า2แต้มอยู่กี่แต้มเนี่ย
1: 3แต้ม
0: กี่แต้มนะ
1: เ
0: อาละครับเรียนแล้วในเรื่องของการเปรียบเทียบนะดังนั้นน้องใบพลูได้แต้มมากกว่านะครับ3แต้มใครเริ่มก่อน
1: ใบพลู
0: ใครเริ่มก่อน
1: ใบพล
0: ูเริ่มก่อนนะครับอ้าวเดี๋ยวให้ใบพลูนะครับทอยอ้าวให้อยู่บนโต๊ะนะโยนลูกเต๋าโอ้โหได้กี่แต้มเอ่ยเนี่ยเดี๋ยวคุณแม็กยกให้ดูได้กี่แต้มครับได้กี่แต้มเอ่ยกี่แต้มนะบางคนมองปุ๊บตอบปั๊บเลยกี่แต้มครับ6แต้มนะครับบางคนมองปุ๊บตอบปั๊บเลยนะครับอันนี้เป็น6แต้มนะเอาละเดี๋ยวให้มงคลโยนบ้าง อ้าวมงคลโอ้โหกี่แต้มกี่แต้มกี่แต้มเอ่ยกี่แต้มครับมงคลโยนได้5แต้มอ่ะเดี๋ยวคุณแม็กบันทึกด้านบนให้นะผู้หญิงสีอะไรนะตัวเดินสีแดงผู้ชายสีน้ำเงินอ่ะเดี๋ยวคุณแม็กขึ้นไปบันทึกผลให้นะครับจะได้ดูได้ชัดเจนเอาละใบพูได้กี่แต้มนะใบพูได้6แต้มอ้าวมาดูก่อนมาดูก่อน6แต้มสีแดงนะเอาอยู่ตรงนี้มงคลได้กี่แต้มนะ5แต้มสีน้ำเงินเอแต่ของใบพูเพื่อนๆช่วยดูหน่อยของใบพูเขามีอะไรเขียนไว้นะใบพูได้กี่แต้มนะครับ6แต้มแต่ป้ายเขาบอกว่าไงเนี่ยแสดงว่าใบพลูต้องไปอยู่ที่ช่องไหนเนี่ยจาก6ถอยหลังไป2ช่อง2ช่องนะจาก6ถอยหลังไป2ช่องนะครับ1 2ต้องไปอยู่ที่เท่าไหร่ครับต้องไปอยู่ที่4อ้าวเยี่ยมๆๆอ้าวนะครับชัดเจนนะไปอยู่ที่4นะถอยหลัง2ช่องนะครับแสดงว่าตอนนี้ใครนำเนี่ย
3: มงคล
0: ใครนำครับเอาละมงคลนำนะเอาละคราวนี้รอบที่2นะครับเดี๋ยวเราจะทำไมครับโยนต่อคราวนี้ถึงคิวใครแล้วคิวของใบพลูอ้าวใบพลูโยนกี่แต้มกี่แต้มใบพลูโยนได้กี่แต้มครับกี่แต้มเนี่ยกี่แต้มเอ่ย2แต้มอ้าวมงคลมงคลบ้างกี่แต้มเอ่ยกี่แต้มครับ5แต้มนะอ้าวใบพูเมื่อสักครู่เท่าไหร่เอ่ยใบพู2มงคล5เดี๋ยวคุณแม็กไปบันทึกผลให้นะครับอ้าวมาดูที่ใบพูก่อนใบพูเดินเพิ่มอีกกี่ช่องนะเดินเพิ่มอีก2ช่องไปตกที่อะไรเนี่ยและเขาบอกว่าไงครับ
3: ถอยหล
0: ั
3: ง
0: 2ช่องแสดงว่าตอนนี้ใบพูอยู่ตรงไหนเนี่ย
3: 4
0: อยู่4ที่เดิมไหมครับ
3: ที
0: ่เดิมอ้าวคุณแม็กไม่ขยับนะอ้าวของมงคลจาก5ทำไมครับบวกอีกเท่าไหร่เนี่ยต้องไปอยู่ช่องไหนเนี่ย
3: 10
0: ไปอยู่ที่ช่อง10แต่กติกาบอกว่าทำไมนะคุณแม็กบอกว่าต้องเดินเลยผ่านช่องอะไรนะ10แสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้ชนะนะอ้าวลองมาดูกันว่ารอบต่อไปใครใครอ้าวรอบใครโยนครับรอบนี้ใบพลูอ้าวโยนให้อยู่บนโต๊ะนะอ้าวดูกี่แต้มเอ่ยกี่แต้มกี่แต้มนะอ้าว4แต้มอ้าวช่วยจำไว้ก่อนอ้าวมงคลโอ้โหกี่แต้มเอ่ยกี่แต้มครับ6แต้มอ้าวลองไปดูที่บันทึกผลกันนะครับใบพลูจาก4เดินอีกเท่าไหร่นะ
3: 2
0: อีก4ต้องไปอยู่ที่ช่องไหนเนี่ยต้องไปอยู่ที่ช่อง8เอ๊ะแล้วมงคลล่ะ6ต้องไปอยู่ช่องไหนเนี่ย10อะไรนะไปอยู่ที่ช่องเท่าไหร่นะ10เท่าไหร่นะ
3: 16
0: โอ้โหเยี่ยมเลยเดินไปไกลเลยใช่ไหมครับเพราะว่า10บวกอีก6เป็นเท่าไหร่นะ
3: 16
0: ใครเป็นผู้ชนะเอ่ยอ้าวปรบมือให้เพื่อนทั้งคู่หน่อยนะครับอ้าวเข้าที่ได้นะครับอ้าววันนี้ชัดเจนไหม
3: ช
0: ั
3: ดเจน
0: โยนลูกเต๋าได้เพิ่มเติมแต่ได้เดินไหมไม่ได้เดินเห็นไหมครับมีเหตุการณ์ที่โยนลูกเต๋าแต่ติดเงื่อนไขเด็กๆดูเงื่อนไขเขาดีๆเงื่อนไขเขาคือทำไมครับถอยหลัง2ช่องเดินได้เพิ่มก็จริงแต่ต้องถอยหลังนะครับเอาละจากเหตุการณ์แบบนี้นะเดี๋ยวเราทำไมครับลองมาดูว่าเอ๊ะประโยคสัญลักษณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะจะเป็นอย่างไรลองมาดูสถานการณ์นะครับอ้าวช่วยอ่านนิดนึง เขาบอกว่ายังไงเนี่ยเขาบอกว่าเขาถ้านักเรียนโยนลูกเต๋าได้ต่อแอร์มอตแต้มไม่โทร
1: แต
0: ้ม6เมื่อจากจุดเริ่มต้นไป6ช่องแล้วเจอข้อความให้ถอยหลัง2ช่องนักเรียนต้องวางตัวเดินที่ช่องหมายเลขใดเขาบอกว่าถ้านักเรียนโยนลูกเต๋าได้แต้มเท่าไหร่ครับ6เมื่อจากจุดเริ่มต้นเนี่ยไป6ช่องใช่ไหมเราก็ทำไมครับเดินตามที่ทำไมครับโยนลูกเต๋าได้แล้วเจอข้อความให้ทำไมนะถอยหลัง2ช่องเจอไหมครับเมื่อสักครู่นี้เจอไหมแบบใบพูเลยใช่ไหมแล้วเจอข้อความให้ถอยหลัง2ช่องคำถามนักเรียนต้องวางตัวเดินที่ช่องหมายเลขใดหมายเลขใดนะหมายเลขหมายเลข4ถูกต้องนะครับเพราะว่าจาก6เขาให้ถอยหลังเท่าไหร่ล่ะถอยหลัง2เหมือนของน้องใบพลูเมื่อสักครู่เลยเป็นกฎกติกาที่เขากำหนดนะอ้าวไปดูต่อเริ่มเดินจาก0เดินไปเท่าไหร่นะ6ต้องถอยหลังเท่าไหร่ล่ะ
1: 2
0: ไปอยู่ที่ช่องอะไรครับ
1: 4
0: ไปอยู่ที่ช่อง4แล้วถ้าอยู่ที่ช่อง9ล่ะ
1: ถอยหล
0: ั
1: ง4
0: เงื่อนไขเขาบอกต้องถอยหลังเท่าไหร่
1: 4
0: ต้องถอยหลัง4แล้วจะวางตัวเดินเนี่ยที่ช่องหมายเลขใด
1: 5
0: 6ช่องหมายเลขใดนะถอยหลัง4ถอยหลัง4อ้าวดูดีๆถอยหลัง4นะดูถอยหลังกี่ช่อง
1: 4
0: ครั้งที่1ครั้งที่
1: 2
0: ครั้งที่
1: 3
0: ครั้งที
1: ่
0: ครั้งที่อะไรเนี่ยถอยหลัง4ช่องแสดงว่าต้องไปหยุดที่ช่องอะไรครับช่องหมายเลข5ทันไหมเอ่ยเด็กๆทันไหมครับทันนะดังนั้นถ้าเดินไปตกที่หมายเลข9จะต้องถอยหลัง4ช่องนะครับก็จะต้องวางตัวเดินที่ช่องหมายเลขหมายเลข5อ้าวซึ่งแข่งขันเมื่อสักครู่ไม่มีใครตกที่หมายเลข9เลยใช่ไหมครับเราจึงไม่ได้เจอเงื่อนไขในข้อนี้นะครับแต่ก็ลักษณะคล้ายๆกันแหละนะครับถอยหลังก็ทำให้จำนวนลดลงนะครับเอาละคราวนี้จะให้นักเรียนเนี่ยหาผลลบแหละจากเมื่อสักครู่นี้ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับเราจะมาหาผลลบโดยใช้เส้นอะไรครับ
1: จำนวน
0: เอาละเอาละจากเหตุการณ์6ถอยหลัง2ได้เท่าไหร่นะเหลือ4ใช่ไหมคราวนี้ถ้าเป็นเส้นจำนวนคุณแม็กนำเหตุการณ์นี้มาเลย6เราก็ต้องเริ่มต้นนะจากอะไรล่ะครับ
1: 0
0: ไปที่อะไรอ่ะ0ไป6เห็นไหมครับคราวนี้ถอยหลัง
1: 4
0: จำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: ถอยหลังเท่าไหร่นะกี่ช่อง
1: 2
0: ช่องถอยหลังครั้งที่1ถอยหลังครั้งที
1: ่
0: เหลือเท่าไหร่ครับ
1: เหลือ
0: 4นะครับไม่ยากเลยจะเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างไรดีเนี่ย
1: 6
0: ลบด้วย2
1: เท่ากับ
0: 4ยากไหมครับยากไหมเนี่ย6มาจากไหนเอ่ยโยนลูกเต๋าได้6เดินไป6ช่อง2ล่ะ
1: จำนวนที่ถอยหลัง
0: เงื่อนไขที่เพิ่มเติมเพราะว่าไปตกช่อง6ต้องถอยหลังเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ช่อง6ลบด้วย2เหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 4
0: มาจากไหนนะ
1: จำนวนที่เหลือ
0: จำนวนที่ เหลืออยู่นะครับนั้นบนเส้นจำนวนนะดูดีๆ0มาที่6คือจำนวนที่เราทำไมครับมีทั้งหมดเงื่อนไขเขาบอกว่าถอยหลัง2 1 2จำนวนลดลงแล้วเหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือ4นะครับอ้าวตั้งใจดูดีๆนะอันนี้อ้าวไม่ยากไม่ยากนะครับอ้าวไปดูต่อเพิ่มเติม
1: 9
0: ถ้าไปตกช่อง9ต้องถอยหลังเท่าไหร่อ่ะ
1: 4ช่อง
0: ต้องถอยหลัง4ช่องเอ๊ะแล้วจะโยงยังไงดีเนี่ย
1: 9
0: จากไหนล่ะ
1: 0
0: ไปเด็กๆต้องโยงทำไมครับจาก0นะดูเป๊ะๆเลยนะ0ไปที่เท่าไหร่ครับไปที่9เพราะว่าเป็นไงครับเป็นแต้มที่เราถอยได้หรือตำแหน่งของตัวเดินเรา9ถอยหลังเท่าไหร่อ่ะ
1: 4ช่อง
0: ถอยหลัง4ช่องครั้งที่1ก็ไปอยู่ที่ช่องอะไรครับ8
1: 2
0: 7 6 5เอ๊ะถอยหลังกี่ครั้งอ่ะ1 2 3 4แสดงว่าต้องเหลือเท่าไหร่ล่ะ9ถอยหลัง4เหลือ
1: 5
0: เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5ลักษณะเดียวกันนะครับเนาะประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่าไงเอ่ย
1: 9ลบด้วย5 9ลบด้วย4เท่ากับ5
0: 9ลบด้วย4เท่ากับ
1: 5
0: เท่ากับ5 9ลบด้วย4เท่ากับ5เห็นไหมครับไม่ยากเลยนะหรือบางคนถนัดในเรื่องการนับถอยหลังดังนั้นถ้ามีเส้นจำนวนเนี่ยในเรื่องของการหาผลลบนะ9ลบด้วยอะไรครับ9ลบด้วยอะไรครับ9ลบด้วยอะไรนี่ๆๆ9ลบด้วย4บางคนถนัดอย่างนี้เลยนับถอยหลัง9ลบด้วย4 9แล้ว8 7 65เห็นไหมครับเอาออก4นับถอยหลังแบบนี้ก็จะได้ผลลบที่เหลืออยู่บางคนถนัดนับถอยหลังนะเอา9ไว้ในใจลบด้วยเท่าไหร่นะลบด้วย4แบบนี้ก็ได้นับถอยหลัง9 9แล้ว8 7 6 5นะครับก็อาจจะยากสำหรับเด็กๆที่ไม่มีเส้นจำนวนนะนับถอยหลังในเรื่องของการหาผลลบเนาะแต่ถ้ามีเส้นจำนวนมองปุ๊บโอ้ถอยหลัง4ไปหยุดที่เท่าไหร่ครับไปหยุดที่5เด็กๆก็จะมีเส้นจำนวนให้ดูก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็จะลดความผิดพลาดได้นะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ลองมาฝึกคิด
1: ลองทำ
0: ลองทำโดยจะให้นักเรียนทำไมครับหาผล
1: ล
0: บโดยใช้
1: เส
0: ้นจำนวนแต่เด็กๆหาได้อยู่แล้วผลลบ6ลบด้วยเหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 3
0: เหลือเท่าไหร่นะ
1: 3
0: บางคนตอบได้เลยนะครับก็ตัวเลขจำนวนไม่ค่อยยากแต่ถ้าใช้เส้นจำนวนใช้เส้นจำนวนทำยังไงเนี่ยมีใครทำได้ไหมครับมีใครทำนะ
1: จาก
0: ไหนนะ
1: จาก
0: 0
1: ไป
0: 6จาก0ไป
1: 6
0: อ้าวเดี๋ยวขอตัวแทนดีกว่านะครับตัวแทนอ้าวตังๆครับช่วยคุณแม็กนิดหนึ่งหาผลลบโดยใช้เส้นอะไรนะ
1: จำนวน
0: เริ่มจากไหนเนี่ย
1: ศูนย์
0: อ้าวศูนย์โยงขึ้นไปเลยไปไหนครับไปที่6แล้วทำไมต่อนะลบด้วยพอลบด้วย3เพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: ลดลงถอยหลังกี่ครั้
1: ง
0: ถอยหลัง3ครั้งอ้าวครั้งที่1ไปที่อะไรครับ5ครั้งที่2และครั้งที
1: ่
0: 3ไปหยุดที่อะไรเนี่ย
1: 3
0: อ้าววงล้อมรอบคำตอบหน่อยแสดงว่า6ลบด้วย3
1: เท่าก
0: ับ3เท่ากับ3อ้าวปรบมือให้ตังๆหน่อยนะครับเยี่ยมมากอ้าวเข้าที่ได้ก็เอามาเติมได้เลย6ลบด้วยอะไรนะ
1: 3เท
0: ่ากับ6ลบด้วย3นะครับเท่ากับ3นะอาจจะสูงไปเนาะเพื่อนอาจจะเขียนไม่ถึงนะครับไม่สวยงามไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวคุณแม็กแก้ไขให้เผื่อเด็กๆปลายทางนะครับจะได้ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะทวนอีกครั้งหนึ่งจาก0ไปที่เท่าไหร่เลย0ไป6ถ
4: ถอยหลัง

กี่ครั้งเพราะว่าลบด้วยอะไรล่ะลบด้วย3ลดลง3ครั้งครั้งที่1ไปอะไรเอ่ยไปอะไรครับ5ครั้งที่2ไปที่อะไรนะครั้งที่3

0: ถ้าเป็นตอบตอบนะก็เป็นการทบทวนเรื่องการเขียนเลขไทยไปด้วยในตัวนะครับยากไหมเนี่ยยากไหมยากไหมเอ่ยไม่ยากอ้าวมาดูต่อมาดูต่ออ้าวอ้าวเฉลยมีเฉลยให้ดูด้วยเหมือนไม่เอ่ยเหมือนไม่เอ่ย6ลบด้วยเลยนะ3เห็นไหมครับถอยหลังชัดเจนเหมือนกันเลยประโยคสัญลักษณ์ก็คือ6ลบด้วย3เท่ากับ3เห็นไหมครับมีเฉลยให้ดูด้วยเหมือนของต่างๆไหมนะเหมือนไหมครับเหมือนเลยนะครับก็ที่ครูแม็กนำลงไปเติมยากไหมเนี่ยไม่ยากไม่ยากอ้าวไปดูต่อข้อต่อไปข้อที่2เอาช่วยอ่านโจทย์ก่อน5ลบด้วย2เท่ากับอ้าวบางคนอาจจะยังตอบไม่ได้ก็เท่ากับเท่าไหร่ไว้ก่อนก็คือช่องว่างนะครับถ้าใช้เส้นจำนวนเอาละเอาละคราวนี้ขอด้านหลังบ้างขอด้านหลังบ้างเอาน้องหันษาครับน้องหันษานะอ้าวด้านหลังเชิญเลยช่วยครูแม็กนิดนึง5ลบด้วยอะไรนะ5ลบด้วย
1: 2
0: โอ้โหเริ่มต้นจากไหนครับเนี่ยเริ่มต้นจาก0นะครับไปที่เท่าไหร่นะ5ถอยหลังกี่ครั้งถอยหลัง2ครั้งมันอาจจะลื่นนิดนึงนะครั้งที่1ครั้งที่2ตอบเท่าไหร่วงล้อมรอบวงล้อมรอบให้หน่อยประโยคสัญลักษณ์ด้านล่างด้านล่างด้านล่าง5ขี้โล่งท้องป่องปอง5ลบด้วยลบด้วยอะไรนะลบด้วยลบด้วยอะไรเอ่ยลบด้วยอะไรครับลบด้วย2อ้าวแก้ไขไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่2 2เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ3นะครับอ้าวถูกต้องไหมเอ่ยอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับอ้าว5ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ3บางคนก็เอาลงไปเติมในนี้ได้ไหมได้ไหมในนี้ก็ได้นะครับยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ยากไหมเอ่ย
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะครับเอาละเฉลยนิดนึงดูซิเหมือนน้องหันษาหรือเปล่าเริ่มต้น0ไปที่อะไรครับ5ลบทำให้น้อยลงใช่ไหมพอน้อยลงลบด้วยอะไรล่ะลบด้วย2แสดงว่าน้อยลงเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ถอยหลังเลยครั้งที่1ครั้งที่2เราจะทำไมครับนับลดลงตามจำนวนของตัวลบโดยทำไมครับลดลงทีละ1เห็นไหมครับจาก5ลดลง1เป็น4ลดลงอีก1เป็นเท่าไหร่ครับเป็น3ก็วงล้อมรอบคำตอบเลยนะครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ5ลบด้วย2เท่ากับ
1: 3
0: เท่ากับ3ยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยก็ทำได้ทุกคนเลยนะครับอ้าวไปดูต่อข้อที่อะไรข้อที่3อ้าวอ่านโจทย์ให้หน่อย9
1: ลบ
0: 4
1: เท่าก
0: ับ 5เท่าไหร่
1: 5
0: อ้าวบางคนตอบได้นะครับ9ลบด้วย4 9ลบด้วย4ถ้าใช้เส้นจำนวนตามที่ครูแม็กสอนต้องทำไงก่อนเลยเนี่ย
1: 0
0: จาก0ไปไหน
1: ไป
0: 9 0ไป9
1: ถอยหล
0: ั
1: ง4
0: ถอยหลังกี่ครั้งนะถอยหลัง
1: 4
0: ครั้งถอยหลัง4ครั้งถอยหลังทีละทำไมครับก็คือลดลงทีละ1นั่นแหละครั้งที่1ลด1ลด
1: 2
0: 3
1: 3
0: 4เหมือนในเกมบันไดงูเลยใช่ป่ะหยุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: หย
0: ุ
1: ดที
0: ่5อยู่ที่5ประโยคสัญลักษณ์ช่วยหน่อย
1: ลบด้วย4เท่ากับ5
0: 9ลบด้วย

0: 二、四，เท่ากับ5อาจจะทำไมครับใช้เส้นจำนวนในการหาหรืออาจจะเอาความรู้เดิมมาช่วยหาก็ได้9ชูนิ้วขึ้นมา9ใช่ป่ะเอาออกใช้วิธีการเอาออกก็ได้นะเอาออกเท่าไหร่ล่ะเอาออก4ก็เอาออกไป4เหลือเท่าไหร่ล่ะมีอยู่9เอาออก4ใช่ไหมเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5หรือถ้ามีเส้นจำนวนเห็นไหมครับบางคนบอกถนัดการนับถอยหลังใช้การนับถอยหลังได้ไหมทำได้เอา9ไว้ในใจชูขึ้นมา4แล้วนับถอยหลังนะตามจำนวนของตัวลบ9นับถอยหลัง9แล้ว8 7 6 5เห็นไหมครับก็มีหลากหลายวิธีเลยในเรื่องของการหาผลลบนะครับอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเอาละครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราทำไมครับลองมาดูเฉลยนิดนึงเหมือนไหมเอ่ยจากศูนย์ไปที่อะไรนะ9ระมัดระวังนะโยงเส้นให้ตรงนะครับจากศูนย์ไป9ตามจำนวนของตัวตั้งลดลงทีละ1ตามจำนวนของตัวลบลดทีละ1เลย1ลดอีก1ลดอีก1ลดอีก1รวมกันเป็นลดทั้งหมด4เห็นไหมครับตามจำนวนของตัวลบเลยนะครับหยุดอยู่ก็คือที่คำตอบนั่นเองประโยคสัญลักษณ์ก็คือ9ลบด้วย4เท่ากับ5นะครับก็ไม่ยากเลยเอาละครับข้อที่4รวดเร็วเลยข้อนี้พร้อมกัน0ไปอะไรนะ
1: 7
0: 0ไป7ลบด้วย
1: 4
0: แสดงว่าลดลงเท่าไหร่นะลดลงทีละ1กี่ครั้งเนี่ยกี่ครั้ง4ครั้งอ้าวครั้งที่1
1: 2
0: ครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที
1: ่
0: 4ตอบเท่าไหร่เอ่ยจาก7ลดลง4เหลือ3ประโยคสัญลักษณ
1: ์
0: 7
1: ลบด้วย4เท่ากับ
0: 7ลบด้วย4เท่ากับ3ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเห็นไหมครับเด็กๆก็สามารถที่จะอธิบายได้นะครับเอาละครับข้อที่5โอ้มีให้ฝึกเยอะแยะเลยวันนี้8ลบด้วยเท่ากับบางคนตอบได้บางคนก็ยังตอบไม่ได้อ้าวใช้เส้นจำนวนช่วยหน่อย0ไป 8ลบด้วย2ก็จะลดทีละ1ทีละ1นะครับเนาะ8ลดลง1 7ลดอีก1 6ลดครบหรือยัง2ครั้งครบแล้วก็วงล้อมรอบนะครับตามจำนวนของตัวลบดังนั้น8ลบด้วย2เหลือเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: เหลือเท่ากับ
1: 6
0: ยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ให้เด็กๆนะครับนำแบบฝึกหัดที่2.19 ขึ้นมาเราจะฝึกฝนนะครับการผ่านแบบฝึกหัดต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.19 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเด็กๆเปิดไปหน้า180เท่าไหร่182หน้า182นะอ้าวเจอหรือยังอ้าวเจอแล้วชี้ที่คำชี้แจงคำชี้แจงนะอ้าวอ่านตามหาผลลบ
1: หาผลลบ
0: โดยใช้เส้นจำนวน
1: โดยใช
0: ้เส้นจำนวน

0: ันและเติมคำตอบ
1: และเติ มคำตอบ
0: อ้าวข้อที่1ดูนะเขามีโจทย์มาให้5ลบด้วยเท่าไหร่นะลบด้วย2เด็กๆเขามีเส้นจำนวนมาให้เขาโยงมาให้เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วเขาพร้อมกับทำไมครับโยงถอยหลังให้ด้วยตามจำนวนของตัวลบอ้าวถ้าใครไม่ฟังจะทำไม่ถูกดังนั้นเมื่อได้ผลลบแล้วอย่าลืมวงล้อมรอบคำตอบแล้วนำไปเติมนะในช่องว่างและตออบอตอบตอบเป็นเลขอะไรนะตอบเป็นเลขไทยนะครับมีทั้งหมด4ข้อเดี๋ยวให้เด็กๆลงมือทำได้เลยนะครับข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4นะครับอ้าวเด็กๆลงมือทำได้เลย

อย่าลืมวงล้อมรอบคำตอบด้วยนะถอยหลังนะครับหรือลดตามจำนวนของตัวลบแล้วนะอย่าลืมวงล้อมรอบแล้วก็นำไปตอบนะส่วนใครที่เสร็จแล้วอยากจะทำล่วงหน้านะครับไปดูที่ข้อที่2ได้เลยลักษณะคล้ายกันแต่เด็กๆต้องทำไมครับโยงเส้นด้วยตนเองนะตามตัวตั้งถอยหลังตามจำนวนตัวลบนะเอาให้สวยงามนะครับถอยหลังครบแล้วอย่าลืมวงล้อมรอบที่คำตอบด้วยนะ

วันนี้ง่ายๆมีแค่2หน้านะครับมีแค่2หน้าเดี๋ยวให้เวลานะ

ใครเสร็จแล้วนะทำต่อหน้าที่2ได้เลยแล้วเดี๋ยวเฉลยตรวจสอบพร้อมกัน

0: ้าวเดี๋ยวไล่เฉลยเลยนะตรวจสอบใครที่เสร็จแล้วช่วยหน่อยเอาข้อที่1 5ลบด้วยอะไรนะ5ลบด้วยเหลืออ้าวเขาทำไมครับโยงให้เรียบร้อยแล้วอ้าวตรวจสอบนะถูกหรือเปล่าวันนี้ง่ายๆเลยเติมตัวเลขอ้าวต่อข้อที่2ข้อ1ใหญ่นะหน้าแรกข้อที่2นะ6ลบด้วย4อ้าวเขาโยงมาให้แล้ว6ถอยหลังถอยหลัง1 2 3 4เหลือเท่าไหร่เอ่ย6ลบด้วย4เหลือเหลือเท่าไหร่เนี่ยถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆถูกต้องไหมครับตออบตอบอ้าวไหนใครถูก2ข้อแล้วอ้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากใครไม่ถูกแก้ไขนะครับอ้าวผ่านได้หรือยังผ่านได้เลยนะอ้าวแก้ไขเรียบร้อยปลายทางเรียบร้อยนะครับตรวจสอบและแก้ไขอ้าวไปดูข้อ3และข้อที่4ข้อที่3 8ลบด้วยอะไรนะ8ลบด้วย8ลบด้วย3อ้าวเขาโยงมาให้แล้ว8ถอยหลังหน่อยกี่ครั้งนะถอยหลังครั้งละทีละ1 1 2 3ตามจำนวนตัวลบเห็นไหมครับตอบเท่าไหร่เนี่ยตอบระมัดระวังนะหันหน้าให้ถูกนะลูกเลข5อ้าวไหนใครถูกข้อ3เยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวข้อ4ข้อ4อ่านโจทย์ให้หน่อย10ลบด้วย2เท่าไหร่เนี่ยโยงเส้นก่อนเลยจาก0ไป10เขาโยงให้แล้วนะถอยหลัง1 2ตอบ8ตออบตอบเป็นเลขไทยนะอ้าวหน้าแรกใครถูกหมดเลยยกมือโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากหลายคนเลยนะครับทุกคนเลยหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเลยใช่ไหมอ้าวไปต่อข้อที่ทำไมครับข้อที่2ให้ทำไมเนี่ยหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนอ้าวโจทย์ข้อแรกว่าไงเอ่ย9ลบด้วยเท่ากับเท่าไหร่นะอ้าวบางคนตอบได้แล้วแต่คราวนี้เขาไม่ได้โยงเส้นให้โยงเองจากไหนนะ0ไป9ที่เป็นตัวตั้งลบด้วยอะไรอ่ะลบด้วย3ลบด้วย3ลบด้วย3แสดงว่าถอยหลัง1 2 3ตอบอะไรเนี่ยตอบเท่าไหร่ได้เท่ากันไม่เอ่ยไหนใครถูกต้องข้อนี้ไหนใครถูกต้องข้อนี้ตรวจสอบเลยนะอ้าวข้อที่2เด็กๆครับข้อที่2เผื่อใครไม่ทันนะ8ลบด้วย2ก่อนอื่นเท่ากับเท่าไหร่ก่อนอื่นดูก่อนตัวตั้งเท่าไหร่นะตัวตั้ง8ก็โยงจาก0ไปหาตัวตั้งก่อนเท่าไหร่อ่ะ8เสร็จแล้วลบด้วยอะไรครับลบด้วย2แสดงว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: ถอยหลังกี่ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ตอบอุ๊ยคำตอบเป็นไงเนี่ย คำตอบ2ข้อเป็นไงเท่ากันเลยใช่ไหมครับตอบ6อ้าวข้อ1ข้อ2ไหนใครถูกเยี่ยมมากเยี่ยมมากสำหรับข้อที่3กับข้อที่4ให้ทำเองและเดี๋ยวครูตรวจสอบนะโยงเซ็ตบางคนอาจจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทายคาบส่งนะครับหรือใครที่เสร็จแล้วเด็กๆปลายทางก็สามารถนำส่งกับคุณครูของนักเรียนได้อ้าวคราวนี้ให้เก็บแบบฝึกหัดใครที่ยังไม่เสร็จเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะครับเนาะอ้าวเก็บแบบฝึกหัดขอ10วินาที10 9 8 76 5 4 3 2 1อ้าวหมดเวลาหมดเวลา2ตา2หูอ้าวใช้2ตาดูหูฟังนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้เป็นเรื่องอะไรนะการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนดังนั้นเราสามารถใช้เส้นจำนวนนะครับในการหาผลลบได้ตัวอย่างลองมาดูนะพ่อค้ามียางลบ9ก้อนขายไป7ก้อนพ่อค้าเหลือยางลบกี่ก้อน
1: 2ก้อน
0: บางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกก็ต้องใช้ทำไมครับเส้นจำนวนเข้ามาช่วยนะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ9ลบด้วย7เนาะก็โยงเลยจากตัวตั้ง0ไปที่อะไรครับ9ขายไปลบด้วยอะไรล่ะ7ก็ทำไมครับลดลงทีละ1กี่ครั้งเนี่ยลดลงทีละ1กี่ครั้ง
1: 1
0: กี่ครั้ง7ครั้งจามจำนวนของตัวลบนะครับนั้นหยุดที่เท่าไหร่ก็เป็นผลลบนั่นเองนะครับดังนั้น9ลบด้วย7ได้เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเท่ากับ2นะครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์การลบก็คือ9ลบด้วย7เท่ากับ2ก็ฝากนะครับเด็กๆนะใครที่ยังนับถอยหลังไม่คล่องอาจจะทำไมครับใช้เส้นจำนวนนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยในการหาผลลบได้ก็ต้องฝากเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางกลับไปทำไมนะทบทวนความรู้นะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะเราก็จะทำไมครับมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบดังนั้นครั้งหน้าเราจะเรียนรู้นะครับทั้งการบวกแล้วก็การลบเลยนะครับก็ฝากเด็กๆนะกลับไปทบทวนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Safety Kit Stone ความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา
1: โอ้ยเตียงห้องหนูเลยนะ
2: สวยจังเลยมีตุ๊กตาด้วย
1: นุ่มด้วย
2: ชุ่มจังเลยอย่าถูกใจ
1: กรดได้เลย
2: เฮ้ยวิวสวยจังเลย
1: เอาพี่ครูจะไปไหน
2: โอ
1: ้
2: โห
3: เลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
4: เข้าใจค่ะ
3: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นไปมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
1: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
3: ดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
4: ค
3: ่ะอ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
4: ่
3: วนถ
4: ู
3: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่ไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
4: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
1: แม่
4: เลี้
1: ยงแบบพี่เบฟูหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบฟู
3: ดีแล้วจ้า
4: ไม่เป็นไร
3: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
4: ป
3: วดหัวแล้วหนูล่ะ
1: ปวดตรง
3: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
4: อันนี้เหรอคะยาแก้ปวดห
3: ั
4: ว
3: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแล้วแต่ห้ามทานเองนะ
5: เอาสำหรับเด็กแม่ไม่เพียงก็พอลูก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เทวสถานโบสถ์พราหมณ์และเสาชิงช้ากลางพระนครตามคติความเชื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูและคติธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ในการปกครองมาแต่โบราณนับแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาเป็นราชธานีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์ทั้งศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ไว้คู่กันเช่นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างเทวสถานประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรพระนารายณ์และเทพบริวารดังมีพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในพระราชนิพนธ์คำนำในพระราชพิธี12เดือนว่าพระราชพิธีซึ่งมีสำหรับพระนครที่เคยประพฤติมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันนี้อาศัยที่มาเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งมาตามตำราไสยศาสตร์ที่นับถือพระเป็นเจ้าพระอิศวรพระนารายณ์อย่างหนึ่งมาตามพระพุทธศาสนาแต่พิธีที่มาจากเหตุทั้งสองอย่างนี้มาคละระคนกันเป็นพิธีอย่างหนึ่งขึ้นก็มีด้วยอาศัยเหตุที่แต่เดิมพระเจ้าแผ่นดินและชาวพระนครนับถือศาสนาพราหมณ์การใดๆซึ่งนับว่าเป็นสีสวัสดิมงคลแก่พระนครตามคัมภีร์ไสยศาสตร์ก็ประพฤติเป็นราชประเพณีสำหรับพระนครตามแบบอย่างนั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ตามแบบอย่างราชธานีแต่ครั้งโบราณประกอบด้วยอาคารสามหลังเรียงกันคือสถานพระอิศวรประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรรูปศิวลึงพระอุมาและเสาชิงช้าสำหรับประกอบพิธีช้างหงส์ในพระราชพิธีตรียัมปวายตรีปวายในเทศกาลปีใหม่ของพราหมณ์สถานพระพิฆเนศสถานพระนารายณ์ประดิษฐานพระนารายณ์พระลักษมีพระมเหสวรีอยู่ในบุษบกสามองค์เคียงกันโลชิงช้าซึ่งเป็นการจำลองพระอิศวรเป็นเจ้าเข้ามาเยี่ยมโลกโดยมีนาลิวันแทนโลกบาลทั้งสี่พิธีโลชิงช้าได้ยกเลิกไปภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475ปัจจุบันเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ได้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของราษฎรชาวบ้านสืบเนื่องมา

ฟื้นฟูราชพิธีและราชประเพณีโบราณเพื่อสืบสานการมงคลแห่งพระนครพระราชพิธี12เดือนที่มีมาในพระราชกำหนด

กฎมณ์เทียนบานและราชประเพณีโบราณมาแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยาซึ่งพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงปฏิบัติและถือว่าเป็นการมงคลสำหรับพระนครเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงตั้งราชธานีใหม่กรุงเทพมหานครแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สอบค้นตำราแบบแผนธรรมเนียมเก่าเพื่อฟื้นฟูจัดขึ้นไว้มิให้สูญหายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับยุคสมัยเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเต็มตามตำราเพื่อเป็นแบบแผนสืบมาพระองค์ทรงโปรดให้รักษาราชประเพณีไว้อย่างครบถ้วนดังเช่นพระราชพิธีเนื่องด้วยการสถาปนาพระราชวงศ์ให้ดำรงพระอิสริยยศพระอิสริยศักดิ์ทรงมีพระราชดำริให้จัดการพระราชพิธีพระราชทานในโอกาสมีพระชนษาควรที่จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณตามลำดับคือพระราชพิธีโสกันเจ้าฟ้าโปรดให้จัดขึ้นโดยคราวแรกพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีตามที่เจ้าฟ้าพินทวดีพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงแนะนำวิธีการไว้ในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชพิธีทรงผนวดโปรดให้จัดพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและสมเด็จพระเจ้าหลานเธออีกสองพระองค์พร้อมกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งได้เกิดราชประเพณีการอุปสมบทนาคหลวงสืบมาจนตราปัจจุบันพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในเดือน6ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาพลเทพผู้ดำรงตำแหน่งเกษตราธิบดีเป็นผู้แรกนาออกไปทำพิธีณโรงพระราชพิธีทุ่งวัดสะเกดทุ่งส้มปล่อยซึ่งภายหลังย้ายมาทำพิธีที่สนามหลวงดังที่มีรูปเทวดาและพระพุทธรูปปางขอฝนซึ่งสร้างมาแต่สมัยรัชกาลที่1เชิญออกมาตั้งในมณฑลพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญมาจนตราบทุกวันนี้พระราชพิธีประจำเดือน5และเดือน10คือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาหรือพระราชพิธีศรีสัจจปาณการถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจาแต่เดิมในสมัยกรุงเก่าข้าราชการถือน้ำที่วัดพระศรีสันเพชรและพระวิหารพระมงคลบพิตรแล้วนำดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปถวายบังคมพระเชษฐบิดรซึ่งเป็นพระพุทธรูปพระเจ้าอู่ทองคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ซึ่งได้สร้างกรุงทวารวดีศรีอยุธยาจากนั้นจึงถวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ไขแบบธรรมเนียมใหม่ให้ข้าราชการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก่อนแล้วจึงนำธูปเทียนไปถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแทนพระเชษฐบิดรภายหลังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในรัชกาลก่อนแล้วจึงมากราบถวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินณท้องพระโรงโดยพร้อมเพรียงกันพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งโปรดให้ฟื้นฟูพระราชพิธีและพระราชประเพณีโบราณขึ้นในกรุงเทพมหานครย่อมทำให้ราชธานีแห่งใหม่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งถาวรวัตถุถาวรมงคลสถานศิลปวัฒนธรรมและการมงคลสำหรับพระนครซึ่งเป็นประดุจรัตนอาภรณ์ประดับพระนครและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันประมาณค่ามิได้แห่งประชาชนและสยามประเทศ

การพระเมรุสมัยแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ภาพจิตรกรรมในพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ตอนพิเภกจัดงานศพให้ทศกัณฐ์อย่างยิ่งใหญ่มโหฬารสมกับเป็นพระยายักษ์ใหญ่แห่งกรุงลงกานั้นผู้รู้อธิบายว่าแท้จริงแล้วภาพเขียนตอนนี้คือหลักฐานการพระราชพิธีงานพระเมรุครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ประดิษฐานพระบรมศพในพระมหาปราสาทจนถึงได้อัญเชิญพระบรมโกศเหนือพระพิชัยราชรถโดยกระบวนอิสริยยศไปยังพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงณทุ่งพระสุเมนซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้เรียกว่าท้องสนามหลวงในเวลาต่อมารายละเอียดของงานพระสุเมนในภาพจิตรกรรมให้ความรู้ทั้งในส่วนที่เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมการประดับตกแต่งและมหรสพเครื่องเล่นต่างๆซึ่งสอดคล้องกับคำพรรณนาอยู่ในโครงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวงพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศรีสุเรนทรเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้จัดการพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีพร้อมกันเมื่อพุทธศักราช2339พรรณนาลักษณะของพระเมรุที่สืบทอดจากพระเมรุครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ว่ากำหนดเมนทิศท้วนอัสดารายรอบเมนเอกาใหญ่ชั้นยนปรางกุดาปรากฏเมฆรายรอบระเบียงนั้นแบ่งไว้จังหวะงามเมนแทรกเมนทิศทั้งเมนกลางสวมเครื่องเรืองรองรางเรือฟ้าบนดาสุพรรณพางทองสุกสรรพสิ่งพจงจ้าแจ่มแจ้งจรัสหนการพระเมรุครบตามตำราในสมัยรัตนโกสินทร์ครั้งแรกนี้เป็นโอกาสให้ได้ทรงสถาปนาพระโกศพระยานมาตรราชรถทั้งปวงเพื่ออัญเชิญพระบรมศพพระศพโดยขบวนพระอิสริยยศตามโบราณราชประเพณีในเวลาต่อมาซึ่งผู้คนในครั้งนั้นยังมีความเชื่อว่าไม่เป็นมงคลที่จะทำไว้ล่วงหน้าเช่นพระโกศทองใหญ่สร้างเมื่อปลายรัชกาลพุทธศักราช2351ทรงโปรดให้นำทองหุ้มพระโกศกุดันทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสองพระองค์มาทำพระโกศองค์นี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระอาลัยมากทรงโปรดให้นำพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้เป็นคราวแรกจึงมีพระราชประเพณีนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่ราชรถพระยานมาตรและพระเมรุมาตรซึ่งเป็นงานช่างชั้นสูงเนื่องด้วยการพระเมรุทรงเสด็จสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชสู่สวรรคาลัยจึงได้รับการสืบทอดไว้เป็นมรดกทางสปกรรมที่ล้ำค่ามาแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

การอัญเชิญพระศรีศากยมุนีจากกรุงสุโขทัยพระพุทธรูปอันใหญ่พระพุทธรูปอันรามตามศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชน่าจะหมายถึงพระศรีศากยมุนีประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยด้วยทรงพระราชดำริว่ากรรมแดดกรรมฝนหาผู้พิทักษ์รักษาที่สุโขทัยมิได้การอัญเชิญเป็นงานใหญ่ที่ชาวกรุงตื่นตาตื่นใจยิ่งนักภาพพระราชพงศาวดารที่เขียนเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองที่หน้าตำหนักแพพร้อมโครงพรรณนาความที่เป็นพระราชปณิธานว่าพระกบลปราโมทด้วยศรัทธาดำริจะสร้างอาวาสไว้ภายในพระนคราสันเทพสถานแห่ชูเชิดพุทธศาสตร์ให้รุ่งเร้าเรืองเจริญเมื่อมีการฉลองพระพุทธรูปครบ3วันแล้วโปรดให้ชักลากบนตะเข้จากท่าช้างไปยังโรงชั่วคราวเพื่อหล่อแก้ให้งามสมบูรณ์ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารหลวงกลางพระนครคือวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารเช่นเดียวกับวัดพนัญเชิงที่พระนครศรีอยุธยาเนื่องจากพระศรีศากยมุนีมีขนาดใหญ่โตเกินกว่าจะเชิญผ่านประตูที่ท่าช้างได้จำเป็นต้องรื้อประตูพระนครด้านนี้ออกเมื่อผ่านแล้วจึงสร้างขึ้นใหม่ท่าช้างที่ซึ่งเชิญพระขึ้นจึงเรียกว่าท่าพระอีกชื่อหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งโปรดให้ชักเลื่อนพระศรีศากยมุนีทางสถลมากนั้นกรมหลวงนรินทรเทวีทรงบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุความทรงจำว่าโปรดให้ตั้งเครื่องนมัสการที่หน้าวังหน้าบ้านร้านต้นตลาดไปตลอดทางและเป็นขณะที่ทรงพระประชวรแต่ก็ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินตามขบวนแห่พระด้วยพระบาทเปล่าจนถึงพระพลาเมื่อยกพระขึ้นที่เสด็จกลับออกพระโอษฐ์ว่าเพียงได้ยกพระให้ถึงที่สิ้นธุระเท่านั้นแล้วพระศรีศากยมุนีได้ประดิษฐานเป็นพระประธานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามใหญ่กลางพระมหานครตามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตั้งพระทัยไว้แล้วทุกประการสมดังพระราชปณิธานตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนา

รุงเทพพระมหานครเบิกฟ้าแห่งสยามความพรรณนาโครงนิราชนรินทร์บ่งบอกให้รู้ว่าพระราชภารกิจอันหนักยิ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในการสร้างกรุงเทพมหานครให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นได้สำเร็จลุล่วงโดยบริบูรณ์แล้วทั้งในส่วนที่เป็นถาวรวัตถุสถานและความมั่นคงทางจิตใจของอาณาประชาราษฎรอยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเรือสิงหาดปรางรัดบันเจิดล่าบุญเพลงพระหากสันสาดรุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองเรืองไตรรัตน์พ้น

พันแสงรินรถพระธรรมแสดงข้ามเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแก่นล่าหลากสวรรค์พระมหาปราสาทพระมหาราชมณฑลสถานวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระอารามในพระบรมมหาราชวังล้วนวิจิตรงดงามยิ่งเป็นประหนึ่งรัตนมณีอันล้ำค่าและเป็นหลักของแผ่นดินใหม่ให้ราษฎรได้ยึดมั่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของบ้านเมืองอีกทั้งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐานณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ทรงมีพระราชศรัทธาให้สร้างเครื่องทรงฤดูฝนและฤดูร้อนถวายส่วนเครื่องทรงฤดูหนาวนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างถวายในภายหลังเกิดเป็นพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรครบทั้งสามฤดูเป็นที่เจริญพระราชศรัทธาในสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าตราบมาจนถึงปัจจุบันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะพระอารามมากมายทั้งทำนุบำรุงพระภิกษุสงฆ์สังคายนาพระไตรปิฎกอันเป็นหลักให้เกิดการสืบต่อพระบรมพุทธศาสนากำกับจิตใจและศีลธรรมจรรยาของอนาราษฎรพระอัจฉริยภาพในด้านการปกครองทรงโปรดให้รื้อฟื้นราชประเพณีอันดีงามแห่งพระราชสำนักอย่างครบถ้วนเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองทรงโปรดให้รวบรวมตรวจสอบชำระกฎหมายกฎระเบียบต่างๆเป็นกฎหมายตราสามดวงและตราไว้เป็นหลักแห่งการบริหารราชการแผ่นดินให้ร่มเย็นและมั่นคงสืบมาพระปรีชาสามารถของกษัตริย์นักรบทรงนำทัพต่อสู้ปกป้องพระราชอาณาเขตและประชาชนตลอด27ปีแห่งการครองราชทรงส่งเสริมสัมพันธภาพเริ่มพระราชไมตรีทางการค้ากับประเทศต่างๆเช่นจีนโปรตุเกสเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของบ้านเมืองยิ่งกว่านั้นตลอดช่วงเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงทุ่มเทบำเพ็ญพระราชกิจทรงงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนที่ชลาพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยข้างตะวันตกทุกวันจวบจนถึงวันพฤหัสบดีเดือน9แรม13ค่ำตรงกับวันที่7กันยายนพุทธศักราช2352พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงสวรรคตสิริพระชมพรรษาได้72พรรษาทรงเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์ทรงประดิษฐานพระบรมราชวงศ์จักรีทรงสร้างทรงปกป้องทรงรักษาพื้นแผ่นดินให้สยามประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบทอดเป็นแผ่นดินให้ลูกหลานไทยได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขตราบมาจนถึงทุกวันนี้และตลอดไปพระมหากรุณาธิคุณนี้จะจารจารึกตราตรึงอยู่ในสยามประเทศพื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ชั่วนิจนิรันดร์กาล

สวัสดีครับข่าวการเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่หลายๆแห่งในประเทศไทยสร้างความแตกตื่นกันไปทั่วนะครับแล้วหลุมยุบเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะไปทำความเข้าใจ

0: กับเรื่องที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆไปพร้อมๆกันครับโลกของเราประกอบไปด้วยชั้นดินแล้วก็หินต่างๆมากมายนะครับเริ่มต้นจากแกนโลกที่เป็นหินหลอมละลายต่อมาด้วยชั้นหินดินดานแล้วก็ชั้นหินลักษณะต่างๆจนถึงเปลือกโลกหรือพื้นดินที่เรายืนอยู่ตรงนี้แหละครับซึ่งประกอบไปด้วย
1: หินอัคนีครับเป็นหินที่เกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืดหรือลาวาครับหินบาซอครับมีเนื้อละเอียดเกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลกหินบาซอจะมีสีดำหรือสีเทาครับหินอีกชนิดหนึ่งที่พบมากก็คือหินปูนเป็นหินในกลุ่มหินตะกอนเกิดจากการทับถมซากของสิ่งมีชีวิตและกระดองของสัตว์ทะเลมีอยู่ใต้ดินกระจายไปทั่วโลกมีคุณสมบัติเป็นหินที่ละลายน้ำได้ง่ายครับบริเวณใต้พื้นโลกหลายแห่งมีหิน3ชนิดนี้เป็นส่วนประกอบหลักเพื่อให้พื้นดินแข็งแรงครับ
2: แต่นะคะทางที่ใต้โลกก็มีแต่หินแข็งๆทั้งนั้นทำไมถึงเกิดหลุมยุบได้ล่ะคะ
0: จุดเริ่มต้นก็เป็นเพราะน้ำครับโลกของเรารับน้ำลงสู่ใต้ดินได้2ทางครับ1ก็คือเมื่อฝนตกนะครับน้ำก็จะดูดซึมผ่านชั้นดินลงมาที่ใต้ดินกับ2นะครับน้ำซึมเข้ามาตามรอยแยกรอยเลื่อนต่างๆใต้ดินและน้ำเหล่านี้ที่อยู่ตามชั้นดินนะครับเรารู้จักกันดีแล้วก็เรียกว่าน้ำบาดาล นั่นเองครับโอ้โหถูกต้องครับแต่ว่ายังไม่ถูกทั้งหมดนะครับเพราะว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้อาจจะทำให้ดินยุบได้ก็จริงแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากหลุมยุบนั้นก็เป็นเพราะว่าน้ำฝนผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์ครับเมื่อผสมกันแล้วก็กลายเป็นกรดอ่อนๆครับไหลซึมลงมาใต้ดินนะครับแล้วเจ้ากรดอ่อนๆนี่แหละครับไปกัดเซาะหินปูนครับทำให้หินปูนนั้นหายไปครับพื้นที่บริเวณนี้ก็จึงกลายเป็นโพรงครับเมื่อรับน้ำหนักเช่นบ้านรถยนต์จำนวนมากเนี่ยก็เริ่มรับน้ำหนักไม่ไหวครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบนี้ครับปรากฏการณ์หลุมยุบครับ
1: หลุมยุบหลุมยุบหลุมยุบหลุมยุบทำเป็นดินเป็นวงธรรมชาติฉันต้องงงเพราะเป็นดินร่วงไหลหล่อนหลุมยุบไม่ได้เกิดจากความฟุกไม่ใช่เรื่องเล่นสนุกธรณีจะมาฉุดหลุมยุบธรณีเป็นหลุมลึกเกิดจากการหินปูนซุดเพราะว่าน้ำกัดซ้อลึกหลุมยุบเพราะหินปูนมันโดนกดชั้นดินเลยสะดุดหลุดหล่นลงมาเป็นฟุตลักษณะของหลุมยุบนั้นจะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไปนะครับบางทีก็เป็นวงกลมบางทีก็เป็นวงรีมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่1ถึง200เมตรครับและมีความลึกตั้งแต่6ถึง20เมตรครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าบริเวณไหนบ้างที่จะเกิดหลุมยุบจะได้ระวังไว้ครับ
0: เรารู้ได้แน่นอนครับเพราะว่านักธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรธรณีได้สำรวจพื้นดินบริเวณประเทศไทยไว้เรียบร้อยแล้วครับพื้นดินที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นจุดแดงๆเนี่ยเหล่านี้เป็นพื้นดินที่มีหินปูนอยู่ด้านใต้เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็มีอยู่หนาแน่นบริเวณตอนล่างของประเทศไทยแล้วก็มีกระจายอยู่ตามจุดต่างๆครับพื้นดินบริเวณเหล่านี้แหละครับที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆว่าเกิดเหตุการณ์หลุมยุบขึ้นเพราะว่าใต้พื้นดินเหล่านี้เป็นหินปูนอยู่ด้านล่างจำนวนมากนั่นเองครับ
1: อันนี้คือบริเวณที่เคยเกิดหลุมยุบในประเทศไทยนะครับ
0: สาเหตุที่บริเวณนี้เกิดหลุมยุบขึ้นบ่อยครั้งก็เป็นเพราะว่ามีแนวรอยเลื่อนคลองมะลุ่ยแล้วก็แนวรอยเลื่อนระนองทาบทับอยู่พอดีเลยครับ
1: น้ำทะเลก็เลยซัดเข้ามาจากรอยแยกในรอยเลื่อน2รอยนี้นี่เอง
0: ถูกต้องแล้วครับหินปูนใต้ดินเกิดการกัดเซาะจนเป็นโพรงจำนวนมากก็เลยทำให้เกิดเป็นหลุมยุบอย่างที่มีข่าวที่เราเห็นนั่นเองครับส่วนเหตุการณ์หลุมยุบตามที่อื่นๆนะครับบางครั้งก็อาจจะเกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วมหรือบางแห่งก็อาจจะเกิดจากการที่มีการก่อสร้างไม่สมบูรณ์ก็ได้ก็เป็นหน้าที่ที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องค้นหาคำตอบที่แท้จริงครับหลังจากปี2547ปรากฏการณ์หลุมยุบได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งครับเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเลอันดามันจนทำให้โพรงหินปูนขนาดใหญ่ขยายตัวนะครับจนมีขนาดใหญ่มากขึ้นจึงทำให้เกิดหลุมยุบเกิดขึ้นตามมาเป็นจำนวนมากครับข้อควรระวังก็คืออย่าเป็นไทยมุงครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราได้นะครับถ้าหากว่าเราพลัดตกลงไปในหลุมยุบถึงชีวิตทีเดียวนะครับนี่คือความรู้เรื่องหลุมยุบที่วิตามินข่าวนำมาฝากในวันนี้ครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ

0: าจะกล่าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการบางระกำโมเดลค่ะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรโมเดลนี้น่าสนใจอย่างมากนะคะไปติดตามกันค่ะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วงการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำริมากกว่า 5,000 โครงการ 3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นการทำงานเลยเป็นคณะทำงานอยู่ในคณะทำงานท่าประสงค์ใดต้องมีท่านจริจุนยานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็ได้เอ่ยถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่นำแผ่นกราฟมาแผ่นหนึ่งมาอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าถ้ารู้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็สามารถจะประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยาหลวงท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลงไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนั้นก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานน้ำของกรมชลประทานที่สามเสนนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานก็นำประธานคณะกรรมการท่าประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลท่านถึงผลรองท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำมาในแม่น้ำเจ้าพระยามากจนล้นฝั่งลองไปดูซิน้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไร

กลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาที่จะศึกษาว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันหลากแล้วมันจะท่วมอย่างไรเป็นการศึกษาน้ำร่องโดยได้พูดถึงว่าเอาโครงการเอาพื้นที่เกษตรมาสำหรับพื้นที่รับรองโดยยึดเอาพื้นที่ในทุ่งไม่ใช่ทุ่งวรรณกรรมนะทุ่งบางบานมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นข้าราชการกรมชลที่เกี่ยวข้องวรรณศักดิ์ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับรองเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบต้องตระหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งวรรณกรรมประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้นต้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูก2ครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ำในช่วงน้ำหลากเนี่ยเข้าไปในทุ่งประการที่3ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ำป้องกันน้ำว่าเพราะพื้นที่ที่ต่ำถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ำก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอนก็มีคันบังคับน้ำไม่ให้น้ำเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในขันกั้นน้ำเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ำท่อระบายน้ำเป็นระยะสำหรับนำน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนาไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54มหาอุทกภัยช่วงนั้นบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทางการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆเลยก็คือในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยดูซิไปศึกษาดูซิว่าจะเอาน้ำสักประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงที่น้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะตรงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของนักทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของภูมิสังคมเป็นหลักจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีทั้งหมด13ทุ่งด้วยกันอยู่เจ้าพระยาตอนบนหนึ่งก็คือทุ่งวรรณกรรมและอีก12ที่อยู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดนี้ประมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,500,000 ไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไว้ได้ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือปี60จากที่ได้รูปแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกทุ่งเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งวรรณกรรมด้วยแต่ทุ่งวรรณกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับขยายลงไปในพื้นที่อีก12ทุ่งแต่ลุ่มเจ้าพญาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอด

การวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ยก็เพื่อในการครับตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการวรรณกรรมโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากจากแม่น้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในช่วยในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆนะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะครับทำให้โครงการวรรณกรรมโมเดลค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างครับอย่างปีนี้นะครับปี2567ครับเกิดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมนะครับเราก็ใช้โครงการวรรณกรรมโมเดลนะครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่าเราก็มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านมานะครับทำให้จัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งวรรณกรรมเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งน้ำตัวนี้ครับก็เป็นน้ำที่ใช้ในการตัดยอดน้ำเพื่อลดอุทกภัยและเป็นการหน่วงน้ำนะครับไม่ให้น้ำปริมาณมากนะครับมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างสำคัญของโครงการวรรณกรรมโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับและให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนั่นคือเป็นประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ก่อนเกิดบรกรรมโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่สองฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาไปต้นมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมสายเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบรกรรมโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็

0: ถูกขังอยู่ที่ประจําเหมือนเราเคยได้กินคําว่าบางระกรรมคนบางระกรรมคือระกรรมเพราะว่าน้ําท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกใน1รอบปีนึงเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทํานาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกรรมโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษายนเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันเพราะบางระกรรมโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อๆไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการวางกรรมโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไผ่ชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็นพื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะฮะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัสซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บต่อซังได้การหมักบ่มให้เต็มที่เพราะในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดแล้วสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้นตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกรรมโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เป็นโครงการหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชสวนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากทรงทราบข้อมูลว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดแคลนอาหาร
1: ทรงอ่านหนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นนิตยสารซึ่ง UN เนี่ยเป็นคนเขียนซึ่งในเนื้อหานั่นก็คือพูดถึงเรื่องการจัดทำฟู้ดแบงค์พระองค์ท่านนะถ้าอยากจะให้ทำในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ทำเนี่ยจะทำแบบเนี้ยที่ฝรั่งเขาเขียนไว้เนี่ยทำนองเนี้ยจะได้หรือไม่นะครับซึ่งทางคณะทำงานก็ได้กล่าวบังคมทูลไปว่าน่าจะกระทำได้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่าพระบาทอยู่หัวได้เตรียมไว้หมดแล้วแหล่งน้ำป่าชุมชนเนี่ยเรามีพร้อมหมด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2522ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมีหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งในนั้นคือบ้านนาป่าแปกจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารอาหารชุมชนโครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่าโดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลพื้นป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือแหล่งเงินออมและให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
1: ในภาพรวมที่จะเป็นต้นแบบของเรื่องฟู้ดแบงค์และเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยดีป่าเกิดดีขึ้นอะไรที่เป็นต้นแบบได้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจแต่เราทำเนี่ยพื้นฐานเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นความพอใจของประชาชนว่าเขามีขีดความสามารถได้แค่นี้ทำแค่นี้เขาเพียงพอละนอกจากว่าจะมีปัจจัยอื่นไปกระตุ้นเช่นมีการสั่งผลิตผักมากเนี่ยตอนนี้ซึ่งทางโครงการกำลังดำเนินการอยู่นะฮะได้ให้แนวทางไปขณะนี้ก็ได้ประชุมราษฎรและหาจำนวนแต่ว่าการที่เราจะหาจำนวนราษฎรมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเกษตรเนี่ยต้องชี้แจงกับชาวบ้านว่ามาร่วมโครงการผักปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นต้องหาตลาดให้เขาเมื่อมีตลาดสั่งเข้ามามากเนี่ยชาวบ้านเขามีรายได้เขาก็จะปลูกโดยปริยายแต่ว่าเราไปส่งเสริมด้วยแล้วถ้าการตลาดไม่ดีก็ขอระดับขั้นต้นว่าขอให้เขากินกันในชุมชนพอเลี้ยงกันในชุมชนเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าปัจจัยแล้วแม่งสอนบางทีก็ลำบากการขึ้นลงนะครับเดินดันเดินทางอะไรต่างเนี่ยก็พยายามปรับอยู่พยายามปรับแล้วอีกทางนึงทางก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่จะได้ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันนะครับ
0: ชุมชนแหล่งน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจังป่าไม้แหล่งน้ำหวนคืนความอุดมสมบูรณ์ผลจึงกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกื้อกูลกัน

0: วันนี้สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธจังหวัดนราธิวาสร่วมมือร่วมใจทอผ้าฝ้ายกันอย่างแข็งขันพวกเขารู้ว่าผ้าฝ้ายทอมือเหล่านี้จะถูกนำไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้าจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานับ10ปีในฐานะนายทหารรักษาพระองค์โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วยความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดสะท้อนภาพความสำเร็จและความเข้มแข็งของชุมชนดังพระราชประสงค
1: ์คือเราก็ภูมิใจที่ท่านเสด็จมาที่นี่ท่านก็ได้รับสั่งว่าจะรื้อฟื้นเป็นกี่กระตุกสมัยใหม่ให้ก็รวบรวมสมาชิกข้าวได้ประมาณ17คนค่ะก็มาทำสมาชิกเข้ามาเราก็คือแนะนำกันถ้าใครทำไม่ได้เราก็ช่วยกันดูแลกันเองค่ะการรวมกลุ่มก็ทำให้ชุมชนของเราก็มีความสามัคคีมีพลังขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวบักดำเสร็จแล้วเราก็มีงานทำได้มีรายได้เสริมขึ้นมาช่วยในครอบครัวด้วยค่ะ
0: สังคมเล็กๆของชาวบ้านในพื้นที่วัดพระพุทธเกิดขึ้นได้เมื่อชาวบ้านที่เคยต่างคนต่างอยู่ได้ทยอยเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเสริมรายได้ตั้งแต่พุทธศักราช2519ในอดีตชาวบ้านที่นี่จะทอผ้าปักผ้าเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมและได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าทอที่ปูลาดพระบาทเพื่อรับเสด็จ
2: ท่านมาเห็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันในหมู่คณะของบ้านใหญ่วัดพระพุทธหมู่สามนี้สมเด็จพระราชนีท่านก็พูดขึ้นว่าที่นี่มีฝีมือในการทอผ้าน่าจะเอาครูมาสอนทอผ้าเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็สร้างศาลารวมใจขึ้นวันที่19ท่านเอาครูมาให้สร้างกี่ทอผ้าเมื่อก่อนมีอยู่11หลังจาก11หลังนี่ก็เพิ่มมาเป็น50กว่าตอนนี้มีอยู่80กว่าคนที่ทออยู่
0: จากวันนั้นฝีมือในการทอผ้าและปักผ้าของพวกเขาก็ได้แสดงออกมาให้คนภายนอกได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นจากการทำงานศิลปาชีพร่วมกันค่อยๆสร้างชุมชนวัดพระพุทธให้เข้มแข็งจากภายในทอผืนแล้วผืนเล่าที่พวกเขาถักทอขึ้นกำลังส่งต่อพลังสามัคคีจากชาวศิลปาชีพไปสู่มือของสมาชิกโครงการจิตอาสาพระราชทาน904ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้ความสำคัญยิ่งในการทำงานเพื่อส่วนรวมและประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญและได้สร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลของคนไทยจนเป็นที่ประจักษ์ชัด

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับการเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณเมืองบาดฮอมบวกประเทศเยอรมนีเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นนะครับได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งครับในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทั้งระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีนะครับดังที่เราจะเห็นปรากฏว่าได้มีอนุสรณ์ที่สำคัญต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับจากการเสด็จประพาสในครั้งนั้นและในวันนี้ครับเราจะมาร่วมกันก้าวตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสและจะมาร่วมกันย้อนรำลึกถึงอดีตอันทรงคุณค่าในตอน100ปีเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกด้วยกันครับ
1: ตลอด1เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรักษาพระองค์ที่เมืองบาดฮอมบวกคณะแพทย์รายงานผลการตรวจรักษาว่าพระอาการประชวรดีขึ้นเป็นลำดับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2แห่งเยอรมนีทรงติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการรักษาพระอาการประชวรอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหนังสือพิมพ์เยอรมันนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่เสด็จพระราชดำเนินถึงไม่ว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดต่างก็เป็นที่สนใจของประชาชนตามบ้านเรือนและท้องถนนมีธงสยามประดับประดาอยู่ทั่วทุกแห่ง

มีคนไปคอยดูที่ที่อาบน้ำทุกวันกองโตๆถ่ายรูปก็มีแต่คนที่นี่เคยเจ้านายด้วยเจ้านายเสด็จไปมาอยู่เสมอไม่ขาดจะดูก็อย่างมีอัธยาศัยยืนอย่างเรียบร้อยห่างๆเดี๋ยวนี้เป็นบอกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักพ่อสักคนเดียวทั้งในเมืองและในทุ่งตั้งแต่ผู้ดีลงไปจนถึงเด็กกลางถนน

ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปจากเมืองบาดฮอมบวกวันที่20กันยายนพุทธศักราช2450เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา54พรรษาณวิลล่าเฟิร์สเตนรูที่ประทับพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอและบรรดาข้าราชการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมถวายชัยมงคลกันเป็นจำนวนมากโอกาสสำคัญนี้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2มีพระราชดำริให้รัฐบาลเยอรมันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบ่อน้ำซึ่งมีสายน้ำแร่ใต้ดินที่เพิ่งขุดพบขึ้นก่อนหน้านั้นครึ่งปีอยู่บริเวณด้านหลังโรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาททางการขอพระราชทานตั้งชื่อบ่อน้ำแร่นี้ว่าบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและเป็นอนุสรณ์แสดงไมตรีอันดีต่อกันวันรุ่งขึ้นวันที่21กันยายนพุทธศักราช2450หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงข่าวหน้าหนึ่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดบ่อน้ำแร่นี้ครั้งนั้นแม้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2มิได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานแต่ก็มีพระราชโทรเลขมาถวายพระพรด้วย

0: บ่อนี้อยู่ข้างหลังไกซาวิลเลียมบาร์เป็นทุ่งหญ้ายังไม่ได้ทำสวนออกไปถึงเขาตั้งกระโจมสามขาคุ้มผ้าสูงคล่อมอยู่ที่บ่อแล้วผูกพระพาจตุรมุขหลังหนึ่งมีร้านสำหรับคนร้องเพลงมีคนไปประชุมเป็นอันมากผู้มีบรรดาศักดิ์อยู่รอบกระโจมนั้นมีราษฎรเต็มไปทั้งนั้นเวลาแรกไปถึงร้องเพลงจบหนึ่งก่อนแล้วแม่ตำบลฮอมเบิร์กอ่านอัดเดรสให้ชื่อบ่อว่าพุโกนิกจุฬาลงกรณ์แล้วเชิญไปเยี่ยมดูที่บ่อนั้นตักน้ำขึ้นมาให้ชิมด้วยถ้วยเงินใบใหญ่แล้วกลับมาที่พระพาแม่เรียกให้เชียร์คือเรทแล้วร้องเพลงอีกบทหนึ่งเป็นสิ้นการเปิดบ่อเท่านั้น
1: But zuerst musste sie feierlich eingeweiht werden und das hat er auch mit den Homburgern getanSeine Söhne waren dabei, es gab einen Festakt, hier auf den Salzwiesen wurde ein großer Turm aufgebaut, von dem die siamesische Flagge mit dem weißen Elefanten wehte. Es gab musikalische Umrahmung, natürlich in Anwesenheit von allen Homburgern, honorigen Leuten, dem Bürgermeister, dem Landrat und vielen anderen.
2: หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดบ่อน้ำแร่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายพระบรมรูปหมู่ร่วมกับพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอข้าราชการแพทย์ประจำพระองค์และบรรดาแขกผู้มีเกียรติรวมกว่า70คนเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เผยแพร่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ในเวลาต่อมาคืนนั้นทางการได้จัดงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายที่ครัวเฮาส์มีเจ้านายและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเกือบ80คนและนี่คือบัตรเชิญงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายพร้อมกับเมนูพระกยาหารและผังตำแหน่งที่นั่งของผู้ร่วมงานในคืนนั้น
0: ทั้งพวกเราพวกเขาเจ้านั่งซีกหนึ่งขุนนางนั่งซีกหนึ่งดินเนอร์จัดดีมากบัญชีกับข้าวเป็นของผู้ซึ่งเคยรับทำกระดาษส่งเมืองเราทำเป็นอย่างงามมากมีรูปให้เป็นรางวัลสำหรับในนั้นด้วยรูปหนึ่งวันนี้คลึกครื้นเป็นงานเป็นการตลอดทั้งกลางวันกลางคืน
2: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองบาดฮอมบวกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะสร้างศาลาไทยที่บริเวณบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แสดงพระราชไมตรีเป็นการตอบแทนชาวเมืองบาดฮอมบวกในการที่พระองค์ประทับรักษาพระวรกายที่เมืองนี้ศาลาไทยณเมืองบาดฮอมบวกเป็นศาลาไทยหลังแรกในทวีปยุโรปด้านหน้ามีพระบรมรูปหล่อนูนต่ำของพระองค์ประดิษฐานอยู่และถนนสายเล็กๆในสวนสปาที่มุ่งตรงมายังศาลาไทยก็มีชื่อว่าถนนจุฬาลงกรณ
3: ์ Natürlich jeder in Bad Homburg kann etwas über die Thaisala im Park erzählen. Sie steht an einer der schönsten Stellen unseres Kurparks und sie zeigt die Verbundenheit Bad Homburgs mit Thailand.
2: งานสร้างศาลานี้เริ่มขึ้นในพุทธศักราช 2452 ภายหลังเสด็จประพาสครั้งนั้น2ปีพระองค์ได้พระราชทานพระราชหฤทัยเลขาถึงพระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนหม่อมราชวงศ์ปุ้มมาลากุลเสนาบดีกระทรวงวังเกี่ยวกับการสร้างศาลาไทยดังกล่าวความสำคัญตอนหนึ่งว่าร
0: ับเขาไว้ที่ฮอมเบิร์กจะทำศาลาครอบบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นการรู้ทั่วประเทศจะคิดอ่านประการใดจึงจะได้ศาลานั้น
2: พุทธศักราช2453 1ปีให้หลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตก่อนที่งานชิ้นสำคัญนี้จะแล้วเสร็จชิ้นส่วนบางอย่างที่ส่งไปทางเรือเกิดความเสียหายทำให้เกิดความล่าช้าจนกระทั่งมาเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ขณะทรงศึกษาวิชาทหารเรืออยู่ที่เมืองเฟรนส์บุกได้เสด็จมาทรงเปิดศาลาไทยนี้ในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2457และนี่คือโปสการ์ดที่จัดพิมพ์ขึ้นในเมืองบาดฮอมบวกเวลาต่อมาเป็นภาพศาลาไทยที่มีผู้คนให้ความสนใจมาเยี่ยมชมจำนวนมากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศาลาไทยอันเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถในวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2477ครั้งนั้นทางการได้จัดทำแผ่นป้ายจารึกอักษรพระปรมาภิไธยไว้ที่ศาลานี้ด้วย

0: แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองศาลาไทยชำรุดทรุดโทรมไปมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในยุโรปรวมทั้งเยอรมนีในพุทธศักราช2503และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศาลาแห่งนี้พร้อมทั้งพระราชทานเงินจำนวน 30,000 มาร์กเพื่อบูรณะซ่อมแซมศาลาไทยให้มีสภาพดีดังเดิม
1: Jedes Jahr findet am 23. Oktober eine Feier an dem Bildnis von Chulalongkorn an der Thaisala statt. Viele Homburger lassen sich und ihre Kinder vor der Thaisala fotografieren, weil es eine der schönsten Stellen ist in Bad Homburg. Und jeder wird durch diese Sala erinnert an den Besuch des Königs vor 100 Jahren. Und man ist auch stolz auf diese Sala.
0: กล่าวได้ว่าแม้เวลาจะผ่านมานาน100ปีศาลาไทยที่เมืองบาดฮอมบวกแห่งนี้ยังคงเป็นพระบรมราชานุสรณ์อันสง่างามและเป็นที่ศรัทธาอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: ปีพุทธศักราช2550นะครับที่รัฐบาลของประเทศไทยและรัฐบาลของประเทศเยอรมนีได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นครับในโอกาสครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่สนอกสนใจของชาวเยอรมันเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะชาวเมืองบาดฮอมบวกเองนะครับเขาถือว่าเรื่องราวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งช่วงหนึ่งของเมืองบาดฮอมบวกของพวกเขาเองเลยล่ะครับ
1: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2550วันแรกของการจัดงานเทศกาลไทยณเมืองบาดฮอมบวกในโอกาสครบรอบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันร่วมกันจัดสัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทัศนะหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับ

0: เสด็จประพาสยุโรปและการรักษาพระวรกายที่ประเทศเยอรมนีมีการอภิปรายถึงภาพลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวโลกตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน
1: Berlin und dem Stadtmuseum und Stadtarchiv.
0: โอกาสนี้แม้การแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านฉบับแปลภาษาเยอรมันเพื่อให้ชาวเยอรมันที่สนใจมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองที่ประเทศเยอรมนี
2: อย่างเวลานี้เนี่ยคนเยอรมันก็ได้อ่านเกี่ยวกับเมื่อตอนที่ท่านเสด็จประทับที่เยอรมันว่าเสด็จเมืองไหนบ้างแล้วก็ที่เมืองนั้นๆเนี่ยท่านได้เสด็จชมอะไรแล้วก็ได้เจอเจ้าเมืองหรือว่าเจ้าชายองค์ไหนที่ได้มาถวายการต้อนรับมารับเสด็จนะแล้วก็ท่านพระราชทานของที่ระลึกเป็นอะไรแล้วก็ท่านได้รับขอถวายเป็นอะไรเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์นะครับสำหรับคนเยอรมันที่จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยถวายอะไรกับท่านหรือว่าพระเจ้าไกเซอร์ได้นำท่านไปประทับที่ตรงไหนอะไรอย่างไรจริงไหมคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการที่ท่านเสด็จไปรักษาพระองค์เนี่ยมันก็น่าสนใจในทางด้านแพทย์ทางด้านแพทยศาสตร์เพราะว่าทางการแพทย์เนี่ยเขาเมื่อเขาอ่านแล้วเนี่ยสมมติหมอเยอรมันนะเขาก็ย่อมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการการตรวจโรคเช่นว่าการเจาะเลือดตอนนั้นเจาะอย่างไรแล้วเวลาจะตรวจโพรงจมูกเนี่ยทำอย่างไรซึ่งสมัยนี้คงไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจทางด้านวิทยาวิชาการวิชาการทางแพทย์นี่คือผลประโยชน์จากหนังสือที่ได้แล้วก็ประโยชน์เนื่องจากท่านได้ทรงบรรยายและจดบันทึกไว้ละเอียดนั่นเอง
0: กิจกรรมสำคัญที่สุดมีขึ้นในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2450ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยได้ทำพิธีมอบศาลาไทยหลังที่2ให้แก่เมืองบาดหอมบวกเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในโอกาสครบ100ปีการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกวันนั้นมีชาวไทยและชาวเยอรมันเดินทางมาร่วมงานกว่า200คนศาลาไทยหลังใหม่นี้สร้างขึ้นในบริเวณเดียวกับบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์เพื่อให้ตรงตามพระราชประสงค์เดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะการสร้างศาลาไทยหลังแรกมิได้ตรงตามพระราชประสงค์เท่าใดนักเนื่องจากพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ทรงแนะนำให้ย้ายมาสร้างศาลาไทยใกล้ๆกับบ่อน้ำแร่ของพระองค์ซึ่งอยู่คนละแห่งกับบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์แต่มาอยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัดในกลางสวนลักษณะทางสถาปัตยกรรมของศาลาไทยหลังนี้แตกต่างจากศาลาไทยหลังแรกแต่มีความงดงามไม่แพ้กันเป็นศาลาไทยทรงตรีมุกจั่วหลังคาประดับรวยระกาและเหราจำหลักลวดลายปิดทองประดับกระจกตัวเสาแปดเหลี่ยมเขียนลายรดน้ำคันถวยและสุมคูหาจำหลักลวดลายปิดทองประดับกระจกและมีอักษรพระปรมาภิไธยจอปอรอที่หน้าบันทั้งสามด้าน
3: ศ าลาไทยในการออกแบบเที่ยวนี้ก็เป็นศาลา

ทรงตรีมุขนะครับทรงตรีมุขนี้ก็จะมีหน้ามุขที่ยื่นออกมาอยู่มุขหน้านะครับมุขหน้านี้ก็จะออกแบบในชั้นของหน้าบันของศาลาเนี่ยเป็นรูปพญานาคนะครับสื่อให้เห็นถึงว่าพญานาคนี้ก็คือพญานาคก็คือเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับก็สื่อให้เห็นว่าเป็นบ่อน้ำที่พระองค์ใช้ในการที่จะไปบำบัดรักษาพระองค์ตรงนั้นนะครับ

0: เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าศาลาไทยอันงดงามทั้งสองหลังนอกจากเป็นพระบรมราชานุสรณ์ของการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกเมื่อร้อยปีก่อนแล้วยังเปรียบเสมือนสัญลักษณ์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: Also diese drei Salas sind für uns auch Zeichen für die freundschaftliche Verbundenheit zwischen Thailand und Bad Homburg und sie erinnern zum einen an die 100-jährige Geschichte der Partnerschaft und ich glaube sie zeigen auch jungen Leuten wie wichtig es istandere Kulturen kennenzulernen, sie zu schätzen und damit auch zu lernen.
0: ร้อยปีของการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ชาวไทยและชาวเยอรมันได้มาชุมนุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันวันนี้วัฒนธรรมไทยจากเอเชียอาคเนย์ได้อวดสายตาชาวตะวันตกอีกครั้ง

0: Auch ich möchte Sie herzlich willkommen heißen und freue mich über das große Interesse.
1: แม้ว่าการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกได้ผ่านมาเป็นเวลา100ปีแล้วก็ตามทว่าเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่โกธิกเฮาส์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุแห่งเมืองบาดหอมบวกวันนี้23กันยายนพุทธศักราช2550หอจดหมายเหตุเมืองบาดหอมบวกได้นำเอกสารและหลักฐานทั้งหมดออกมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการรำลึก100ปีเสด็จประพาสบาดหอมบวก

มุมหนึ่งของนิทรรศการจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการประทับรักษาพระวรกายแบบสปาการแพทย์มีภาพถ่ายคณะแพทย์พร้อมเอกสารใบสั่งยาจำนวนมาก

0: ส่วนภาพเหล่านี้แสดงขั้นตอนและวิธีการรักษาแบบสปาที่โรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาทตลอดจนตัวอย่างโครนที่ใช้ทำสปาบำบัดและตัวอย่างฉลองพระองค์แบบเดียวกับที่ทรงใช้ก่อนและหลังการส่งน้ำแร่เช่นเดียวกับหมวกแบบคอมบวกเหล่านี้มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในศตวรรษที่แล้วที่สำคัญเป็นแบบเดียวกับพระมาลาซึ่งทรงโปรดเมื่อครั้งประทับอยู่ณเมืองบาทคอมบวก
1: Ich habe für diese Ausstellung, ich glaube, nur ein Jahr etwa gebraucht. Allerdings beschäftige ich mich schon seit langen Zeiten mit der Geschichte Bad Homburgs.Und veranstalte mindestens einmal im Jahr eine Ausstellung, die über die Homburger Geschichte berichtet. Allerdings ist diese Ausstellung über den König Chulalongkorn oder über den siamesischen Tempel und die Chulalongkorn-Quelle eine ganz besondere Ausstellung.
0: พระบรมรูปเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายที่ห้องภาพแห่งหนึ่งในเมืองบาทฮอมบวกโดยฝีมือช่างภาพเมืองแฟรงก์เฟิร์ตจึงมีการจำลองบรรยากาศห้องภาพไว้ในนิทรรศการนี้ด้วย

ส่วนโน้ตเพลงไวเออร์ลิสแอมสยามเทมเปิลพร้อมเนื้อร้องฉบับนี้เป็นบทเพลงที่เคยใช้บรรเลงในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเปิดบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์เมื่อ100ปีก่อนและวันนี้ชาวบาทหอมบวกหลายสิบคนได้มาร่วมกันขับร้องบทเพลงไวเออร์ลิสแอมสยามเทมเปิลเพื่อย้อนรำลึกความทรงจำในอดีตอีกครั้งหนึ่ง

0: สำหรับพวกเราชาวไทยทุกคนเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับว่าถึงแม้ว่าการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ผ่านการเวลามาเนิ่นนานถึง100ปีแล้วก็ตามแต่กิจกรรมทั้งหมดนั้นเป็นที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนครับว่าเรื่องราวและประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นยังคงความสำคัญและเป็นที่จดจำอยู่ในใจของชาวเมืองบาดฮอมบวกมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นการฉายภาพความสัมพันธ์อันมั่นคงและแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีในปัจจุบันและจะยังคงอยู่อย่างนี้ไปอีกตราบนานเท่านานครับ
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเห
1: รอออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ช่ไหมนะชา
1: ใช่หนูจำโลโก้นี้ได
0: ้งั้นพวกเราเข้าไปดูกันไหมมาไปดูเลยโอ้มีชาน้ำมันขายด้วย
2: โอ้ใช่
3: ใช่
0: เราลองเข้าไปดูข้างในกันไหม
2: เอองั้นไปกัน
0: มาเดี๋ยวพี่พาเดินเนี่ย
2: โอ
1: ้โอ้ชุดนี้สวยจังเลย
0: มีของเจ๋งๆเยอะด้วยนะตรงนี้เนี่ยมีพวกสบู่ด้วยโอ้นี่ไงเครื่องจักสานเต็มเลย
1: ด้วยนี่
4: สวัสดีค่ะ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: ค
4: ่ะสวัสดีค่ะ
5: โอ้โหชื่ออะไรกันบ้างคะแนะนำตัว
0: ผมชื่อผิงหยางค
5: ่ะผิงหยาง
6: ผมชื่อน้ำแข็งค่ะ
0: น้ำแข็ง
1: โ
4: อ้นัชชาว่ายังไงคะวันนี้มาเที่ยวเหรอคะ
0: ครับ
4: สนใจอะไรบ้าง
0: พอดีว่าพวกเรากำลังสนใจเครื่องจักสานนะคะ
4: เครื่องจักสานอันไหนบ้างคะที่สนใจไหนหยิบให้พี่น้องดูสิคะ
0: ทุกอย่างเลยครับพอดีว่าพวกเราอยากรู้ครับว่ามันทำมาจากอะไร
4: อันนี้เป็นวัสดุที่ทำมาจากใบหญ้าแฝกรู้จักต้นหญ้าแฝกไหมคะ
1: รู้จัก
4: หญ้าแฝกนี่มีคุณสมบัติอะไรบ้างลองทายสิคะ
1: ช่วยพัง
0: รากมันยาวด้วยครับแล้วก็สามารถพังทลายดินที่แข็งเป็นดาน
4: ใช่ป้องกันเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำการทำทลายของหน้าดินถูกต้องเลยเก่งที่สุดเลยค่ะเห็นไหมคะมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยที่ทำมาจากใบหญ้าแฝก
1: สวย
4: นะสวยมากเลยค่ะอันนี้มาจากจังหวัดพะเยานะคะที่นัชชาจับอยู่เนี่ยร้านพัดนี่เป็นร้านที่ของคุณที่ใช้พัฒนานะคะร้านพัดเป็นเลข9นะคะทุกคนจะเห็นเป็นเลข9เห็นไหมคะร้านพระราชทานใช่เก่งมากเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็มองเห็นว่าเป็นเลข9เนี่ยเหมือนช้างกำลังหมอบเลยนะคะทัดทัดเนี่ยเป็นตราผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิพัฒนาได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารีอย่างบรมราชกุมารีเพื่อจำหน่ายสินค้าของโครงการมูลนิธิยี่ห้อทัดทัดถูกไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยทัดทัดก็ยังสนับสนุนงานของท้องถิ่นงานของชุมชนเพื่อสร้างรายได้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนนะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรหรือชาวบ้านก็มีความเป็นดีดีขึ้นนะคะจากการจำหน่ายสินค้าเป็นรายได้เสริมนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสิคะผลิตภัณฑ์อันนี้เด็กๆ เห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกอะไรคะ
0: ปิ่นโต
4: โอ้เก่งมากปิ่นโตเนี่ยรู้ไหมคะว่าทำจากหญ้าแฝกถ้าเด็กๆอยากจะดูว่าทำกันอย่างไรสวยงามแบบไหนให้ไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอท่าตะเกียบ
0: จะว่าไปร้านพัดพัดเนี่ยค่ะมีกี่สาขาแล้วคะ
4: ตอนนี้เรามี5สาขานะคะมีที่สนามเสือป่านะคะสาขาที่ตรงสะพานพระราม8พาซิโอรามคำแหงตึกอสมทโรงพยาบาลจุฬานะคะก็ไปช้อปปิ้งกันที่นั่นได้เลยนะคะแล้วก็มีที่สาขาตลาดนางเลิ้งด้วยโครงการไทยพัฒนาประชาเกษมเพิ่งเปิดสาขาแห่งใหม่ล่าสุด
1: จัง
0: พี่นกครับผมอยากรู้ครับว่าในอนาคตเนี่ยครับร้านพัดพันเนี่ยครับจะขยายสาขาอีกนะครับ
4: ก็ต้องขยายสิคะนะคะต้องขยายก็ต้องแล้วแต่ราชสิทธิ์ของประเทศด้วยเพื่อที่จะช่วยให้ชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายที่ขึ้น
0: แล้วพวกผมนะครับสนใจเรื่องการจักสานเนี่ยครับมีที่ไหนที่ใกล้ที่สุดมาก
4: นี่แหละค่ะจะให้เด็กๆไปที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทุกคนจะได้เห็นขั้นตอนการทำหญ้าแฝกเดี๋ยวจะมีพี่รุ่งพาน้องๆไปดูนะคะว่าการทำหญ้าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามนี้เริ่มต้นจากตรงไหนนะคะเด็กๆก็ไปหัดทำด้วยดีไหมคะนัชชาจะไหวมาเยอะมาก
0: ผมอยากทำแล้ว
4: ไปเลยค่ะเอาไปด้วยกันเลยดีไหมคะ

0: าที่นี่นะเพราะว่าจะได้เห็นทั้งป่าเห็นทั้งน้ำอะไรเงี้ยล่ะเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: ว้าว
0: เจ๋งไหมเจ๋งไหม
1: เจ๋งๆงั้นเราไปสวนป่าที่ว่ากันเลยไหม
0: ไปกันเลย
2: ให้เลยเดี๋ยว
1: พิงยังพิงยังตอนนี้เรามาถูกที่หรือเปล่าอะป่าก็จริงนะแต่ว่าแล้วไหนอะคนที่เขาทำจากสารน่ะ
3: ใช่คนที่นัดเอาไว้อะยังไม่เห็นโทรเลย
1: ใช่สิใช่สิโทรเลยโทรเลย
2: รอเดี๋ยวสิโทรเดี๋ยวพี่ก็โทรแล้วเนี่ยโทรสดๆเลยสวัสดีครับพี่ครับตอนนี้ผมอยู่ตรงที่มันเหมือนอุโมงค์ป่าเราดูเหมือนพวกเราจะหลงด้วยครับ
4: ค่ะค่ะค่ะเอาเราอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ลุงออกไปรับค่ะ
2: ครับขอบคุณครับพี่ลุงครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยพี่ยังไม่ใช่พี่ลุงหรือเปล่าวะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละพี่ลุงสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ย
0: พี่ยังค่ะ
6: น้ำแข็งค
5: ่
6: ะ
5: น้ำแข็งนัชชาเอแคร์นะคะพี่ลุงอรุณนะคะพี่เป็นประธานกลุ่มจักสานที่นี่นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วยังไงเราไปดูสวนป่าคลองตะกร้ากันนะคะ
1: ครับครับ
5: ไปค่ะเชิญค่ะ
1: ไปเย้เย้เย
5: ้นานมากันไหมความดันที่ร่างสูง
1: เย็นพี่
5: ฮัลโหล
1: พี่ลุงครับแล้วที่มาที่ไปของป่าเนี้ยครับเป็นยังไงหรอคร
5: ับ โอ้ยแรกเริ่มนะคะแถวเนี้ยจะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยแล้วมันก็เป็นเขตติดรอยต่อของ5จังหวัดด้วยนะที่นี่ที่นี่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าที่เป็นมีไม้ธรรมชาติมากมายมีสัตว์ป่าหลากหลายนะคะมีทั้งช้างนะคะมีทั้งกระทิงนะคะถึงหน้าฤดูของมันแล้วจะสวยงามมากเลยนัชชาว่าอะไรคะ
1: สมัยก่อนคนที่นี่ทำอาชีพอะไรคะ
5: โอ้แต่ก่อนนี้นะคะคนที่นี่ส่วนใหญ่นะคะหนึ่งจะมีอาชีพรับจ้างแล้วก็เป็นเกษตรกรนะคะปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันเยอะอย่างเช่นมันแล้วก็สำปะหลังมันสำปะหลังรวมทั้งอ้อยด้วยนะ
1: พี่ลุงค
5: ่
1: ะแล้วพ่อมูลนิธิมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพเราที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง
5: โอ้ยดีขึ้นมากเลยค่ะอย่างน้อยนะคะเราได้ทำแนวทางตามราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะโดยการเอาแฝกเข้ามาปลูกนะคะเป็นการบำรุงดินซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเป็นการเปิดปลูกแค่พืชเชิงเดี่ยวเท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ทางเราก็เลยมีความหลากหลายมีอาชีพเสริมให้ทำโครงการของในหลวงมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องเอแคร์เอ๊ะเดี๋ยวทุกคนรู้จักเม็ดมะค่าแต้กันไหมคะ
7: เมื่ออะไรอะครับมะค่าแต
5: ้ไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บด้วย
0: เย้
5: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
5: นี่นะคะต้นมะค่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเดี๋ยวเราจะมาเก็บเม็ดมะค่าแต้กันว่าลักษณะมันเป็นยังไงเคยเห็นไหมคะ
7: พี่ลุงครับแล้วเม็ดมะค่าแต้เนี่ยครับเราเก็บไปเราเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ
5: เราจะนำเอาไปทำเป็นเครื่องประดับนะคะผสมผสานกับหญ้าแฝกในหลวงของเรานะคะบอกให้เราเนี่ยเอาสิ่งที่รอบตัวที่มีอยู่เนี่ยมาบูรณาการ

0: ือนกัน
1: แล้วเม็ดแบบไหนที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได
2: ้ได้ค่ะนี่ไงคะจะมีเม็ดสีดำเห็นไหมคะเนี่ยเราจะเก็บเม็ดสีดำเม็ดสีดำนี่เป็นเม็ดที่แก่แล้วนะคะเราจะใช้ทำได้แล้วมันจะแข็งทนทานมาก
1: เม็ดแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากเมล็ดของต้นมะค่าแต้นะครับเราสามารถใช้ส่วนไหนของต้นมะค่าแต้เนี่ยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกครับ
2: ประโยชน์ของมันนะคะมันมีตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่รากยันต้นยันใบเลยนะคะมันเป็นสมุนไพรด้วยแล้วมันเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้แม้แต่เปลือกของมันนี้นะคะสีเขียวๆเนี่ยในนี้มีใครเป็นพยาธิไหมนี่มีไหมคะเพราะมันสามารถเอาไปต้มแล้วก็ฆ่าพยาธิที่อยู่ในตัวได้ด้วยนะคะเป็นสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะนี่ก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ในหลวงทรงให้เราปลูกเอาไว้ประโยชน์อย่างที่ว่าปลาสามอย่าง
1: ได้ประโยชน์สี่อย่าง
2: ถูกต้องค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาเก็บเม็ดมะค่าแต้กันเลยไหมคะ
2: ได้ค่ะเร็วแค่นี้ค่ะกระจายไปเก็บเลยสีดำนะคะเม็ดสีดำค่ะ
3: ช่วยกันเก็บเมล็ดมะค่าแต้กันไปให้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำเครื่องประดับสวยๆกัน
1: เก็บได้สามอัน
2: เก็บกันได้เยอะไหมคะ
4: เยอะครับ
2: ค่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงแฝดนะคะแล้วเราก็จะไปเกี่ยวแฝดกันสาธิตนะคะแล้วก็แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปตัดหญ้าแฝกกันนะคะ
4: ครับครับ
2: มาค่ะ
4: ไป
2: นี่เดินตามพี่ลงมาทางนี้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นแฝกพันธุ์สงขลา3นะคะเป็นแฝกลุ่มนะคะ
1: พี่ค่ะทำไมเราต้องใช้แฝก
2: ก็เพราะพันธุ์นี้มันเป็นแฝกที่มีความนุ่มนะคะความคมจะน้อยกว่าแฝกดอนแล้วถึงใช้พันธุ์แฝกรุ่มและพันธุ์สงขาเนี่ยเหมาะกับการทำผลิตภัณฑ์ค่ะ

0: เดี๋ยวนะคะในเมื่อเราตัดแล้วนะคะเราตัดแล้วเราก็จะเอาไปตากพอตากแล้วนะคะพอตากแล้วเราก็จะเก็บไว้แล้วเวลานั้นเราก็จะเอามาแปรรูปในการเอามาวันเกี๊ยวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนได้แฝกครบกันหมดหรือยังคะ
1: ครบกันแล้วค่ะ
0: มาได้แล้วตอนนี้เราจะกลับไปที่สวนป่าคลองตะเกานะเราก็จะไปทำแฝกกันครับ
2: เราจะนำเมล็ดมะค่าแต้และหญ้าแฝกไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างนั้นสักครู่เดียวครับการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอนต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสริมสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2516
0: ที่กลุ่มนะคะที่ทำงานหัตถกรรม
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็น
3: อะไร
0: เป็นหญ้าแฝกเกลียวค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนะคะเรามาดูวัตถุดิบนี่มาดูเมล็ดพันธุ์ไม้ส่วนอันนี้เป็นเม็ดอะไรที่เราไปเก็บจำได้ไหมคะ
4: ค่ะมะข่าแต่
0: ส่วนอันนี้ใครรู้บ้างคืออะไร
5: นั่นคือไข่นกกระทาครับ
0: ไม่ใช่อันนี้มันคือเม็ดยางพาราโอ้เราจะเก็บไว้ให้นะชาต้มกินไข่นกกระทานี่อันนี้คือขาดไม่ได้คืออันนี้คือ
6: หญ้าแฝก
0: ใช่อันนี้หญ้าแฝกเป็นหญ้าแฝกที่เราฟั่นเป็นเกลียวแล้วนะคะที่เราทำมาเป็นวัตถุดิบพร้อมที่จะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นปิ่นโตนะคะที่เราเอาปิ่นโตมาผสมผสานกับไม้ไผ่ค่ะอันนี้เราส่งร้านพัดพัดนะคะค่ะร้านพัดพัดนี่อยู่ในเครือของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นการได้ช่วยเหลือชาวบ้านนี่พอทุกคนเห็นผลิตภัณฑ์แล้วแต่นี้อยากจะทำกันมั้ยยังคะ
1: อยากค่ะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการฟั่นแฝก
1: นี
5: ่ค่ะ
3: เย
0: ้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกกันค่ะ
7: พี่ลุงคะข
0: ั้
7: นตอนแรกเราต้องทำอะไรก่อนคะ
0: ขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องมีการตัดใบก่อนเห็นไหมที่เราตัดมานะคะแล้วเราก็ต้องมาตากแดดให้แห้งในลักษณะแบบนี้นะคะพอตากแดดแล้วเราก็จะเริ่มกรีดแบบนั้นเลยพอเกรีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการปั้นเห็นไหมมีการปั้นเกลียวเล็กเกลียวใหญ่ค่ะแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์น้องนัชชาอยากลองหัดทำดูไหมคะ
1: อยากค่ะ
2: หญ้าแฝกให้ได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำขั้นตอนต่อไปกัน
8: พี่ลุงครับ
4: ครับ
8: แล้วการจักสารตรงที่เนี่ยครับมันแตกต่างจากการจักสารที่อื่นอย่างไรครับ
0: ข้อหนึ่งเราก็มีลวดลายของเราเองนะคะที่นี่ก็จะทำในลักษณะของปิ่นโตซึ่งสมัยก่อนเนี้ยปิ่นโตเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากซึ่งถ้าหากหันกลับมาใช้ในเรื่องแนวของประหยัดเราใช้ปิ่นโตนี่ก็จะประหยัดกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยการเราไม่ต้องใช้พวกถุงก๊อบแก๊บหรืออะไรห่ออาหารอะไรพวกนี้ค่ะ
7: พี่ลูกค่ะทำไมเราถึงต้องเลือกใช้หญ้าแฝกในการมาทำ
0: เราทำตามแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านด้วยการหาสิ่งของที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดไงคะเด็กๆดูนะคะเมื่อเรากรีดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกระบวนการในการฟั่นเกลียวซึ่งเราจะต้องกรีดให้มันเป็นเส้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็จะหมุนไปทางขวานะคะหมุนหมุนนะคะเราก็จะพลิกกลับมาอย่างนี้พอเราหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเกลียว
2: เห็นไงล่ะครับทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กๆสู้ๆนะครับเราจะได้นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กัน
0: เสร็จแล้วเราจะมาทำเป็นลายปิ่นโตนะคะโดยการใช้หญ้าแฝกที่เราฟั่นเป็นเกลียวแล้วเรามาทำลายดอกเหมือนกับเราปักผ้าแต่อันนี้เราใช้มาเป็นปักเป็นบนไม้ไผ่แทน
7: ทำไมมันสวยจังเลย
6: แล้วผมอยากรู้ครับว่าใช้เวลาในการทำจักสานนะครับเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะนานไหมคร
0: ับ พอสมควรจ้ะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมืออันนี้ใช้ถึงระยะเวลาเกือบ3วันชนะนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพี่ต้องจะขึ้นลายเป็นโตให้ดูนะเดี๋ยวน้ำแข็งจะต้องลองสอดจับนี้นะคะมองไปสอดเป็นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงน้ำแข็งซิ
9: โอ้โหตั้งใจกันแบบนี้ผลิตภัณฑ์ของเราต้องออกมาสวยงามแน่ๆเลยล่ะครับ
0: เราก็ทำเสร็จแล้วยากกันไหมคะเนี่ย
7: ไม่ยาก
0: แล้วต่อไปเราจะไปทำเมล็ดพันธุ์ไม้กัน
7: เย
0: ้ไปค่ะ
10: เย้เราด้วยเราด้วย
9: หลังจากที่เราได้ทำการจัดสรรหญ้าแฝกกันไปแล้วต่อไปเราจะไปทำเครื่องประดับจากเมล็ดมะค่าแต้กันบ้างไปชมกันเลยครับ
0: วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทำสร้อยข้อมือกันที่เก็บมาจากเมล็ดมะค่าเมื่อเช้านี้นะคะ
7: จะขั้นตอนแรกนี่เราต้องทำยังไง
0: ขั้นตอนแรกนะคะได้เลยนี่เราจะต้องตัดเชือกเชือกแฝกอยู่แล้วก็จะใช้เลยประมาณเมตรหนึ่ง
7: เมตรหนึ่ง
0: แจกเลยคนละ1เมตรนะคะพี่ลุงจะเจาะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมล็ดมันแข็งมากเราต้องใช้สว่านเจาะนะคะเราต้องใช้สว่านเจาะเป็นรูจะใช้เมล็ดอะไรสีอะไรได้ที่มันมีรูนะคะนี่ที่มีรูมันมีกลกันไม่มีรูก็ใช้ไม่ได้
7: เราก็ใส่เข้าไปแบบน
0: ี้
7: หรือเปล่าคร
0: ับ ค่ะพอเรากะได้ข้อมือปุ๊บเราก็กะไว้อย่างนี้นะก็ได้ประมาณแค่นี้แล้วก็ปึ๊บไว้เห็นว่านี่คือข้อมือของเรานะ

0: เป็นยังไงบ้างคะวันนี
1: ้สนุกมากเลยครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบครับ
0: พี่ดีใจนะคะที่ชอบอย่างน้อยนะคะศาสตร์ของพระราชาก็ยังทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในกิจวัตรประจำวันแล้วเอาไปบอกต่อให้เพื่อนๆได้รับรู้ถึงศาสตร์ของพระองค์ว่าดีอย่างไรนะคะต่อไปนะคะและเมื่อการเรียนรู้วันนี้เป็นการเรียนรู้ของศาสตร์พระองค์นะคะเป็นศาสตร์ของพระราชาซึ่งเราเอาหญ้าแฝกนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำให้ชุมชนนี้มีรายได้เสริมเอาไปบอกต่อเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่าศาสตร์พระองค์ดีอย่างไรพี่ดีใจนะคะที่ทุกคนมาเยี่ยมเยียนวันนี้นะแล้วก็ทุกคนก็สนุกแล้วโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็มาอีกนะคะ
1: ครับขอบคุณ
2: ค่ะ
0: ยินดีค่ะ
3: วันนี้ผมมาที่สวนป่าของตาเกาครับแล้ววันนี้ผมได้เรียนรู้เรื่องที่เราสามารถเอาหญ้าแฝกมาทำเป็นแฟชั่นได้แล้วก็ยังได้เรียนรู้ว่ามาคาเต้เนี่ยครับคือสามารถเอามาทำได้หลายอย่างผมจะสานต่อโดยที่เวลาผมจะไปบอกต่อกับคนอื่นที่ผมจะรู้จักบ้างไปบอกต่อว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้เพราะอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับ
4: สิ่งที่หนูจะไปสานต่อในการมาเรียนรู้วันนี้ก็คือหนูก็จะนำธรรมชาติอย่างเช่นพวกหญ้าแฝกต้นต่างๆเพื่อที่จะได้นำไปทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นเครื่องประดับของใช้แล้วก็จะนำไปบอกเพื่อนๆเพื่อที่จะได้เป็นความรู้แล้วก็นำไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคตค่ะ
5: หนูได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหญ้าแฝกค่ะหนูได้เรียนรู้ว่าหญ้าแฝกมาทำเป็นประโยชน์ได้ค่ะได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติสามารถนำเป็นเครื่องประดับได้ค่ะแบบนี้ค่ะ
6: ก็วันนี้ได้มาที่สวนป่าคลองตะเกาครับวันนี้ได้ทำหลายอย่างนะครับก็มีได้ทำเนี่ยครับเป็นกำไรข้อมือครับก็คือจากที่ได้เรียนรู้นะครับผมคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปขุดเพชรหาทองอะไรพวกนี้มาเพื่อทำเป็นเครื่องประดับแต่ว่าเราแค่ใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพืชเราปลูกมาเราสามารถทำกำไรข้อมือที่ดูสวยๆแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยครับผมก็เลยคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงครับ
7: จากการปลูกหญ้าแฝกเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินชาวบ้านไม่ได้ทราบถึงวิธีการนำหญ้าแฝกไปพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้จนในปัจจุบันร้านพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการสอนวิชาชีพให้กับชาวบ้านและได้มีการนำหญ้าแฝกมาแปรรูปเป็นเครื่องจักสานเพื่อนำไปประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกิดในชุมชนและยังดำรงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืช

สมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ภูกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ฮ้ค่ะสวัสดีค่ะมากันหรือยังคะอาบันเองนะคะวันนี้อาบันอยากจะมาไลฟ์กับคุยกับแฟนๆรายการปลดชนนป่วนใจกันนะคะอาบันอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของอาบันที่ได้ทำรายการนี้ทำมาหลายตอนแล้วแล้วก็ทำให้ได้รู้จักข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการและโรคทางจิตเวชมากมายเลยนะคะเอ๊มีใครอยากจะมีคำถามอะไรไหมคะหรือคอมเมนต์โอ้ยหัวใจกดกันบิ้งบิ้งเลยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าพี่อาบันคะแล้วคุณหมอน่ากลัวไหมโอ้อันนี้บอกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ทำนะคะตอนแรกอาบันก็เกรงๆอยู่เหมือนกันแบบคุณหมอเขาจะแบบมองเราปุ๊บแล้วเขาจะวิเคราะห์แบบเหมือนเอ็กซเรย์เราทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณหมอใจดีแล้วก็น่ารักมากอาบันก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากลัวหมอนะคะให้ลืมไปเลยนั่นมันเป็นความคิดเก่าๆที่มันผิดมากเลยนะคะไปหาคุณหมอได้เลยถ้าเราไม่สบายใจอะไรนะคะไหนมีคำถามอะไรพี่อาบันสวยมากค่ะวันนี้อุ้ยเล็กน้อยค่ะคลิกคลิกขอบคุณแม่นะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะอยากจะถามว่าพี่อาบันคะได้ดูรายการไปบางตอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับมีอาการเหมือนที่พี่บันเล่าในรายการเลยอย่างนี้ทำยังไงดีคะอ๋ออาบันอยากจะบอกนะคะว่าเหมือนถ้าเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นต้องรู้สึกแย่เลยใช่ไหมคะว่าเราเป็นหวัดเราก็แค่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็รักษาเราให้หายได้ถ้าเราไม่สบายใจแล้วทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองแบบไม่สบายไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือต้องอายด้วยว่าเราไม่สบายใจเราไม่แบบป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรบางอย่างเนี่ยคือไปหาคุณหมอเถอะแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้เราได้นะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วใครๆก็ไปหาคุณหมอได้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะอุ้ยแป๊บเดียวนี่ยอดวิว500คนแล้วนะคะดีใจจังเลย500คนก็เท่ากับ มีตาทั้งหมด 1,000 ดวงกำลังจ้องมองอบันอยู่สินะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการที่ถ่ายทำรายการเรื่องปลดชนวนป่วนใจนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะเพราะจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคนบางคนนะคะถึงไม่สามารถทนการถูกจ้องมองจากคนหมู่มากได้เลยทำให้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องหรือในที่ประชุมรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆบางคนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามไม่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะอาบันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่ามีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมหรือ social anxiety disorder อาบันว่าอย่างนี้เราคงต้องไปพูดคุยแล้วก็ซักถามกับจิตแพทย์ของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโดดจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะอย่างแรกอาบันคิดว่าพอเรามาแยกคำที่มันเป็นอยู่ในชื่อเนี้ยคือคำว่าสังคมแรกของหลายคนอาบันคิดว่าอย่างตอนเด็กๆอะค่ะจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลนั่นน่าจะเป็นสังคมแรกของเราใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเด็กๆเวลาเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขาจะกลัวมากแบบเกาะขาพ่อแม่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนร้องไห้กลัวคุณครูกลัวสถานที่ใหม่เด็กๆคนอื่นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่โรคนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กในระดับเด็กอนุบาลเลยนะครับเป็นพัฒนาการแบบนึงอยู่แล้วที่เขาจะมีความกังวลในเรื่องนี้อย่างชัดมากนะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็จะยังเหมือนกับว่าต้องอาศัยอะไรนะการปรับตัวในเรื่องของการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าในเรื่องของการที่จะเข้ากับกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆแน่นอนเขาจะมีความกังวลเป็นธรรมดานะครับทีนี้ถ้ามาเป็นในผู้ใหญ่เองเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ ยังมีได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้ความกังวลเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยที่ทุกคนจะมีนะครับเพราะว่าแน่นอนเราก็จะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงในกลุ่มนี้เราจะต้องระวังอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับความกังวลมันมาช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแค่กังวลในสถานการณ์ใหม่เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่โร
0: ค
1: แต่ว่าความแตกต่างของแต่ละคนในเรื่องความมากน้อยของความกังวลในลักษณะนี้นะครับย้อนกลับไปถึงเด็กด้วยก็ได้นะครับเด็กเกิดมาแต่ละคนเนี่ยขี้กลัวขี้กังวลกังวลมากกังวลน้อยเนี่ยอันนี้มีเหมือนกันว่าแตกต่างกันไปในแต่ละคนเป็นพื้นอารมณ์ในแต่ละแบบที่ต่างกัน
0: ถ้าอย่างนั้นคนที่เราถือว่าเราจะต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโรคของวิตกกังวลกันเข้าสังคมเขาจะมีอาการลักษณะแบบไหนอะคะ
1: อาการของโรคนี้ที่เรียกว่าวิตกกังวลในการเข้าสังคมนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นความกังวลกลัวว่าเวลาที่เขาไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีคนอื่นจำนวนไม่มากนักก็ได้นะแต่เป็นคนแปลกหน้านะครับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร
0: ่
1: หรือว่าจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้เวลาไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วเขาจะกังวลว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอาย
0: ม
1: ันน่าขายหน้าหรือรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเนี่ยมันแบบมันน่าอายหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะหลักเลยของคนที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วก็เวลาเขากังวลแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของปฏิกิริยาทางร่างกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นใจสั่นตื่นเต้นตื่นกลัวมือสั่นตัวสั่นพูดไม่ค่อยออกรวมไปจนถึงอาการที่ถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นแบบแพนิคแอทแทคก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจนรบกวนชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันนานอย่างน้อยๆเลยนะฮะ6เดือน
0: 6เดือน
1: ใช่ครับก็คือเราจะวินิจฉัยก็ต่อเมื่อว่าเนี่ยเขามีลักษณะสภาวะแบบนี้เนี่ยยาวนานต่อเนื่องกันเพราะไม่งั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าเวลาที่คนเป็นแบบนี้บางทีก็อาจจะมีได้ถูกไหมครับแต่เป็นอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วปรับตัวได
0: ้
1: ก็จะถือว่าเขายังไม่ได้เป็นโรค
0: การที่เขากลัวว่าเขาจะต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นนะคะแสดงว่าเขาวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมองเขายังไงคือแสดงว่าห่วงกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าโดยหลักๆเลยก็เป็นภาพลักษณ์ในเชิงที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอายซึ่งแตกต่างกับภาพลักษณ์บางแบบนะครับเช่นว่าแต่งตัวไม่เท่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับมองตัวเองอาจจะเป็นในทางลบเลยว่าแบบเราอาจจะทำอะไรที่ขายหน้าได้อย่างเงี้ยนะครับ
0: สาเหตุล่ะคะทำไมคนๆ นึงเนี่ยที่แบบตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยู่ดีโตขึ้นมากลายเป็นคนที่กลัวสังคมได
1: ้ก็ต้องตอบว่าสาเหตุเนี่ยเราบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเรามีการศึกษาเรื่องปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามักพบในคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูจริงๆพบทั้งในเด็กที่บางทีแล้วได้รับการเลี้ยงดูแบบที่ละเลยไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่บางทีก็มีการอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเป็นปัจจัยนึงที่เกิดโรคนี้ได้นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นอีกในด้านนึงเลยนะครับคือในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการสิ่งต่างๆอย่างมากเกินไปก็พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพื้นฐานความคิดอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับมักตีความว่าในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นมีพฤติกรรมมาแบบนี้แล้วก็ตีความมาเป็นในทางลบกับตัวเองก็มักจะพบว่าเป็นแนวความคิดแบบนึงที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดอยู่เรื่อยๆในรูปแบบนี
0: ้ตัดสินตัวเองไปก่อนแล้ว
1: จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบพูดธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะจับเอาความคิดแปลความแบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยที่พบอีกอย่างก็คือว่ามักพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของร่างกายอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปอาจจะมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่เช่นในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะพบว่าเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆก็มีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่คนเราปกติก็มีนะครับระบบประสาทอัตโนมัติเวลากังวลก็จะทำงานแต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยก็จะทำงานหนักกว่าคล้ายๆกับระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะทำงานหนักกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ความกลัวกังวลเนี่ยสุดโต่งไปกว่าคนอื่น ใช่ไหมคะ
1: ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอ
0: ค่ะมีโรคทางจิตเวชอีกโรคนึงอะค่ะที่อาบันพอได้ยินมาบ้างแล้วโรคเนี้ยมันจะมีคำว่าสังคมหรือว่าโซเชียลอยู่ในชื่อโรคก็คือโรคแอนไทโซเชียลอะค่ะสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของโซเชียลแอนไซตี้หรือว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: อืมครับครับคำคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับที่ว่าแอนไทโซเชียลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นโรคหนึ่งที่ชื่อว่า Antisocial Personality Disorder

0: ครับนะฮะก็คือเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแบบแอนตี้โซเชียลหรือเรียกว่าต่อต้านสังคม
1: อ๋อต้องแบบต่อต้านเลย
0: นะครับคนที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการที่จะรับรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับรวมไปถึงบางทีมีการไปเอาเปรียบหลายๆที่นะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีคดีทำร้ายคนอื่นไปฉกชิงวิ่งราวไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีคดีทุกคนต้องเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เขาเหมือนไม่มีการรับรู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมคนอื่นจะโดนเอาเปรียบไหมเลยทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นคนละแบบเลยกับภาวะหรือโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้แล้วพอพูดถึงโรคอื่นๆที่คนอาจจะสับสนได้นะครับผมก็นึกถึงอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ชื่อว่าอโกราโฟเบียนะครับอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคของความวิตกกังวลในอีกรูปแบบหนึ่งคนที่เป็นโรคนี้นะก็กังวลกับการที่จะออกไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกัน
1: ฟังดูก็เหมือนกันเลยนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอโกราเนี่ยมันแปลว่าแบบสถานที่แล้วก็โฟเบียคือแปลว่ากลัว
1: แล้วต่างกันไงคะเนี่ย
0: ที่ต่างกันก็คือว่าอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคที่มีความกังวลต่อการไปอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกผู้ป่วยนะครับจะกังวลว่าเขาอาจจะมีอาการของความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะพูดง่ายๆคือกังวลว่าจะมีอาการกังวลนั่นเอง
1: กังวลว่าจะมีอาการกังวลสถานที่นั้นทำให้เรากังวลว่ามันเราจะต้องกังวลอะไรบางอย่าง
0: ฮะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีอาการตกใจอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยมี panic attackหรือมีความอาการกังวลอย่างมากอาการตกใจอย่างมากจนมันเหมือนเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เขาก็เลยมีความกังวลว่ามันจะมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับความกังวลนี้ก็คือจะกังวลว่าเขาว่าจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่ไม่มีคนช่วยสถานที่ที่ออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่เขาจะเกิดอาการเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองยังไง
1: จะหนีออกมาอย่างไร
0: ใช่ครับหรืออยู่ในที่โล่งที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะกังวลในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างเงี้ยครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นลักษณะของอโกราโฟเบียซึ่งจะต่างจากภาวะวิตกกังวลหรือโรควิตกกังวลการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยคือเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรที่มันน่าอาย
1: ต่อหน้าคน
0: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความกังวลว่าเขาจะมีอาการอะไรบางอย่าง
1: ที่ไม่ต้องมีคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะยิ่งน่ากลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยยิ่งมีคนเยอะ
1: ยิ่งกังวล
0: ก็ยิ่งทำให้กังวลเยอะ
1: ค่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ยิ่งกังวลเข้าไปกันใหญ่เลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนๆนึงเป็นโรควิตกกังวลกันเข้าสังคมอะค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราจะไม่ค่อยพบนักแสดงหรือดาราที่เป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าดารากับนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก
0: ครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมักจะมีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยๆ
1: ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอบันแบบเป็นถึงแม้ตอนนี้อบันจะวัยรุ่นก็ตาม
0: ค่ะก็คล้ายๆกับว่าเรามักจะพบในเชิงที่ว่าเขาจะมีอาการมาตั้งแต่เนี่ยวัยรุ่นมาจริงๆมีได้นะครับที่แบบว่ามาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับทีนี้ที่ผมเท้าความมาตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบเป็นโรคนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปทำอาชีพที่เป็นในลักษณะที่อาจจะต้องอยู่ต่อหน้าผู้คนออกไปสู่แสงไฟสปอตไลท์หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นจุดสนใจเนี่ยแนวโน้มนั้นจะน้อยคือเขาจะไม่เลือกอาชีพนี
1: ้
0: อะไรเง
1: ี้
0: ยนะครับใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบโดยอะไรไม่รู้เขามาทำอาชีพนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโดยตัวโรคเองมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรได้หมดนะครับหรือรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือโรคนี้เองเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่ามีคนที่เขาเลือกมาทำอาชีพเช่นอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องหรืออะไรที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับน
1: ะคร
0: ับเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงโรคจิตเวทหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบาก เพราะว่าแน่นอนมันจะ

0: อทำให้อาบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือเขาใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนเป็นจำนวนมากก็เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้ครับ
0: อาบันเคยได้ยินข่าวอยู่บ้างนะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่จากตอนแรกๆไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือประกาศว่าจะขอหยุดแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโรคเนี่ยค่ะความวิตกกังวลการเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนึงก็คือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงานมันมีความจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่ต่อหน้า
0: ค
1: นอื่นๆต้องมีการนำเสนองานอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีความกดดันมากขึ้นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคนที่อาจจะเป็นสมมติเป็นนักร้องนักแสดงอยู่แล้วแล้วเกิดมีชื่อเสียงมากขึ้นมาก
0: ๆ
1: สถานการณ์นั้นเปลี่ยนทำกลายเป็นว่าต้องคำนึงถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นหลายเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้ที่ทำให้บางทีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของเหมือนกับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: หรือจากแรกๆอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กๆก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็เลยอาจจะอาการทำให้แย่ลงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ใหม่ที่ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ในคนที่อายุมากแล้วหรือว่ามากขึ้นมากว่าวัยรุ่นแล้วนะครับ
0: มาลองคิดดูอะค่ะอาบันรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคนี้น่าเห็นใจมากๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
1: อืมครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับนะผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีเพื่อนง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคนึงที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามารับการรักษาแล้วนะครับ เราจะทำยังไงบ้างก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะรับฟังดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจำเพาะสถานการณ์ประมาณหนึ่งนะครับเช่นเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องทำงานต้องนำเสนอต
0: ้
1: องอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะเป็นกับหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเช่นพอออกไปอยู่ในที่ชุมชนต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมดเลยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงจะได้มารับการรักษาได้ให้ตรงจุดนะครับว่าจะโฟกัสไปที่ไหนจะให้สนใจไปที่ไหนแต่ว่าอย่างนึงเลยที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการกินยานะครับยาก็จะเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาโรควิต

0: ตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลต่อการเข้าสังคมเนี่ยไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับ
1: คนละเรื่องกัน
0: ใช่ครับแต่ว่ายาเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยารักษาซึมเศร้าเหมือนกันนะครับบางตัวใช้ได้ดีบางตัวยังไม่ได้มีการศึกษารับรองมากแต่ว่าเรามีตัวยาที่มีผลการรักษาที่ยืนยันได้โดยการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
1: สบายใจได้
0: การกินยาเนี่ยช่วยได้นะครับนอกจากการกินยาแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำจิตบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือว่าเราจะให้ดูนะครับว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างนะครับที่เขาอาจจะต้องไปเจอแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการนำเสนองานหรือว่าการที่เขาต้องไปอาจจะไปแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะดูที่สถานการณ์พวกนี้แล้วก็พูดง่ายๆคือคล้ายๆกับว่ามาเตรียมการในการที่จะค่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเผชิญสิ่งพวกนี้นะครับนะฮะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่กังวลน้อยๆค่อยๆไล่ไปจนถึงสถานการณ์ที่มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้สถานการณ์จริงมากที่ส
1: ุ
0: ด
1: ค่อยๆเพิ่มวิทยายุทธ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คือทีละนิดทีละนิดก่อน
0: ใช่ครับก็จะมาทำงานร่วมกันตรงนี้กับทั้งหมอแล้วก็คนไข้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในชีวิตประจำวัน
1: ขอถามค่ะแล้วถ้าเขาเป็นโรควิตกกังวลในการเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาเจอคุณหมอครั้งแรกนี่เขาก็วิตกกังวลไหมคะ
0: จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีนะครับแล้วก็เขาจะกังวลอยู่แล้วแหละว่าย
1: ิ่งอายเขาไปใหญ่แล้ว
0: เขามาหาหมอแล้วเนี่ยตกลงหมอจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมโดยตัวอาการของตัวโรคเองก็จะทำให้เขามีอาการกังวลอย่างนั้นได้อย่างนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรื่องของความเข้าใจของคนรอบข้างก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเนาะและจริงๆการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากการที่อาจจะเนี่ยครับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ก็หวังว่าเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นและเข้ามารับการรักษามากขึ้นนะครับ
1: อย่างที่บอกว่าเวลาเขาเข้ามาหาคุณหมอเขาก็จะกลัวว่าเขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
0: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่ทำมุดนึกง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนนั้น
1: ค่ะแบบอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก
0: ็
1: ไม่
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือการที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
1: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาหน้าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องหน้าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกคนนึงเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่ามันแปลกหรือเปล่ามันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยนะครับของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะมันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบอย่างเงี้ยนะครับ
1: ง่ายๆก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
0: ใช่ครับใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมาณตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลไปก่อนเลยว่าคนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับ
1: ความเข้าใจนะคะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเราจะช่วยเหลือแล้วก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้อยู่ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ดีครับ
1: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําก็พุ่นล่ะครับลงอ่าวไทยบ่เข้ากับล่องท้วนเบิ่งแน่ท้วนว่าล่องท้วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท้วนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือท้วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สําหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เขากล้าคิดและกล้าลงมือทํา

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มนึงเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างเนี่ยถือขึ้นมาพอก็จมไห้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ไปจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยว่าได้ดำเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณหาไรครับปลูกชมพูขึ้นไว้ไม่ชมพูห่อเต็มต้นห่อแบบร้ายขึ้นว่าสิรวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูร่วงเพราะอีหยังชมพูร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้น่วยบ่ให้แตก

แคลเซียมบ่หล่อนในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเขาเลยเอาหน่วยนี่หน่วยสปูสีหลวงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเขาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่ทั้งสีเขาบวกครับคือเขาเห็ดสุดเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดใหม่ๆแล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเลยว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้ร้อยสรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายเพราะมันเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

าต้องปิดถิ่มครับคือตัวยางสิเนาะข้าต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเนี่ยครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเฮือน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพู่อย่างเดียวมันบ่ยังยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพู่ได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: และคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปุริกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุทธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหายเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: กับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต่อไปเฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิฮึเจ็บป่วยได้ใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานของเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป้าไอ้หมูเฮาขึ้นมานอนพักผ่อนค่านึงเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในสวนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายควบเสียงอายุกับตัวเขาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่ละสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอา

พวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรผสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวลงร้อยปั๊บร้อยล่มร้อยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนคือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้แหละครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: ไปมันจะสีงามเลยเอากินวันนี้เอาสิ
1: เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ ของนี้

0: การปลูกพืชนะพบกาเนาะพบแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าจริงๆเขาเห็นเนี่ยมันแน่วะแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลเหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยังชุบผู้นี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยังเรื่องกินเขามาเห็นเนี่ยเขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบ่อเขาบ่อแหละขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิ้นกี้พันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกาควบมันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่อใดเขาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

ผมเคยได้ฟังคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเล่าให้ฟังเลยครับว่าสมัยก่อนคนที่จะได้เห็นในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดก็คือคนในชนบทหรือไม่ก็คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคนกรุงหรือคนหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยยังมีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านน้อยกว่าซะอีกครับด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้นก็ทำให้บางครั้งเนี่ยผมก็นึกสงสัยว่าพระองค์ท่านไม่ทรงรักและห่วงใยประชาชนในเมืองใหญ่บ้างเลยหรือแต่พอเมื่อเติบโตขึ้นผมถึงตระหนักได้ว่าความจริงแล้วพระองค์ท่านไม่เคยลืมคนไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคไหนเมืองไหนก็ตามเพราะว่าปัญหาใหญ่ของกรุงเทพอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมหรือการจราจรก็ต่างได้รับการแก้ไขให้บรรเทาด้วยพระราชดำริของพระองค์ท่านทั้งสิ้นครับ

สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อชาวกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านไม่ได้ทรงงานแต่เพียงแค่ในชนบทหรือให้กับประชากรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเท่านั้นนะครับคนในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยพระองค์ก็ทรงงานให้อย่างหนักเช่นเดียวกันครับอย่างเรื่องถนนในกรุงเทพพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลมากๆเลยนะครับทรงทราบดีว่าการตัดถนนในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นระบบแล้วก็ไม่คำนึงถึงผังเมืองสักเท่าไหร่ด้วยแน่นอนนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยการจราจรจะต้องยิ่งแน่นขนาดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่และนี่คือที่มาของความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านครับก็คือถนนรัชดาภิเษกถนนวงแหวนสายแรกของเมืองไทยครับความจริงพระองค์ท่านนะครับทรงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งที่ทรงเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็เยอรมนีในปี2503เพราะว่าทรงทอดพระเนตรเห็นถนนฟรีเวย์ที่นั่นจึงทรงสนพระทัยอยากให้มีถนนแบบนี้บ้างในบ้านเราและทรงใคร่ควรถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะทรงเชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพ

0: ได้ครับจนกระทั่งในปี2514ซึ่งเป็นปีที่ทรงครองราชย์ครบ25ปีตอนนั้นนะครับทางรัฐบาลก็คิดจะสร้างอนุสาวรีย์ถวายแด่พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าขอเถิดอนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างสร้างถนนดีกว่าสร้างถนนที่เรียกว่าวงแหวนพระองค์ท่านทรงต้องการถนนที่เชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนรอบเมืองซึ่งรัฐบาลก็ตอบสนองพระราชดำริด้วยการปรับปรุงและก็สร้างถนนวงแหวนจำนวน3สายด้วยกันครับ
1: รัชดาภิเษกนี่ทางรัฐบาลขอมีการฉลองหน่อยก็เลยบอกว่าฉลองอะไรท่านจอมพลธรรมพาสก็บอกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ที่ไหนไม่ทราบจำไม่ได้แต่ว่าก็เลยบอกว่าขออนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนสร้างถนนเรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว

เริ่มตั้งแต่วงแหวนรอบในครับใช้วิธีปรับปรุงเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเป็นถนนเส้นรอบวงเลียบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ากับสะพานสาทรครับส่วนวงแหวนรอบกลางเป็นการเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม6และสะพานกรุงเทพเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้การเดินทางเข้าออกระหว่างใจกลางเมืองกรุงเทพกับชุมชนรอบนอกตัวเมืองสะดวกขึ้นและผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดก็ผ่านกรุงเทพโดยไม่ต้องเข้าสู่กลางเมืองที่มีจราจรคับข้างครับถนนวงแหวนเส้นนี้ใช้เวลากว่า20ปีจึงแล้วเสร็จและถนนวงแหวนเส้นนี้เองนะครับที่เป็นความฝันของในหลวงรัชกาลที่9เป็นของขวัญที่พระองค์ท่านทรงโปรดให้สร้างแทนอนุสาวรีย์และทรงพระราชทานชื่อให้ว่าถนนรัชดาภิเษกถึงตอนนี้นะครับถ้ามองจากกราฟิกดีๆนะฮะจะเห็นว่าถนนเหล่านี้เนี่ยเหมือนจะเชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นมานานแล้วนั่นก็คือวงแหวนกาญจนาภิเษกรอบนอกนั่นเองครับถนนวงแหวนเส้นนี้นะฮะทำหน้าที่เป็นถนนอ้อมเมืองครับจะมีการเชื่อมต่อจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอย่างเช่นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไว้ด้วยกันเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ครับถนนสายนี้เองนะฮะที่เตรียมไว้สำหรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตทำให้ไม่ต้องเดินทางตัดผ่านตัวเมืองช่วยกระจายการจราจรแล้วก็ช่วยให้การขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับถ้าดูจากภาพโครงข่ายการจราจรที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดำริและโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนี้จะเห็นว่าถ้าเรามาจากฝั่งตะวันตกและต้องการที่จะข้ามเมืองไปยังอีกฝั่งหนึ่งนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฝ่าเข้าเมืองเลยทั้งหมดนี้ครับคือความฝันตลอด40ปีกว่าของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องถนนวงแหวนที่ได้กลายเป็นความจริงในที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดคับข้างให้กับคนกรุงเทพถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็จริงนะครับแต่ก็ต้องนับว่าช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นและลดความสิ้นเปลืองทั้งพลังงานและเวลาลงได้ไม่น้อยเลยล่ะครับ

นอกจากเรื่องของถนนหนทางแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องนึงซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังมากๆเลยครับเรื่องนี้นะฮะเราต้องย้อนกลับไปในปี2536ครับในตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าตำรวจจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ต้องควบคุมไฟจราจรแล้วก็โบกรถอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆและบางทีนะฮะก็ต้องนำขบวนต่างๆดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนที่ทำให้รถราติดขัด

จึงเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้ไม่ทันการครับพระองค์ท่านจึงได้โปรดให้จัดตั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขึ้นโดยใช้ทุนพระราชทานส่วนพระองค์จำนวน12ล้านบาทรวมกับเงินบริจาคส่วนหนึ่งให้จัดซื้อรถจักรยานยนต์และวิทยุเล็กๆสำหรับสื่อสารกันระหว่างตำรวจเวลาอยู่ในพื้นที่ครับซึ่งหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็คือเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปจัดระเบียบบนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุต่างๆครับนั่นก็เพราะว่ารถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวสูงจึงช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด

นอกจากนั้นนะครับตำรวจในโครงการนี้ยังทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในอีกหลายๆด้านด้วยเช่นช่วยซ่อมรถที่จอดเสียในทางช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือขับรถทางพาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอาการหนักหรือหญิงใกล้คลอดไปโรงพยาบาลให้ทันเวลารวมถึงยังสามารถช่วยทำคลอดในกรณีฉุกเฉินอีกด้วยนะครับนับได้ว่าตำรวจของในหลวงกลุ่มนี้มีภารกิจสำคัญก็คือการบริการประชาชนในเรื่องฉุกเฉินบนท้องถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆหากเราจะเรียกพวกเขาว่าฮีโร่บนท้องถนนก็คงจะไม่ผิดความจริงเลยล่ะครับ

อย่างเราก็ใช้ชีวิตในการทำงานอยู่ในเมืองหลวงตลอดนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นมันก็มีคำพูดว่าคนกรุงเทพเนี่ยโตในรถออกจากบ้านที่ต้องกินข้าวในรถหรือบางทีอาจจะต้องทำธุระอะไรอย่างนั้นเนี่ยในรถด้วยจะมียุคหนึ่งเลยนะฮะที่เขาจะมีคอมฟอร์ต100เพื่อใช้สำหรับปัสสาวะในรถเพราะว่ามันรถติดมากเราเองก็เคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับมันทรมานมากมันสาหัสมากนะฮะสำหรับความรู้สึกคนในกรุงเทพที่จะต้องอยู่ในรถนานเส้นทางหนึ่งที่ประสบการณ์โดยตรงของตัวเองเลยนะครับก็คือแถวตลิ่งชันก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะยังไม่มีถนนบรมราชชนนีติดมากคือไม่กล้าที่จะไปแถวนั้นเลยไม่มีความจำเป็นจริงๆจะไม่ไปเลยนะครับติดเป็นวันๆแล้วก็เหมือนไม่มีอนาคตแต่พอตอนหลังที่มีโครงการถนนนะครับจากสะพานพระราม8ข้ามต่อเนื่องเชื่อมไปที่ถนนพระบรมราชชนนีเนี่ยชีวิตคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่แถบนั้นละแวกนั้นหรือคนที่ต้องไปแถบนั้นเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับนี่คือประสบการณ์จริงที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่แถวจักรวรรดิแล้วก็ย้ายไปอยู่แถวสระยาก็ต้องใช้เส้นทางนี้สมัยตอนที่ยังไม่มีเนี่ยคือทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ตอนเนี่ยไปหาท่านก็ยังสามารถที่ไปทำงานได้คนที่อยู่ที่นู่นก็ออกมาทำงานได้สะดวกขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในเมืองหลวงอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราครับผมอยากจะเล่าถึงอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยฟังมาก่อนด้วยนั่นก็คือที่มาของสะพานพระราม8ครับย้อนกลับไปในครั้งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรแล้วก็ต้องมาเฝ้าอาการของสมเด็จย่าจึงทรงมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงพระประชวรอย่างไรนะครับภาพหนึ่งที่คณะแพทย์และก็พยาบาลเห็นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปยังระเบียงตึกสยามมินชั้น6เวลาหลัง5ทุ่มครับทรงทำเช่นนี้อยู่ถึง 2-3 ครั้งแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยทรงใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงทีเดียวครับพระองค์ท่านทรงทำไรทราบไหมครับพระองค์ท่านทรงถ่ายภาพพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืนภาพสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยครับ

ซึ่งภาพเหล่านี้เองที่นำไปสู่โครงการต่อมาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือสะพานพระราม8ครับเพราะว่าจากชั้น6ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นกรุงเทพทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกชัดเจนเนี่ยพระองค์ท่านทรงเห็นว่าการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้าติดขัดมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนครับก็จะเป็นปัญหาหนักขึ้นอีกในอนาคตพระองค์ท่านก็เลยโปรดให้สร้างสะพานขึ้นใหม่โดยทรงหาตำแหน่งเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดและทรงขีดแนวถนนและสะพานให้กรุงเทพมหานครไปดำเนินการพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่ลึกซึ้งและก็รอบคอบมากๆครับเพราะว่าความพิเศษของสะพานนี้เนี่ยทรงโปรดให้สร้างเป็นสะพานขึงเพื่อป้องกันให้การจราจรทางน้ำต้องติดขัดเพราะตอหม้อของสะพานและเมื่อสะพานนี้สร้างเสร็จแล้วนอกจากจะช่วยระบายรถได้แล้วนะครับยังเชื่อมต่อกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีช่วยการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นสมดังพระราชดำริที่ทรงตั้งพระทัยไว้จากภาพถ่ายของพระองค์ท่านบนระเบียงชั้น6ในวันนั้นครับหากพูดถึงปัญหาการจราจรของคนกรุงเทพนะครับสิ่งที่มาคู่กันแบบขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมครับเชื่อว่าคนกรุงเทพทุกคนนะครับย่อมจะผ่านประสบการณ์นี้ด้วยกันมาแล้วครับสำหรับเรื่องนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่ามีผู้คนเดือดร้อนกันมากและจากการที่ทอดพระเนตรแผนที่อยู่เสมอก็ทรงคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยอาจจะมีทางช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาบางส่วนได้หากยังจะพอจำกันได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดน้ำท่วมเราก็คงจะเคยเห็นภาพพระองค์ท่านเสด็จลงพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองซึ่งสมเด็จพระเทพเคยพระราชทานสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อปีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพเท่าที่เห็นวิธีปฏิบัติงานของพระองค์ท่านคือในปีก่อนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นพระองค์ท่านได้วางแนวพระราชดำริตั้งแต่ก่อนจะเกิดน้ำท่วมโดยเริ่มต้นส่งไปค้นแผนที่เก่ากรุงเทพตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เอามาเรียงต่อกันตั้งแต่สมัยเก่าสุดจนถึงสมัยใหม่เพื่อที่จะมาดูว่าสมัยเริ่มต้นนั้นเนี่ยมีน้ำเข้าน้ำออกกรุงเทพอย่างไรเท่าไหร่แล้วก็ภูมิประเทศเป็นอย่างไรการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นอย่างไรพระองค์ท่านก็ดูประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทรงศึกษาข้อมูลพวกนั้นพอถึงวิกฤตการน้ำท่วมครั้งสุดท้ายพระองค์ท่านก็เสด็จออกไปเองในหลายๆพื้นที่ครับและเวลาเสด็จลงพื้นที่นะครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเช่นกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยครับเพราะว่าถ้าหากเห็นปัญหาณตรงนั้นจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันทีครับพระองค์ท่านจะทรงศึกษาสภาพพื้นที่แต่ละจุดอย่างละเอียดครับเพราะทรงดำริว่าถึงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่แต่ละแห่งก็จะมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแต่ละพื้นที่จึงต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันครับจากแนวคิดนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงคิดถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านและตรงจุดจริงๆครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้เห็นถึงความใส่พระทัยในรายละเอียดของพระองค์ท่านก็คือทรงมีวิธีรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยทุกคนที่พระองค์ท่านทรงรู้จักไม่ว่าจะเป็นจากประชาชนคนธรรมดาวิศวกรหรือตำรวจก็ทรงให้ไปวัดระดับน้ำแล้วก็รายงานมาบังคับเลยนะครับว่าจะต้องวัดน้ำที่บ้านของตัวเองเนี่ยทุกๆวันจดระดับน้ำในที่เดียวกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็มาทูลให้พระองค์ทรงทราบเพื่อจะทรงนำมาประกอบพระราชดำริต่อไปครับและจากการรวบรวมข้อมูลเช่นนี้นะครับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จเองก็จะทรงชี้แจงว่าระบบนี้จะแก้ไขยังไงจนกระทั่งหลังๆพระองค์ท่านทรงรู้จักกรุงเทพขึ้นอีกมากและทรงเข้าใจระบบคลองแต่ละสายว่าคลองนี้มีลักษณะน้ำขึ้นน้ำลงยังไงอาการของมันเวลาอาละวาด

0: ทำความเดือดร้อนมันทำยังไงที่พระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญขนาดนี้ก็เพราะว่าแนวคิดของพระองค์ท่านก็คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาทำระบบข้อมูลโดยไม่มองด้านเดียวแต่มองรอบด้านอย่างเช่นไม่มองด้านวิศวกรรมทางน้ำอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นมีหลายปัจจัยครับตั้งแต่อุตุนิยมวิทยาระบบน้ำจากทางเหนือของประเทศไทยและน้ำจากทะเลพระองค์ท่านจึงทรงถามทั้งฝ่ายอุทกศาสตร์ชลประทานฝ่ายการไฟฟ้าเพื่อรวบรวมให้ได้ข้อมูลแม่นยำที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหาของพระองค์ท่านจึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทำให้ทรงช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วช่วยคนกรุงสามารถผ่านวิกฤตการณ์น้ำท่วมไปได้หลายต่อหลายครั้งครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเห็นได้ชัดว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าพระทัยในความทุกข์ใจของคนที่ประสบน้ำท่วมอย่างลึกซึ้งและทรงใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาความทุกข์นั้นให้เบาบางลงครับเช่นจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2538ตอนนั้นนะครับทางกรุงเทพมหานครได้สั่งให้มีการนำกระสอบทรายเนี่ยมากั้นน้ำบริเวณท่าเตียนแต่ปรากฏว่ากระสอบพังน้ำก็ทะลักเข้ามาได้จนกระทั่งท่วมมาถึงสนามหลวงจังหวะนั้นเองนะฮะด้วยความตกใจของประชาชนผู้คนก็เริ่มรื้อกระสอบทรายก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นแต่ไม่นานนักนะครับคุณประเสริฐสมาลาภาซึ่งรับตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครได้รับสายด่วนจากรองสมุหราชองครักษ์ว่าในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งให้คุณประเสริฐแถลงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนรับทราบทันทีเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงติดตามสถานการณ์โดยตลอดจึงทราบว่าในจังหวะนั้นควรทำอย่างไรระหว่างที่คุณประเสริฐกำลังคิดว่าจะติดตามสื่อมวลชนได้อย่างไรเพื่อมีการแถลงข่าวนะครับปรากฏว่าสถานีโทรทัศน์ก็ติดต่อมาเนื่องจากสำนักราชวังได้ประสานงานเพื่อให้เป็นแม่ข่ายเพราะฉะนั้นคุณประเสริฐจึงมีโอกาสได้อธิบายสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ซึ่งพอเมื่อออกอากาศเสร็จแล้วเนี่ยความแตกตื่นของผู้คนก็ลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีการรื้อกระสอบทรายลงอีกเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการผสมผสานจิตวิทยากับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างลงตัวของพระองค์ท่านครับ
1: การจำน้ำก็ต้องจำเป็นแต่ทั้งนี้ถ้าเขาท่วมเพียง20เซนติเมตรเขาไม่ว่า20เซนติเมตรแล้วไหลไปไม่ว่าเป็นเหมือนคลองใหญ่10กิโลเมตรเคยบอกแล้วว่าควรจะทำที่เรียกว่า green area นะเขาเรียกอย่างนั้นนะ green belt ก็แปลมาเป็นภาษาไทยว่าอะไรฮะแนวเขียวหรืออะไรเนี่ยซึ่งตั้งแต่สมัยตั้ง15ปีแล้วแต่กรีนเบลนี่กรีนมันไม่ค่อยกรีนแล้วนะเพราะว่ามีโรงงานไปสร้างแล้วก็ไม่นึกช่องน้ำแต่ถ้าเขาสร้างแล้วมีช่องน้ำที่แคบขอให้เขาเอาเครื่องเร่งน้ำใส่ที่มีกำลังดีๆเพื่อที่จะให้สามารถที่จะปล่อยน้ำลงมาไล่น้ำลงมาในจำนวนที่จะพอเพียง
0: ใครจะนึกนะครับว่าเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เมืองมักกะสันของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือผักตบชวาครับผักตบชวาซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชลอยน้ำที่ไร้ประโยชน์และหากมีจำนวนมากก็จะสร้างปัญหาให้กับการสัญจรทางน้ำนะครับแต่พระองค์ท่านกับทรงนำสิ่งที่คนเห็นว่าไร้ประโยชน์และต้องกำจัดทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงของบึงมักกะสันได้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2524ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มสนพระทัยเรื่องการบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจังทรงใช้หลักการแก้น้ำเสียแบบง่ายๆนะครับก็คือใช้น้ำดีไล่น้ำเสียโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนกับบางพื้นที่ในวังจนกระทั่งปี2528พระ

องค์ท่านทรงพบข้อมูลเอกสารจากต่างประเทศว่าผักตบชวาสามารถบำบัดน้ำเสียได้ก็จึงทรงทดลองกับน้ำทิ้งของบางพื้นที่ในวังอีกเช่นกันครับปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจคุณภาพน้ำดีขึ้นภายในไม่กี่วันดังนั้นกับปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงมักกะสันจึงทรงใช้ผักตบชวามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำบัดน้ำเสียนั่นเองครับพระองค์ท่านทรงทำยังไงรู้ไหมครับวิธีก็คือปลูกผักตบชวาและจัดระเบียบให้กับผักตบชวาเนี่ยอยู่บริเวณกลางบึงเพื่อดูดกรองของเสียและก็สารพิษในน้ำพอครบ20สาก็ให้นำผักตบชวาเนี่ยออกจากแหล่งน้ำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเมื่อผิวน้ำเปิดกว้างก็ปล่อยให้สายลมแสงแดดทำงานนะครับแสงแดดที่กระทบในน้ำก็จะไปช่วยทำให้สาหร่ายแล้วก็แบคทีเรียเนี่ยสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนออกซิเจนในน้ำจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้ในที่สุดครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงตั้งปณิธานให้บึงมักกะสันเปรียบเสมือนเป็นไตของกรุงเทพก็คือเป็นแหล่งกรองน้ำเสียที่ไหลมาตามคลองสามเสนให้ผ่านการกรองด้วยวิธีธรรมชาติจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วจึงระบายออกไปยังคลองสามเสนคลองแสนแสบเรียกว่าเป็นการใช้ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติซึ่งผลที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยครับจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้กับคุณชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับจะเห็นว่าทุกลมหายใจของพระองค์ท่านล้วนแล้วแต่ทำเพื่อประสงค์นิกรของพระองค์ท่านทั้งสิ้นถึงแม้แต่ตอนที่พระองค์ท่านทรงพระประชวรพระองค์ท่านก็ยังทรงงานเพื่อพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเราเนี่ยมันมากกว่าที่ผมจะมานั่งเล่าด้วยเวลาเพียงน้อยนิดไม่ว่าเราจะอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือแม้แต่พวกเราที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ๆแบบนี้พระองค์ก็ไม่เคยลืมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเรานั้นมากมายเหลือเกินสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะทำหรืออยากให้ทุกคนเนี่ยทำเพื่อพระองค์ท่านบ้างอย่างเรื่องของปัญหาจราจรง่ายๆเลยนะครับเราแค่ช่วยกันเคารพกฎจราจรแค่นี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะแซงคิดจะเข้าคิดจะสวนทางอย่าทำเลยครับหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาน้ำท่วมทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเวลาที่ฝนตกขยะเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ไหลรวมนะครับไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำน้ำก็จะไม่ท่วมช่วยกันเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะหนักเกินกว่าที่เราจะทำกันได้ซึ่งเทียบกับที่พระองค์ทรงทำให้กับพวกเรามันใหญ่หลวงมากเลยนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยตอนบนของเรานะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีความเสี่ยงน้อยของวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะอาจจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับปานกลางด้วยนะคะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณภาคตะวันออกค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปีแล้วนะ
1: นีน่าถึงพูดภาษาไทยได
2: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
3: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
1: ยังไงล่ะคะ
3: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
3: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
2: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
2: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
1: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
2: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King มงกุฎ
1: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
1: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
2: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขัน
5: เฮ้ย
4: หายไปไหนแล้วเนี่ย
1: รัชกาลที่
2: 4
0: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
1: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
0: ใช่แล้วจ้ะ
6: ทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
2: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: จบเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: บรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
1: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
0: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
1: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
0: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
1: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
0: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
0: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
1: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
0: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจ
2: อย่าโม้แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
1: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
0: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
1: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
3: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
1: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
1: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการทรุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
3: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
1: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
0: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
0: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
1: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
0: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
3: ขาวมากหนาวมาก
0: น่ากินมาก
1: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิต

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่ว

0: ากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
1: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่ๆเลยอ่ะ
1: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
1: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
3: ใช่
4: ๆนะนะนะ
3: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

นับจากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจักสานย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินศิลป์ในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ยพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบาร

0: ลายคนบอกว่าสละจากสวนนี้รสชาติดีหวานกรอบเจ้าของสวนขยันและเป็นคนดีจากเด็กหนุ่มครอบครัวยากจนจบการศึกษาเพียงประถม4แต่วันนี้กิตติเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในหมู่บ้านและหลายคนเรียกเขาว่าครู
1: ครับพูดถึงชีวิตเมื่อก่อนนี่ก็ลำบากครับลำบากสุดๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ยากจนก็เรียนหนังสือก็จบแค่ป.4พอหูไม่ค่อยได้ยินนะพอดีท่านมีรับสั่งให้ครูจากพระนครศรีธรรมราชนะมาสอนในหมู่บ้านก็พอดีมีน้าผมเนี่ยเขาสมัครชาวบ้านก็ไปเรียนที่ศูนย์ที่วัดนะก็มีครูมาสอนทีนี้น้าเขาให้ผมไปเรียนแทนน้าก็ให้ไหวมาประมาณนี้วาหนึ่งเนี้ยแล้วก็ยาลิเปาต้นหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรทำไมให้ไปแทนไปทำอะไรก็เห็นครูเขาหนาวายเหล่าเส้นรูดเส้นผมก็ไปดูหยุด3วันไม่ได้ครูสอนเลยเพราะว่ามันไม่ทันครูทำไม่ทันก็เลยกลับมาทำเองเจาะรูกระป๋องเจาะรูกระป๋องเองทำเองเหล่าเองรูดเองทำเองหมดเลยก็ขึ้นต้นอะไรก็ทำเองหมดแล้วก็พามาให้ครูดูครูเพิ่งได้สอน
0: และโอกาสก็มาถึงเขาโดยไม่คาดคิด
1: ตอนแรกก็ทำอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละทำอยู่นี่อยู่ประมาณ2ปี3ปีพอดีท่านเสด็จมาที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะแล้วก็ท่านก็เรียกให้ไปทำอยู่ที่พระตำหนักอยู่2ปีเสร็จแล้วพอปีที่3ท่านก็ให้ไปเรียนที่กรุงเทพไปทำที่กรุงเทพครับทำอยู่ประมาณ8ปี
0: จนได้กลับมาอยู่บ้านและมีพระราชเสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพ
1: ท่านก็รับสั่งให้ไปสอนที่อำเภอติตาครอูอยู่คุณเขาไปไม่เลยชื่ออำเภอติตาครนะอยู่ในหุบเขาแหละกันดานมากเลยครับก็สอนอยู่ประมาณพักหนึ่งประมาณ4-5ปีนั่นแหละแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้นั่นแหละครับก็เลยท่านให้หยุดให้มาสอนอยู่เฉพาะในหมู่บ้านนะไม่ให้ไปแล้วเพราะมันเสี่ยงมาก
0: เมื่อเป็นครูเขายิ่งผลักดันสมาชิกให้พัฒนาฝีมือมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันสมาชิกก็ยิ่งเพิ่มความประณีตในผลงานเพื่อไม่ให้เสียชื่อครู30ปีแล้วที่เขาเป็นครูในหมู่บ้านนี้สมาชิกรุ่นแรกๆหลายคนยังคงสานย่านลิเผาอยู่แม้สายตาจะเริ่มอ่อนล้าร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแต่ฝีมือยังมีอยู่เต็มเปี่ยมปรับเปลี่ยนจากกระเป๋าย่านลิเผาสีดำมาสารภาชนะรูปทรงหลากหลายด้วยย่านลิเผาสีน้ำตาลเส้นใหญ่แทน
1: เพราะท่านต้องการคนสูงอายุต้องมีงานทำครับเพราะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะท่านอยากจะจ่ายเงินแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนท่านบอกว่าต้องทำงานนะท่านตั้งแบบนั้นท่านต้องการช่วยชาวบ้าน
0: สำหรับตัวครูเองยังคงเพียรสารผลงานใหม่ๆอยู่เสมอพระสุรเสียงเบาๆที่ดังก้องอยู่ในใจเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้ไม่เคยย่อท
1: ้อท่านว่าทำกระเป๋าสวยท่านว่าฝีมือดีท่านชมจำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติหรือขอบใจที่เรื่องที่ไปตรวจชาวบ้านเนี่ย
0: คำชมที่ได้รับ

0: คือความภาคภูมิใจและเป็นปณิธานสูงสุดในชีวิต
1: ผมก็ขอบคุณในพระกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้เมตตาให้ผมได้เข้าโครงการศิลปาชีพนี้ทำให้ผมที่เคยลำบากก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปเข้าเฝ้าครับอยากเอาผลไม้ไปถวายท่านอีกครับอยากตอบแทนพระองค์ท่านโดยการเป็นคนดีแล้วก็สอนสมาชิกให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็รับใช้ท่านตลอดไปครับ

0: ันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปตามหาอาหารโบราณจานเด็ดของชาวแกลงจังหวัดระยองกันครับบอกเลยว่าแต่ละจานที่เราจะได้กินไม่ใช่ว่าจะหากินกันได้ง่ายๆเลยนะครับที่ชุมชนวังว่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีอาหารโบราณแบบที่ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนแต่จะโบราณขนาดไหนคงต้องให้พี่ปูประธานชุมชนบ้านวังว่าพาเราไปลองกินกันก่อนครับเราคือเราจะทำข้าวตัง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เหมือนข้าวตังที่เราเอามาทอดเป็นขนมทั่วไป
1: ไม่ใช่ของพี่เป็นข้าวตังโบราณ
0: โบราณเลยเหรอ
1: ทำจากกระทะใบบัวอย่างนี้เลย
0: ไม่ใช่คนทำโบราณเดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยวไม่ได้กิน
1: เลยโอ้
0: เป็นอาหารโบราณประจำชุมชนเรา
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกใช้ฟืนทำไมไม่ใช้ถ่านครับ
2: ถ่านก็ใช้ได้ครับ
0: เพราะว่าลุงไม่เอาถ่านเอาลุงเอาแต่ฟืน
2: ถ่านก็ต้องซื้อ
0: นี่อ๋อฟืนมันประหยัดอ๋อแต่จริงแล้วลุงเป็นคนเอาถ่านไหม
2: ก็
1: เอาอยู่
0: หยอกคุณลุงเขาบอกเขาพูดไม่เก่งเขาเขินผมเลยหยอกนิดนึง
2: ใส่น้ำครับ
0: พอยังครับพอยัง
2: เหลือไว้หน่อยก็ได้เนี่ย
0: เหลือไว้หน่อยโอเค
2: เหลือไว้ซาวครับ
0: อ๋อเอาข้าวมาซาวก่อนดีสาวเรียบร้อยแล้วเหมือนล้างทำความสะอาดนั่นแหละเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใส่เลยเหรอครับอันนี้คุณพ่อนี้ต้องเราใช้ข้าวอะไรครับ
2: ข้าวสารธรรมดาเนี่ยครับ
0: ข้าวใบข้าวหอมมะลิข้าวเสาไห้
1: ต้องเน้นเป็นข้าวแข็งหน่อย
0: อ๋อต้องข้าวแข็ง
1: ถ้าเป็นข้าวอ่อนคือมันจะแฉะ
0: ก็ไม่แนะนำข้าวหอมมะลิพูดง่ายถ้าเป็นข้าวเสาไห้อะไรจะดีกว่ามันเป็นขนมเป็นกับข้าวเป็นของหวานของคาวยังไงอันเนี้ย
2: ของกินเล่นครับแต่
0: กินเล่น
2: กินอิ่มเหมือนคาว
0: อ๋อลุงบอกว่ามันเป็นของกินเล่นแต่ถ้ากินอิ่มก็เหมือนข้าว
1: ใช่เพราะว่าเรามีน้ำปรุงไงฮะน้ำปรุงมันมีรสชาติหวานเค็มๆมัน
0: ก็คือจะกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได
1: ้จริงจังก็ได้
0: แสดงว่าถ้าเกิดพูดแบบนี้ผมเดานะสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยก็เวลาเข้าไปสวนไปไร่เงี้ยก็พกไปกิน
1: ใช่ค่ะ
0: แทนข้าวประมาณนั้น
1: ใช่ประมาณ
0: เหมือนมันไม่เสียเน
1: า
0: ะมันพกมันเก็บไปได้
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติถ้าเป็นข้าวตังทั่วไปเขาก็หุงข้าวเสร็จแล้วก็เอาข้าวสุกมาตากแดดแล้วก็ไปทอดเป็นข้าวตังแต่ของเราไม่เหมือนกันหรอ
1: ไม่ค่ะไม่เหมือน
0: แล้วต้องเอาไปตากไหม
2: ไม่ต้อง
0: เลยหรอ
2: เดี๋ยวตาก
1: ปาดในกระทะเลยค่ะปาดในกระทะแล้วเดี๋ยวเราดองเราต้องดองค่ะเราต้องดอง
0: รออุ้ยแปลกคุณผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อน
1: ใช
0: ้เวลาปกติใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กว่าจะได
2: ้เป็นชั่วโมง
0: ประมาณชั่วโมงนึงโอเคงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ก็หมั่นคนไปเรื่อยๆไฟแรงได้เลยผมลองคนบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่า1ชั่วโมงผ่านไปจะเป็นยังไงพี่ปูถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาปั๊บก็ได้กินแน่นอนเลยอันนี
1: ้ได้ค่ะแต่ค
0: ือ
1: ต
0: ้
1: องจองเราเท่านั้นนะคะ
0: ต้องจอง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมบ้านวังว่าต้องจองมาเที่ยวแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวเนี่ยหลายๆคนต้องคิดว่าโอ๊ยเวลาจองต้องมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ต้องมาเป็นรถตู้เปล่าครับค
1: ุ
0: ณมาครอบครัวนึงจองมาเที่ยวได้เลยนี่ดูคนเขาทำไปอ๋อเขาขูดลงไปแล้วปาดใหม่
1: ใช่ค่ะเพราะเวลาเราดงเราต้องดงไฟอยู่ข้างนอกอ๋อ
0: แล้วนี่เอาไฟออกไปข้างนอก
1: ใช่ค่ะ
0: ออกไปข้างนอกนี่คือดง
1: ค่ะดง
0: ก็เหมือนกับถ้าภาษาสมัยใหม่ก็ทิ้งไว้ให้ระอุ
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณทิ้งไว้ให้ระอุถ้าสมคนโบราณเขาเรียกดงให้แห้ง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อปิดฝาด้วยอบด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ต้องเอาไฟออกถ้าไม่เอาไฟออกไม่แน่
1: ใช่ค่ะเราจะมีอย่างนี้ค่ะเราจะมีลูกโม่นะคะเวลาหมุนกระทะมันจะได้เคลื่อนง่ายขึ้น
0: อ๋อคุณผู้ชมมันต้องหมุนไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเอาไฟไปวางไว้ด้านนู
1: ้
0: น
1: ทีเดียวค่ะ
0: พอด้านนู้นแห้งปุ๊บเราก็หมุน
1: ใช่ค่ะ
0: แห้งโอ้ทำยากนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วปกติตัวข้าวตังเนี่ยเขาจะทำกันในช่วงไหนครับแบบงานบุญงานอะไรหรือว่าปกติทำกินกันเป็นธรรมชาติเลย
2: มีพวกมีเกิดมาแล้วก็ทำกินกันเล่นได้ทำงานมีงานก็หุงข้าวเลี้ยงแข
0: กก็คือไม่ได้มีโอกาสพิเศษก็คือใครไปใครมาหรืออยากทำเมื่อไหร่ทำได้หมดมีงานบุญงานเลี้ยงหรือคนมาเที่ยวบ้านเราก็ทำให้กินมีนักท่องเที่ยวมาเราก็ทำ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ค่อยๆดงไปเรื่อยๆให้ไฟอยู่ข้างนอก
1: ใช่ค่ะ
0: พอเสร็จแล้วตอนนี้ได้แล้วเหรอครับ
2: ครับได้แล้วครับ
0: เปิดได้เลยนะครับผม
2: ครับเปิดนะครับ
0: คุณผู้ชมมาลุ้นกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงว้าวอุ้ย
1: อันนี้ค
0: ่ะใช่เลยข้าวตัง
1: จะเริ่มร่อนออกจากกระทะแล้วค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อนี่ข้าวตังจริงๆดูขอบๆคุณผู้ชมแล้วมีไม้ๆเค็มๆหน่อยนี่จะยิ่งหอมอร่อยใช่ไหม
1: ใช่
0: อันนี้ผมขออนุญาตชิมนิดนึงนะคุณผู้ชม
1: ลองชิมดู
0: อันนี้กระทะนี้อาจจะเป็นของผมคนเดียวแล้วแหละดูท่าทางมันเป็นกรอบเหมือนหนึบๆอ๋ออารมณ์เหมือนถ้าเป็นสปาเกตตี้ก็เหมือนกินแบบสุก 8% น่ะแล้วมีหนึบๆข้างในหน่อยนึงเนา
1: ะ
0: ประมาณอย่างนั้นแปลกมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยไม่เคยกินมาก่อน
1: แต่เดี๋ยวเราต้อง ยาน้ำปรุงก่อน
3: น้ำปรุงข้าวตังอันนี้ทำมาจากอะไรครับ
1: มันมีหอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็น้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมันพืช
3: เอาไปเคี่ยวรวมกันเลย
1: ใช่ค่ะตำทุกอย่าง
3: พริกสดนี่คือพริกขี้หนู
1: ใช่ค่ะพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูสวนเนี่ยค
3: ่
1: ะ
3: อ๋อแล้วก็อ๋อเห็นมันลอยอยู่ข้างบนแล้วเหนียวเหนียวข้างล่างคือน้ำตาลนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
3: อ๋อแล้วก็เอามาราดลงไปในกระทะที่ร้อนๆอย่าง
1: น
3: ี้
1: อย่างเงี้ยค่ะ
3: น่าจะทางน่าจะเข้มข้นน่าด
1: ู
3: เลยหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มไก่มากเลยอ่ะ
1: ปิดสักครู่หนึ่ง
3: ครับ
1: เพื่อจะอบไฮไลท์ของเราอยู่ที่การแซะข้าวตังถ้าใครมาที่นี่จะต้องแซะทุกคน
3: ใครมาที่ต้องแซะ
1: ถ้าไม่แซะก็คือไม่ถึงพอเราแซะแล้วเราก็ต้องคว่ำนะคะเพื่อความสวยงาม
3: อ๋อต้องคว่ำด้วยเหรอโชว์อ๋อโชว์ที่มันไหม้ฮะ
1: ใช่ค่ะใช่
3: ไหนๆพ่อผมขอลอง
1: ให้เชฟให้เชฟ
3: ผมขอลองถ้าจะให้สวยคือยังไงต้องเป็นแผ่นเหรอ
1: ใช่ค่ะ
3: คือความยากของมันคือว่าใครจะแซะได้เป็นแผ่น
1: ใช่ใช่
3: ส่วนใหญ่มันจะแตกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: โอ้คือถ้าเกิดใครแซะเป็นแผ่นนี่ถือว่าฝีมือดี
1: ฝีมือค่ะ
3: เนี่ยดูพ่อแผ่นใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะต้องเอาให้ใหญ่กว่าพ่อ
1: โอเค
3: วับนี
1: ่
3: เฮ้ย
1: โอเค
3: ยี่ถือว่าใหญ่น่ากินขนาดนี้ต้องลองชิมแบบร้อนๆยิ่งอร่อย
1: ใช่ค่ะ
3: แต่ถ้าไม่กินร้อนๆก็เก็บไว้ได้นานเหมือนกันเพราะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างนี้เก็บได้กี่วัน
1: อย่างเงี้ยมันเก็บไม่ได
3: ้เก็บไม่ได้อ๋อต้องกินเลยแต่ถ้าเก็บเขาจะแยกน้ำ
1: ใช่ค่ะ
3: อืมโอเคภาชนะที่ใส่อันนี้คืออะไรครับ
1: เป็นใบไม้บ้านเรานี่เองค่ะ
3: มันชื่อใบอะไรนะ
1: เราเรียกว่าใบเล็บคุดลังกา
3: แล้วก็เอามาใส่อาหารได้เลย
1: ใช่ค่ะ
3: โอ้เจ๋งอันนี้คือบอกแล้วว่าลดโลกร้อน
1: ใช่ค่ะที่กลุ่มเราลดโลกร้อนเราใช้ใบมงใบไม้ตามธรรมชาติ
3: คือมาที่นี่ไม่มีอะไรที่เป็นพลาสติกเลย
1: ใช่ค่ะเป็นไงคะรสชาติ
3: แปลกมากคุณผู้ชมมันไม่เหมือนข้าวตังที่เรารู้จักแต่อันนี้มันแบบกรอบนอกหนึบในมันเป็นขนมที่เคี้ยวเพลินเป็นของว่างจริงๆอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
3: น้ำราดตัวนี้นะเอาไปราดอย่างอื่นนอกจากข้าวตังผมว่าก็อร่อยนะ
1: ได้ค่ะ
3: ไปแล้วกินแล้วมันหยุดไม่ได้จริงนะม
1: ัน
3: เพลินมากเลยอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณผู้ชมแต่มันอร่อยต้องมากินอ่ะคือผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังแต่มันไม่มีอาหารอะไรในโลกที่มันเป็นแบบนี้ไง
1: แต่เพิ่งกินอิ่มนะคะเรายังมีอาหารโบราณอีกอย่างนึง
3: อะไรครับผม
1: เขาเรียกว่ากะราง
3: ฟังชื่อแล้วเดาไม่ออกเลยว่ามันคืออะไร
1: ไม่บอกด้วย
3: คิดไม่ออกเลยว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็ยังกินไม่หยุดนะ
1: แต่ก็ยังกินไม่หยุด
0: แต่ก่อนจะไปกินกันต่อพี่ปูจะพาไปเก็บวัตถุดิบอย่างกระบอกไปใช้ทำอาหารในวันนี้กันครับ

0: ตบกคือที่มันคล้ายๆถั่วที่ผมจะกินตอนนั่งรถไฟอะนะที่เขาชอบหาบมาขายเป็นพวงๆก็คืออ๋อนี่คือต้นมันเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็น
1: ร้อยกว่าปีค่ะ
0: ต้นกระบอกร้อยกว่าปีต้นนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: ใช่
0: เอานี่ไงเขาพูดถึงกระลางด้วยเดี๋ยวก่อนนะตามความประสงค์เดิมของเจ้าของที่แต่ละปีจะมีการเก็บลูกกระบอกอ๋อกระลางที่เรามาตามหาคือมันทำมาจากกระบอก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเออไม่เคยเห็นจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วผมว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงไม่เคยเห็นเหมือนผมนี่แหละบางคนเรียกแอลมอนด์ไทยแล้ว
1: แอลมอนด์เมืองไทย
0: แล้วปกติเขาเก็บกันยังไงสูงขนาดนี้ล่ะพี
1: ่ไม่ต้องใช้ไม้สอยค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: อยู่แถวๆนี้เองสังเกตนะคะลูกไหนๆดำๆลูกไหนๆเขียวๆเนี่ยค่ะคือลูกกระบอกที่เขาร่วงลงมา
0: ก็หน้าตาเหมือนมะม่วงสุกแล้วมันหล่นลงมาจนเน่าอ่ะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังไงเราก็แล้วเอาเนื้อไปใช้ได้
1: อันนี้ค่ะคือเราต้องเอาเปลือกอันนี้ให้มันแห้งก่อนคนโบราณคือเขาจะเก็บไปใส่กระสอบแล้วก็ไปตากให้แห้งบางทีถ้าลูกถ้ามันหล่นมานานแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลย
0: ถ้าเราควรจะเก็บอันไหนเราควรจะเก็บแบบนี้หรือเก็บแบบที่มันหลุด
1: เก็บแบบนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บนะคะ
0: มันออกทั้งปีไหมลูกมันอ่ะพี
1: ่มีนาเมษาพฤษภาจะมีประมาณนี
0: ้มีนาเมษาพฤษเอานี่มันเลยแล้วทำไมยังมีอยู่อ่ะ
1: ก็แล้วแต่คือไม่มีคนเก็บไงคะ
0: อ๋อคือถ้าเราไม่เก็บเนี่ยมันแห้งมันก็อยู่อย่างนี้ด้วยไม่เสีย
1: ถ้าสมมติตัวกระรอกหรือตัวกระแตไม่กินมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยค
0: ่ะอันนี้ก็คือมันอาจจะร่วงมา 2-3 เดือนแล้ว
1: ได้ค่ะ
0: แล้วเราก็ไม่เก็บ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวผมจะขอเก็บกลับไปฝากน้องไข่ทั้งหลายผมคิดว่าน่าจะเป็นของเล่นที่สนุกของพวกเขาเลยแหละที่เขาแต่เขาบอกว่ากระบอกนี่มันกินแล้วมันเมานะ
1: เราต้องเอาไปทำให้มันมีความร้อนก่อนผ่านความร้อนก่อนมันถึงจะไม่เมา
0: ห้ามกินดิบ
1: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าห้ามกินดิบนะคุณผู้ชมอันตรายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้อย่างนี้มันแกะดูเลยได้ไหมเนี่ย
1: แกะไม่ได้ค่ะมันต้องใช้มีดค่ะเพราะเปลือกมันแข็งมาก
0: ถ้าพูดถึงต้นเก่าแก่นับร้อยปีแล้วก็กะลางก็ต้องเป็นอาหารพื้นบ้านที่เกิดมานับร้อยปีแล้วเหมือนกัน
1: ใช
0: ่นั่นแสดงว่าจุดกำเนิดของกะลางของชุมชนวังว่าอยู่ที่นี่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่อันนี้สุดยอดคุณผู้ชมอันนี้คือผมมาเจอต้นตอของวัตถุดิบแบบต้นตอจริงๆเลยอ่ะโอเคอ่ะงั้นเรารีบไปทำกะลางกันเลยดีกว่า
1: เดี๋ยว
0: เอายัง
1: จังต้องไปเก็บวัตถุดิบอีกอย่างนึง
0: อีกอย่างนึงเหรอกะลางมันใส่อะไรอีกอ่ะ
1: ใส่อะไรอ่ะเดี๋ยวบอก
0: อะไรเดี๋ยวใช้ขนุนด้วยเหรอ
1: ใช้ใบค่ะ
0: ใบขนุนเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะใบขนุน
0: ใบขนุนกินได้เหรอ
1: ใบขนุนกินไม่ได้ค่ะแต่เราเอาไปทำเป็นขดเป็นกล้วย
0: อ๋อเป็นเหมือนห่อว่างั้นห่อ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะทางนี้ค่ะเราจะใช้ใบสวยๆใบกลางๆใบขนาดกลางๆค
0: ่
1: ะ
0: ใบนี
1: ้โอเค
0: เด็ดได้เลยไหม
1: เด็ดได้เลยค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ขนุนพันทองประเสริฐ
1: ใช่ค่ะ
0: หืมโหแสดงว่าคนที่คิดกะลางเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเหมือนแบบภูมิปัญญาชาวบ้านจริงเน
1: า
0: ะเขาเอาของที่มีหมดเลยภาชนะ
1: ไม่ต้อง
0: ใช้เป็นใบขนุน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมว่าชุมชนพี่เนี่ยเจ๋งมากเลยนะตั้งแต่เช้ามาแล้วคุณพ่อก็ทำข้าวตังก็ใส่
1: ใบเล็บคุดลังกา
0: ใบเล็บคุดลังกาคือที่นี่เขาไม่ค่อยใช้พลาสติกแบบ
1: ไม่ใช่ค่ะเรา
0: ลดโลกร้อนลดขยะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีแล้วมันไม่ได้มีผลกับรสชาติแต่มันหมายถึงขนาดที่เราต้องการถูกไหมครับ
1: มันเป็นกุศโลบายของคนโบราณใบขนุนถ้าเวลากินแล้วมีคนหนุนนำ
0: แล้วปกติใบขนุนนี่กินได้ไหม
1: ใบขนุนยังไม่เคยกิน
0: กินไม่ได้ไม่เคย
1: มันมียางเยอะ
0: บังเอิญหันไปเห็นต้นนี้ตะลิงปิงใช่ไหมตะลิงปิง
1: เวลากินแล้วตาหวานทุกคนค่ะ
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
0: อันนี้เป็นผลไม้โปรดอีกอย่างนึงของไข่ดาวลูกสาวผมนี่เจอของเปรี้ยวของเปรี้ยวไม่ได
1: ้
0: คราวก่อนพาไปกินมะดันโดนไปนิดเดียววิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยมะดันเฮ้ยไข่ตุ๋นยังไม่เคยลองของเปรี้ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวขอไปฝากไข่ตุ๋นหน่อยแต่ไข่ดาวนี่แพ้ของเปรี้ยวโดนไม่ได
1: ้
0: พี่ปูไหนๆเรามาเที่ยวแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้านักท่องเที่ยวทุกคนมาตรงนี้คืออันซีนอันนึงที่เราต้องมาเล่นกันไข่ตาหยีก่อนแพ้กูแบบนี่โอ้หูเปรี้ยวเนี่ยต้นเนี้ย
1: กระพริบตาไปเยอะแล้วนะ
0: คุณผู้ชมตัดสินแล้วกันเนาะใครแพ้ชนะผมดูไม่ทันเลยผมไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าอุ้ยหูเปรี้ยวอ่ะเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวกลับแล้วได้ตะลิงปิงแล้วกลับดีกว่าแต่ยังก่อนนะครับก่อนจะไปทำอาหารวันนี้ผมได้แม่บุญชูผู้ที่จะมาโชว์วิธีการแกะกระบอกให้เราได้ดูกันครับต้องไม่ต้องตั้งน้ำด้วยอ่ะ
1: ตั้งน้ำคอยไว้เดี๋ยวจะได้ต้มเพื่อจะเอากะพี้ออก
0: กะพี้คืออะไรอ่ะแม
1: ่มันมีเปลือกข้างในอีกทีนึงอ่ะพี
0: ่โอ้ไอ้ลูกนี้มันมีเปลือกตอนแรกก่อนที่มันจะสุกมันก็มีเปลือกข้างนอกเขียว
1: ๆใช่ค่ะ
0: พอสุกมาปุ๊บมันก็ยังมีเปลือกอันนี้แข็งๆที่เราเห็นเหมือนหินอ่ะแล้วกระเทาะออกมาอีกข้างในยังมีเปลือกอีก
1: มีใช่ค่ะ
0: ว่างเนาะใครจะไปกินมันนี่คุณแม่เสียวมือ
1: เนี่ยค่ะเราต้องใช้อย่างน
0: ี้อุ้ยน่ากลัวมันจะโดนมือไหมอ่ะ
1: เนี่ยค่ะสีขาวอ่ะคือเนื้อแท้ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณแม่แต่เวลาผมไปกินเขาก็ขายทั้งอย่างนี้นะเวลาที่เขาใส่ถุงขั้วมามันก็มีเปลือกนี้มันก็กินได้ไม่ใช่หรอ
1: มันต้องกินกรอบๆอะค่ะ
0: อันนี้กินได้ไหมแม
2: ่กินได้แต่มันก็ไม่เคยดี
1: จะฝาดฝาด
2: มันฝาด
0: อ๋อถ้าเอาออกจะยิ่งอร่อยขึ้นอีก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแม่ก็ถ้าจะเอาออกนี้แกะไม่ได้ออกไหม
2: นานมันก็นานมันแกะลำบากเหมือนขั้วแกะง่าย
0: ถ้าขั้วแกะง่ายเราก็เลยเอาไปต้มเลย
2: ใช
0: ่อ่ะงั้นแม่โชว์นี่นิ้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะต้องเอานิ้วประคองไว้
0: เออไม่ใช่ที่ตกใจไม่ใช่นิ้วประคอง
1: อันนี้ค่ะคือมันหล่นมานานมันก็มีเสียบ้าง
0: ตกใจเล็บแม่นี่แหละทองตั้งแต่เล็บจนแหวนเลยคุณผู้ชมอันนี้มีที่คุณแม่เขาแกะมาเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เอามาต้มได้เลยใช่ไหมครับเอาละคุณแม่ต้มแล้วเราจะเอากระบอกมาคั่วกินแล้วเอามาต้มทำกะลางที่เรากำลังจะลองทำกันแล้วมันยังทำอย่างอื่นได้อีกไหมครับ
2: ทาทำแยมทาขนมปังได
0: ้ทำแยม
1: คล้ายๆเนยถั่ว
0: อ๋อคล้ายๆเนยถั่วฝรั่งได้ด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันนี้น่าจะเป็นอันใหม่แล้วไม่น่าจะเป็นโบราณแล้วพบโบราณไม่น่าจะมีเนย
1: อันนี้พี่เป็นคนคิดขึ้นมาเองว่าเวลามีแขกมามีอะไรมานอกจากเป็นข้าวเป็นกับข้าวแล้วเนี่ยจะทำอะไรที่เป็นของหวานได้บ้าง
0: อ๋อเวลามีแขกมาพี่ก็เลยทำเนยถั่วให้กินแล้วถ้ามีคนจีนมาล่ะ
3: หลังจากที่ต้มกระบอกแล้วก็จะนำไปแช่ในน้ำเพื่อลดความร้อนเวลาแกะจะได้ไม่ลวกมือนั่นเองครับ
0: เอาแล้วอันนี้ผมก็กินได้แล้วสิแม
1: ่ยังกินไม่ได้ค่ะ
0: เอาทำไมอ่ะมันสุกแล้วนี
1: ่มันเหมือนยังว่ามันจะมียางมีอะไรอยู่มันจะทำให้เรามีอาการเวียนหัว
0: อันนี้เราอย่าเรียกว่าต้มเราเรียกว่าลวก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เปลือกมันหลุดเพราะฉะนั้นถ้าลวกมาแบบนี้กินไม่ได้ยังมียางอยู่ต้องให้สุกดี
1: ใช่ค่ะ
0: คือต้องเอาไปทำต่ออีก
1: ต้องเอาไปคั่วให้กรอบ
0: ต้องไปคั่วให้กรอบ
1: ภาษาบ้านเราเขาเรียกว่ารางคำว่ากะรางเนี่ยคือเอามารางกับกระทะ
0: คั่วไปเรื่อยๆแล้วที่กระทะมันทำไมมันดำขนาดนั้นครับเราไม่ล้างบ้างครับ
1: มันเป็นยางค่ะ
0: อ๋อแปลว่าถ้าเกิดเราเอากระทะใบไหนมาคั่วกระบอกเนี่ยก็คือต้องยอมเลยว่า
1: เสียสละค่ะเสียกระทะกันเลย
0: ต้องทำกระบอกอย่างเดียวเลยเพราะมันจะล้างไม่ออกเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่คือล้างแล้วแต่เป็นอย่างนี้
1: ค่ะ
0: ขออนุญาตถอดแมสนิดต้องชิมก่อนจะบอกว่าคั่วมาเสร็จใหม่ๆนี้ร้อนมากเลยแล้วก็หอมกลิ่นเหมือนเนยเนาะกลิ่นมันเนาะมันกลิ่นเหมือนเนยมากเลยอะเนื้อเหมือนถั่วแต่กลิ่นอะเหมือนมะพร้าวคั่วแปลกอะอันนี้เหมือนเราไปต้มมันนิดนึงมันจะนุ่มๆหน่อย
1: ใช่
0: แต่ถ้าคั่วทั้งเปลือกอะมันจะกรอบๆเหมือนถั่วแต่อร่อยกินแล้วหยุดไม่ได้เลย จะไม่มีวัตถุดิบ
1: ต่อ
0: เราไปทำกะลางกันดีกว่าโอ้โหเวลาที่รอคอยจะมาถึงแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ไปเก็บเม็ดกระบอกนะไปเก็บใบขนุน
1: ค่ะ
0: โอ้นี่เขามาทำสวยมาก
1: กล้วย
0: สังเกตเป็นกล้วยนะครับเอาอันนี้เป็นเหมือนตอกมากัด
1: จ้ะตัดนิดนึงเพื่อความสวยงาม
0: โอเค
1: และอันนี้เม็ดกระบอกเราคั่วมา
0: แล้ว
1: รางไฟมาร้อนๆเราต้องใช้เวลาร้อนๆ
0: อ
1: ๋
0: อตอนนี้ยังร้อนอยู
1: ่
0: อ๋อถ้าไม่ร้อนตำไม่ได้
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเอาเคล็ดลับถ้าไม่ร้อนตำแล้วมันจะเป็นยังไงครับ
1: มันจะเป็นเนยช้าค่ะโอเคได้ค่ะ
0: มันจะไม่มีน้ำมันออกมาว่างั้น
1: ใช่ค่ะโอเคใส่น้ำตาลนะคะ
0: ใส่น้ำตาลลงไปหรอ
1: นิดนึง
0: ตำกับน้ำตาลเลยนะ
1: จ้าเกลือนิดนึง
0: อาหารขึ้นชื่อประจำถิ่นมีเครื่องปรุงแค่นี้
1: ใช่ค่ะ
0: มีแค่กระบอกน้ำตาลเกลือ
1: ใช่ค่ะ
0: อามแล้ว
1: ไม่อามมันอยู่ที่วิธีการตำเนี่ยมันจะอร่อยตรงนี้กดเบอร์5ค่ะกดเบอร์5โอเค
0: โอ้เมื่อยต้องเร็วๆเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องอยากให้มันหายร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวพี่
1: เป็นเนื้อแล้ว
0: ทำไมมันตำจนเหลวขนาดนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าน้ำมันมันออกมาเหรอครับพี
1: ่ใช่ค่ะ
0: หยอดใส่ไปเหมือนขนมเนาะไอเดียคนโบราณเนาะคือเขาเอาอันนี้มาวางไม่ให้มันล้มเอาข้าวสารมาวางไม่งั้นกล้วยมันวางไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แต่ว่าอันนี้คือต้องเอาไปทำอะไรอีกไหมหรือว่ากินได้แล้ว
1: อันนี้ค่ะคือคุกข้าวกินได้เลย
0: นิ่มๆแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาแล้วเรามาใส่กล้วยไว้ทำไมอ่ะครับ
1: อันนี้มันเป็นการถนอมอาหารค่ะพอเย็นแล้วปุ๊บมันจะแข็งตัวมันเป็นแข็งตัวปุ๊บเราจะเก็บไว้ได้ประมาณ1 เดือน
0: แล้วปกติเขากินคู่กับครับแบบนี้
1: อันนี้ก็คือคู่กับข้าวกินอย่างเดียว
0: งั้นเดี๋ยวผมขอลองชิมแบบใหม่ๆเลย ถ้าเราปล่อยไว้ให้แข็งแล้วก็กินได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะแข็งๆอะค่ะมันก็กินแบบ
0: งั้นเวลาปกติเวลาถ้าทั่วไปจะกินก็คือเอามาทำยังไงอะ
1: เอาอันนี้ค่ะที่ว่าแข็งแล้วค่ะเราไปใส่ในหน้าหม้อข้าวที่สุกแล้ว
0: อ๋อเหมือนเอาไปนึ่งอีกทีนึงน
1: ั่นแหละแต่เขาไม่เรียกนึ่งเขาเรียกว่าใส่ในปากหน้าหม้อเฉยๆมันเหมือนกันอุ่นรสชาติออกไงคะ
0: โอ้รสชาติมหัศจรรย์มากเลยมันหอมแล้วมันมากแต่ความแปลกของมันคุณผู้ชมคือเวลากัดเข้าไปอ่ะน้ำตาลกับเกลือมันยังไม่ละลายนะเวลากัดเข้าไปแล้วมันเป็นเกล็ดน้ำตาลกับเกลือกุ๊บๆๆอยู่ข้างในแล้วกระบอกมันก็หอมๆมันๆอุ๊ยอันนี้อร่อยแต่ผมก็รู้สึกว่าเป็นของหวานมันกินกับข้าวแล้วเข้าเหรอ
1: กินข้าวกินกับข้าวได้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวกินกับข้าวสวยร้อนๆ
0: ผมมีความรู้สึกว่ากินเป็นเนี่ยตอนนี้กินเนี่ยรู้สึกว่าเป็นของหวานแล้วปกติเขากินคู่กับอะไรไหมครับ
1: กินคลุกเคล้ากันอย่างนี้เลย
0: จริงเหรอ
1: จริงค่ะ
0: มันมีความมันจากกระบอกแล้วมันมีความหวานและเค็มจากเกลือแล้วปกติถ้าเขากินคู่กันเขาจะมีอะไรมาเคียงเห็นไหม
1: ไม่ค่ะไม่ส่วนมากโบราณเราจะกินแบบนี้เลยกินแบบเพียวๆอย่างนี้เลย
0: อร่อยมากเป็นรสชาติที่แบบคุณผู้ชมต้องมาที่หวังว่าผมไม่รู้จะบรรยายออกมายังไงมันเป็นรสชาติที่ผมไม่เคยกินจริงแต่อร่อยอะจานแรกยังอร่อยขนาดนี้แต่เดี๋ยวจานต่อไปจะเป็นการนำเอากระลังมาดัดแปลงเป็นของกินที่เด็ดอีกจานนึงครับ
1: มีส่วนผสมเพิ่ม2อย่างทีนี้เราก็จะใส่ส่วนผสมอันนี้ลงไปคือน้ำผึ้ง
0: โอเคใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วก็เติมด้วยน้ำมันมะกอก
1: น้ำมันมะกอก
0: แค่นี้กลายเป็นเนยถั่วแล้วเอ้ย
1: ไม่ใช่ตำส้มตำนะคะ
0: เหมือนเลยแค่นี้ก็กลายเป็นเนยถั่วเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เคยมีชาวต่างชาติมาชิมไหม
1: เคยมีค่ะ
0: ชาวต่างชาติบอกว่า
1: โอ้ very good
0: oh very good no แค่นี้ง่ายๆแค่นี้เลยฝรั่งไทยจีนญี่ปุ่นกินแล้วว่า
1: โอ้ my god
0: ก็ทาเหมือนเนยถั่วทั่วไปเลยเนาะ
1: เหมือนทั่วๆไปค่ะเพราะว่ารสชาติมันจะเข้มข้นอยู่แล้ว
0: เมื่อกี้พี่ปูเติมไปมันก็คือจะมีความหวานเพิ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: จากตอนแรกที่ผมกินมันจะออกหวานๆเค็มๆ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะไปเรียกว่าเหมือนเนยถั่วไม่ได้เพราะจริงๆแล้วมันแค่คล้ายอันนี้บอกเลยนะผู้ชมไม่ได้อวยให้วังว่าเลยกระบอกเนี่ยผมกล้าพนันเลยว่าหอมกว่าเนยถั่ว
1: จ้ะ
0: หอมกว่าจริงๆผู้ชมหอมกว่าเยอะด้วยสมคำร่ำลือหากินที่ไหนไม่ได้ทีนี้ลองเอากระบอกมาทำเป็นอาหารในแบบฟู้ดเวิร์กบ้างกระลังนี่ของบ้านวังว่าแบบไทยโบราณ
1: จ้ะ
0: ประยุกต์มาเป็นเนยถั่วแบบฝรั่งเดี๋ยวฟู้ดเวิร์กจะเอามาทำเป็นสไตล์จีนบ้าง
1: นี
0: ่แล้วก็มาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กกันบ้างนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะเอากระบอกนะครับผมมาทำเป็นอาหารจีนนะครับเป็นอาหารที่มีชื่อว่ากุ้งผัดแอลมอนด์ไทยนะครับผมหรือว่ากุ้งผัดกระบอกนั่นเองครับไอเดียเนี้ยมาจากอาหารจีนที่เขาเรียกกันว่าไก่ผัดถั่วลิสงนะครับผมเป็นอาหารจีนที่ขึ้นชื่อของมณฑลกุ้ยโจนะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นการผสมผสานรสชาติในแบบสไตล์อาหารจีนแล้วก็มีความเผ็ดร้อนที่น่าจะถูกปากของคนไทยด้วยนะครับวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้อันดับแรกเราต้องมีกุ้งก่อนเลยซึ่งปกตินะครับเขาจะใช้เป็นเนื้อไก่แล้วก็นำไปผัดแต่วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระยองใช่ไหมครับที่นี่ขึ้นชื่ออีกอย่างนึงเรื่องของทะเลวันนี้ผมก็ได้กุ้งตัวใหญ่ๆมานะครับเอากุ้งนะครับมาคลุกแป้งวันนี้ผมใช้แป้งสาลีนะครับหรือใช้แป้งชุบทอดสำเร็จรูปทั่วไปก็ได้แบบนี้คลุกให้ทั่วแล้วเดี๋ยวเรานำลงไปทอดในกระทะกันครับทอดให้ด้านนอกกรอบนะครับใช้ไฟแรงนิดนึงได้คุณผู้ชมเพราะว่ากุ้งเราจะไม่ทอดนานถ้าทอดนานเนื้อมันจะแข็งเอาไฟแรงๆลงไปเลยครับให้ผิวด้านนอกกรอบข้างในแป๊บเดียวสุกอยู่แล้วครับกุ้งนั้นสุกง่ายนะครับผมน่ารับประทานแบบนี้เลยเห็นไหมครับครับผมพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำเตรียมเครื่องอย่างอื่นกันครับในเครื่องของไก่ผัดถั่วลิสงในลายของอาหารจีนนะครับเขาก็จะมีขิงเขาก็จะหั่นขิงเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆไม่ต้องเล็กมากนะครับพอประมาณไม่ถึงกับซอยนะคุณผู้ชมเป็นประมาณลูกเต๋าเล็กๆแล้วก็กระเทียมครับผมกะปริมาณเท่าๆกับขิงเลยครับหั่นให้เป็นแว่นๆนะครับวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับเพราะบอกแล้วว่าวันนี้เป็นอาหารในสไตล์จีนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาก็คือวัตถุดิบหลักเลยที่ขาดไม่ได้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกชี้ฟ้านี่ใส่เยอะนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยเผ็ดนะครับคุณผู้ชมเราเอาสีเอาความหอมของมันนะครับนี่นะครับผมเขย่านิดนึงผมเอาเม็ดพริกออกนะผมไม่เอาเม็ดพริกนะฮะแต่เดี๋ยวเวลาเราหยิบใช้เราจะหยิบตัวพริกข้างบนไปขั้นตอนการผัดอาหารจีนให้อร่อยนะครับจะต้องไฟแรงเร็วนะครับไม่งั้นเครื่องต่างๆจะไหม้เพราะฉะนั้นเคล็ดลับอีกอย่างนึงเราควรจะผสมซอสเอาไว้ก่อนนะครับผมเริ่มจากเครื่องปรุงง่ายๆนะครับผมอันนี้ผมเริ่มจากน้ำตาลทรายก่อนเลยอัตราส่วนเครื่องปรุงอย่างละ1ช้อนหมดเลยครับน้ำส้มสายชูหมักครับน น้ำส้มสายชูหมักก็คือน้ำส้มสายชูที่ทำมาจากข้าวนะครับหรือว่าทำมาจากผลไม้ก็ได้นะครับมันจะเปรี้ยวน้อยกว่าน้ำส้มสายชูที่เราใช้ปกตินิดนึงนะครับผมเหล้าจีน1ช้อนโต๊ะไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับเหล้าจีนนี่จะช่วยให้กลิ่นหอมมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความอยากอาหารมากขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่ซอสถั่วเหลืองอีก1ช้อนโต๊ะครับน้ำสต๊อกในนี้มีแป้งข้าวโพดประมาณสัก1ช้อนโต๊ะกับน้ำซุปนะครับใส่ลง

เลยนะครับน้ำสต๊อกถ้าไม่มีใช้น้ำเปล่าแทนก็ได้นะครับน้ำสต๊อกประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วคนให้เข้ากันเวลาผัดนะครับจะทำให้ซอสออกมาเงาแล้วสวยเราไม่ต้องการให้เหนียวเหมือนน้ำราดหน้านะคนละแบบกันนะครับเราแค่ต้องการความเงาเพราะงั้นเราจะใส่แป้งน้อยกว่าตัวน้ำซุปหรือเครื่องปรุงอื่นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในซอสทั้งหมดที่เราเตรียมไว้อันดับแรกนะครับผมจะเริ่มจากพริกแห้งที่เราเตรียมไว้นะครับน้ำมันเริ่มร้อนไม่ต้องร้อนจัดนะครับถ้าน้ำมันร้อนจัดเราจะผัดไม่ทันนะครับสำหรับจานนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือพริกหอมนะครับเป็นวัตถุดิบที่อาหารจีนใช้บ่อยโดยเฉพาะเราจะเจอกันในกุ้งอบวุ้นเส้นครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยครับผัดจนหอมแบบนี้นะครับผมตามด้วยกุ้งครับแบบนี้เลยนะครับตามด้วยเครื่องที่เหลือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมครับผมแล้วก็ขิงครับผมลงไปได้เลยครับผมผัดให้เข้ากันนะครับใช้ไฟแรงอยู่นะครับผมแล้วก็ตามด้วยเม็ดกระบอกครับเม็ดกระบอกที่เราคั่วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผัดให้เข้ากันเลยผมเร่งไฟขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ใส่ตัวน้ำปรุงลงไปครับผมใส่ต้นหอมและเครื่องปรุงลงไปนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงๆนะครับในสไตล์แบบอาหารจีนครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมหอมๆแบบนี้น่ารับประทานมากครับผม

0: เป็นไง
1: สวยค่ะ
0: เคยปกติเคยเอากระบงมาทำกับข้าวอะไรอย่างนี้บ้าง
1: ไหมไม่เคยเลยค่ะ
0: แต่อันนี้เราเสิร์ฟคู่กับกะลางด้วยนะเห็นไหม
1: มันไม่อยากกินอะ
0: ทำไมอะ
1: มันสวยมาก
0: อ๋อนึกว่าเกลียดผม มันยิ่งอร่อยมากขึ้นตรงที่แบบเวลาเคี้ยวไปโดนกระบอกเนาะคือเครื่องอย่างอื่นอ่ะมันจะนิ่มๆกุ้งมันก็นุ่มๆหอมๆแต่พอกัดไปเจอกระบอกแล้วมันกรุบๆ กุ้งนุ่มๆกับกระบอกกรอบๆมันตัดกันดีนะพี่นะ
1: ใช่
0: แล้วยิ่งกินกับกะลางด้วยนะโอ้โห
1: ผสมกันแล้วมันลงตัวเราไม่คิดว่าเม็ดกระบอกของเราธรรมดาเนี่ยมันจะสามารถเอามาผัดได้เหรอ
0: ก็คือมันได้ความแปลกใหม่เนาะพี่เนาะพอมันกินไปทั้งหมดมันมีความหอมความกรุบความกรอบความมันจากกระบอกแต่ที่โดนที่สุดคือว่ามันมีพริกไว้ตัดเรียนพอมันมีพริกเนี่ยมันจะถูกปากคนไทย
1: อาหารจานนี้นะคะถ้าไม่บอกว่าอยู่ในชุมชนคิดว่าอยู่ในภัตตาคาร
0: มันเหมือนอาหารจีนเวลาเราไปกินตามโต๊ะจีนเหล่าเลย
1: ใช่
0: วันนี้ต้องบอกว่าผมได้มารู้จักอาหารโบราณจริงๆต้องบอกว่าถึง2จานด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นข้าวตังโบราณที่ไม่เคยที่ไหนมาก่อนแล้วรสชาติดีมากๆกินแล้วหยุดไม่ได้แล้วก็กะลางตื่นเต้นคุณผู้ชมพอได้ยินชื่อกะลางก็ตื่นเต้นแล้วเพราะอยากรู้ว่าเป็นยังไงพอได้มาเห็นวัตถุดิบได้มาเห็นวิธีการทำยิ่งตื่นเต้นใหญ่เพราะไม่คิดว่ามันจะมาจากต้นไม้ที่อายุนับร้อยปี
1: ใช่ค่ะใช่
0: ก่อนจากการไว้พี่ปูฝากชวนคุณผู้ชมมาเที่ยววังว่าสักนิดนึงครับ
1: ก็อยากจะชวนมาเที่ยวนะคะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังว่ามีของดีเยอะแยะได้มาร่วมทำกิจกรรมกัน
0: ครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอุดหนุนนะครับท่องเที่ยวชุมชนนะครับเราต้องช่วยกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชุมชนอยู่ได้พวกคุณสนุกมีความสุขอิ่มอร่อยไปด้วยกันครับแล้ววันนี้ผมกับพี่ปูต้องขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมต้องรีบไปคุณผู้ชมเพราะว่าผมจะเอาตะลิงปิงเปรี้ยวๆไปฝากสาวเปรี้ยวที่รออยู่ที่บ้านกันครับป้าไข่อ่ะเขาไม่ชอบเปรี้ยวป้าไข่เขาไม่ใช่สาวเปรี้ยวหนูสาวเปรี้ยวไหมหนูสาวเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวเนี่ยเดี๋ยวรู้กันคุณผู้ชม

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: ไป
1: เก้าขอบคุณนะครับบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากัน

0: โร่โมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมแล้วก็จะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะอันนี้อะไรเลย
1: เป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
0: ครับ
1: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
0: ครับ
1: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ตัวนะครับมาซื้อนะครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก้
0: มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้ครับ
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2
0: ชิ้นครับ2ชิ้นนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste อะค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแล้วก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ให้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆแ
0: ล้วมานี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่หว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ด้วยช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
0: ่นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
2: ี่
0: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ย
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตัน

0: ่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชว์ห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shop ร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
1: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับผม
2: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
1: ครับผม
2: ค่ะได้611
1: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
1: ครับผม
2: ก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
1: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
1: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
1: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
1: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหร่ก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปัง
2: นี้674กรัมนะคะ
1: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
1: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
1: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้เอาคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: พี่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับพี่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชโอ้โหมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
3: เฮียสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
4: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี
0: ้อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
4: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
4: รักสิทำไมรักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
5: ่ซอยมังกร
0: ซอยมังกร
5: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรชื่ออะไรครับ
5: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะครับถ้าพี่ประทีปใช้กล่องอาหารแบบไหนฮะ
5: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
5: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมครับ
0: อ๋อครับ
5: คร
0: ับ ใช้มานานยัง
5: ครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
5: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
6: ้
0: ว
6: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging ว
6: ู้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
6: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
6: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้น
6: เ
0: พราะมันดู
6: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมเนี่ยครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
6: ผมได้เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
6: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
6: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
6: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้ดังนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
6: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช
0: ้ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
6: ครับ
0: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
6: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
6: โอเคครับผม
0: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมาก
3: มะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
7: เอาไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
8: ่สวัสดีครับพัดครับ
7: คุณพัดใช่ไหมครับ
8: ครับผม
7: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผม
0: เอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัดนะครับผมแห่ง TP แพ็กเ

0: จจิ้งนะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลย
1: ทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
2: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบ
1: ครับ
2: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการปรินติ้งที่สวยงาม
0: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
2: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
3: เป็นกระดาษฟูดเกรดครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
0: ้เออ
3: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
0: มัน
3: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
0: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
2: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
0: อ
2: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
0: อ
2: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
0: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
2: ใช่ครับ
0: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
2: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะฮะ
2: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
0: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
2: อันดับแรกคือจริงๆแล้วอะเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
0: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
2: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
0: หมายถึง
2: เป็นยี่ปัวเลย
0: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผม

0: ถึงแล้วครับเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมครับ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาด
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะสำหรับที่ร้านขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบกองละไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเน
0: ี่
2: ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: เดอะกรีนแดรี่วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับ

ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

0: ในหุบเขาเล็กๆท่ามกลางดอยสูงสลับซับซ้อนในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายชีวิตของผู้คนที่นี่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเหมือนเช่นทุกวันแต่วันนี้ของเล่าซาแตกต่างจากวันอื่นนิดหน่อยเพราะเขาต้องเข้าไปตัดหวายในป่าข้างบ้านก่อนหวายต้นที่จะนำลำมาใช้ประโยชน์ได้ต้องมีอายุประมาณ 7-10 ปีต้นนี้น่าจะใช้ได้หวายต้นนี้เล่าซากับเพื่อนบ้านร่วมกันปลูกเมื่อราว10ปีก่อนและช่วยกันปลูกใหม่ทุกปีในป่าแถวนี้หวายลำนี้เขาจะเอาไปใช้ทำงานศิลปาชีพงานศิลปาชีพนั้นก็คืองานจักสานเล่าซาและเพื่อนบ้านเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2543หมู่บ้านของพวกเขามีชื่อว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มุ่งเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
1: เพราะบางคนไม่มีที่ทำกินแล้วท่านก็เลยเห็นว่าคนที่มันทุกข์ลำบากยากจนที่ไม่มีที่ทำกินก็เลยมาเปิดโครงการบ้านในเกรย์ป่าใหญ่แล้วก็จัดให้พวกผมขอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านในเกรย์ป่าใหญ่ท่านก็บอกว่าให้พวกเรามาอยู่ที่นี้แล้วก็ดูแลป่ารักษาป่าช่วยกันดูพอหลังจากเข้ามาอยู่ที่นี้ท่านก็จัดพื้นที่แปลงนาคือชาวบ้านมีที่ทำกินปลูกข้าวทุกคนจนพอกินครับว่างงานก็มาปลูกไอ้ทำปักฝ้ามั่งผู้ชายก็สารจักสารมั่งครับ
2: เรามาช่วยนี่ระยะทานนาก็พอกี่พอใจจะใช้ระยะถวายไม่หลวงระยะมันเหลือนี่ช่วยแม่หลวยนี่ดีแล้ว
0: งานจักสานที่เล่าซาพูดถึงไม่ใช่สิ่งไกลตัวที่ต้องมาเรียนรู้ใหม่แต่อย่างใดเช่นเดียวกับงานปักผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงอาคาคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดเมื่อวันหนึ่งเครื่องจักสานที่พวกเขาทำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมชนเผ่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ผ้าปักที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประจำเผ่าได้รับคำชื่นชมว่าสวยงามมีเอกลักษณ์ยิ่งไปกว่านั้นยังขายได้และกลายเป็นรายได้เสริมที่ไม่เคยมีใครคาดคิด
2: ผมไม่รู้ก็ทำตัวเองอะทำอยู
0: ่สองมือของเล่าซาและเพื่อนบ้านไม่เพียงพิธี

รักษ์ฟื้นฟูดูแลผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับแม่หลวงแต่สองมือนี้ยังอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไว้ไม่ให้เลือนหายตามที่แม่หลวงเคยบอกพวกเขาไว้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือปูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่านำเลยนะครับคุณผู้ชมนำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหารูปูใช่ไหมเลยแล้วพี่พงษ์ก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงษ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือรูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: อ๋อวิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผู้เห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่มๆ
0: ช
1: ุ
0: ่มอยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยมันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วน่า นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี้
1: ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
1: เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณเนี่ยประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: เศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: ครับ
0: นะพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: ก็เป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงไปอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูละ
1: ครับ
0: มันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะครับอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุกแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
2: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
2: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
2: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
2: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
2: โอ้ยพูเห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
2: เจอแล้วเจอแล้วเน่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
2: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับมันเป็นน้ำ
2: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
2: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
2: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
2: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
2: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
2: มันใช่ไหม
1: ครับ
2: แปลว่าต้องอร่อย

0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไม่หมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะ
2: ได้ค่ะ
0: ถังผู้เต็มแล้วนะ
2: เพราะคือเต็มหลายแ
0: สนสามตัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูหนึ่งต่อหนึ่งตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของสปริงตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
0: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
0: ตัวเมีย
3: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะคร
0: ับนี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทํางานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนกันเลยอ่ะมาหากัน
4: เป็นอาชีพหลัก
0: หาปู
4: นะถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการดูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
0: ผักแกน
2: แกน
0: ขมแกนขมผักแกนขมอ๋อหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุท
2: ธเอาไปต้ม
0: ไปต้ม
2: น้ำพริก
0: ต้มกินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
5: ไปอมค่ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพุทธได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
5: ด
0: ึ
5: งได้แต่มัน
0: จะขาด
5: ใช
0: ่สะดาวดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวางผักขี้ขวงผักขี้ขมก็มีนะครับเป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะดาวต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะดาวดินนั่นเองครับแล้วนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ท
0: ั้
2: งปีเลย
0: ทั้งปีเลย
2: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
0: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะท่านบ่อย
2: มันก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
0: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
2: จ้ะใกล้น้ำ
0: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะดาวดินกินได้
2: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อเป็นน้ำแบบนองๆหน่อยนะฮะ
2: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด
0: ้
2: มันลดลงกับครับสะดาวดินมันก็ถึง
0: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน่อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยสะดาวดินไม่เคยกินเลย
2: เด
0: ี๋
2: ยวลอง
0: รสชาติมันก็จะขมแบบ
2: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะดาวต้นนะ
0: เดี๋ยวเก็บสะดาวดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
2: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหมอ๋อม
0: ัน
2: ก็จะขึ้นไปเรื่อย
0: ต อนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นโขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับแม่บุญมีสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
6: ค่ะความแซ่บ
0: นอกจากรูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
6: แซ่บแซบนัวเลย
0: แซบนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
6: แกะปูกันก่อน
0: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
6: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
0: จ้ะ
6: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูก่อนนะ
6: เริ่มแกะปูนะคะ
0: จ้ะยังไงจ้ะ
6: วางไว้ก่อน
0: อ๋อแค่นี้เลย
6: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
0: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอจ๊ะ
6: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
0: เด็ดตรงทับปิ้งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
6: มันเยอะค่ะ
0: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปท
6: ับ
0: ปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
6: มาตำก่อน
0: จ้ะ
6: แล้วก็กรองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
0: ได้ทั้ง2เมนูเลย
6: 2เมนูเลยค่ะ
0: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวผู้จะตำให
6: ้
0: ส่วนของตัวปูนี่เนา
6: ะ
0: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
6: ใส่หม้ออ่อม
0: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
6: ใ
0: บมะกรูด
6: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
0: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะได้เลยครับลุยเลยฮะปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
7: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้เรา
6: ไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
7: อ
6: ัน
7: นี้ต้องทิ้ง
6: ค่ะทิ้งเลยค่ะ
7: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
6: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
7: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
6: แกงอ่อม
7: ทีนึง
6: ก็ลาบด้วย
0: เราจะเริ่มตำพริกในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
6: ค
0: อย
6: ค
0: เด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
6: แก่นขม
0: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
6: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
0: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
7: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
6: ันปูที่เราแกะออก
0: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
6: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
6: แล้วก็ใส่น้ำปลา
7: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
6: จับตัวแล้วเห็นไหม
7: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
6: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
7: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
6: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
7: ครับ
6: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
7: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
6: พอดีแค่นี้พอดี
7: แล้วนะฮะ
6: ค่ะ
0: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
7: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไป
6: ค่ะ
7: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
6: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลงเลย
7: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
6: ขมมาก
7: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
6: ค่ะ
7: ใส่แก่นขมฮะ
6: แก่นขม
0: Thank you.
7: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
8: ัน
7: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
8: สวัสดี
7: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
8: ่จ้า
7: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
8: า
7: ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนา
8: ะ
7: มีต้นหอม
8: ต้นหอมผักชี
7: ผักชี
8: แล้วก็หอมแดงมะนาว
7: จ้ะเท่านี้เลย
8: ก็พริกน้ำปลา
7: จ้ะขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับนี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
8: จ้ะ
7: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ๊ะ
8: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ๊ะ
7: สำคัญคือพุต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
8: คุ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
7: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
8: จ้ะ
7: ไว้ใส่ในลาบนี่แหละครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
0: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
7: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะ
9: เริ่มลาบกันเลยครับ
0: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
7: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
8: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
7: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
8: จ้ะ
7: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจีอ่ะ
1: ลุยกันเลยครับ
7: มาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
8: จ้าม
7: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
8: หวานเนื้อปู
7: ไงก็ไม่ได้ใส่
8: เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
10: เน
8: ื้
10: อปูมันปูค
7: ่
10: ะ
7: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในออมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
8: ได้เลย
7: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจีปูนี่มันต้องจังได
8: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
7: ่น้ำปลาราดลงไปหรอกแซ่บนัวอร่อยมากมาก
8: อืมมันหวาน
7: อืมนะแซ่บครับทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: ขอบคุณมากครับ
1: พี่ดูดิเนี่ย
7: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
1: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
7: อ๋อ
1: เราเลยตามเขาไม่ทัน

0: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ นี่ดูดิอมรินทร์ทีวี
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนพฤกษาราชินีเป็นตอนที่1

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสนพระราชหฤทัยในความหลากหลายของธรรมชาติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยาวนานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและคุ้มครองความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พันธุ์พืชสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเจริญและผาสุกของปวงเหล่าประสบกรณิกรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ซึ่งก็รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้และกล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์ไว้เป็นจำนวนมากทำให้มีสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศชื่นชมและเทิดพระเกียรติคุณขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยสิริกิติ์ไปตั้งเป็นชื่อดอกไม้งามซึ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยได้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางโดยแบ่งเป็นพันธุ์ไม้ในพระนามาภิไธยพันธุ์ไม้พระราชทานนามและพันธุ์ไม้ที่ทรงโปรดพระองค์มิได้ทรงเพียงอนุรักษ์พันธุ์ไม้แต่ทรงปลูกหัวใจแห่งการอนุรักษ์ไว้ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงช่วงเวลาอันเป็นนิรันดร์สู่การน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวของพฤกษาราชินีพันไม้ทรงคุณค่างดงามในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพันไม้ในพระนามาภิ

ทยจำนวน7ชนิดได้แก่กุหลาบควีนสิริกิตแคทริยาควีนสิริกิตดอนย่าควีนสิริกิตโมกราชนีมหาพรหมราชนีบัวศรีกิติยาและบัวควีนสิริกิตเป็นดอกไม้ส่งคุณค่าและมีความ

0: ราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปรารภกับผู้ใกล้ชิดว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีพันไม้เล็กๆสวยงามตามท้องทุ่งซึ่งไม่เคยทอดพระเนตรเห็นในภาคอื่นโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครบริเวณที่ตั้งพระตำหนักภูพานราชนิเวศใกล้เชิงเขาจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆชนิดหนึ่งมีสีม่วงและสีน้ำเงินสดมีกลิ่นหอมและจะบานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่งเป็นลานกว้างในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
1: แม่ไม่เคยเห็นดอกไม้ป่าแบบนี
0: ้พระองค์ทรงพระราชทานนามดอกไม้ดอกเล็กๆนี้ว่าดอกดุสิตาและบริเวณพื้นที่ใกล้พระตำหนักภูพานราชนิเวศมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุ่งดอกหญ้าป่าเล็กๆหลากสีโดยเฉพาะสีม่วงของดอกดุสิตาก็ได้รับการเรียกขานว่าลานดุสิตาตามพระราชทานนามดังกล่าวณลานดุสิตาแห่งนี้พระองค์มักเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักผ่อนพระอริยบทในยามเย็นระหว่างประทับแรมณพระตำหนักภูพานราชนิเวศอยู่เสมอซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2527เมื่อทรงมีพระราชดำริให้ปลูกป่าบริเวณเสริมพื้นที่รอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศก็ได้มีพระราชดำริให้ปลูกดอกไม้ป่าและไม้ประดับเพื่อเสริมความงดงามตามธรรมชาติบริเวณลานดุสิตาและลานก้อนหินใหญ่ด้วยโดยมีพระราชสวนีให้ว่าจ้างราษฎรผู้ยากจนจากบ้านดงยอตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจำนวน20คนเป็นแรงงานในการปรับปรุงพื้นที่พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าแรงงานตอบแทนแต่ละคนมีหน้าที่ตกแต่งลานดุสิตาและปลูกพันไม้ป่าเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นโคลงเคลงหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิตรดารงฐานแล้วพระองค์ยังมีพระราชสวนีให้พลตรีเรวัตบุญทัพรับผิดชอบดำเนินงานต่อไปปัจจุบันลานดุสิตาแห่งนี้จะบานสะพรั่งด้วยดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีทั้งสีม่วงสีน้ำเงินสดสีขาวอมม่วงและสีเหลืองซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกดุสิตาได้แก่มณีเทวาสรัจจันทร์และสร้อยสุวรรณาดอกไม้หลากสีเหล่านี้ต่างชูช่อเล็กๆปะปนอยู่กับดอกกระดุมเงินเนื้อดอกหยาดน้ำค้างที่บานแนบพื้นดินเป็นวงกลมสีแดงเรื่ออมส้มบนผิวสีมีขนเล็กๆและตุ่มน้ำใสทำให้ดูคล้ายมีหยาดน้ำค้างเกาะอยู่ตลอดเวลาเนื้อสิ่งอื่นใดความรักของแม่แห่งแผ่นดินที่ส่งมอบไว้ให้แก่ผืนป่าดอกไม้และหัวใจของคนไทยทั้งชาติสู่การสืบสานพระราชปณิธานจากพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาพื้นที่สูงทั้งทางด้านอาชีพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงและความสมดุลอย่างยั่งยืนแก่ประเทศตราบจนปัจจุบันพันธุ์พืชพระราชทานได้สร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงจากพระมหากรุณาธิคุณหล่อเลี้ยงผืนดินสร้างผลผลิตที่เบ่งบานสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานวิจัยไม้ดอกบนพื้นที่สูงตลอดเส้นทางการพัฒนาไม้ดอกงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานจากพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่องจากแปลงทดลองเล็กๆบนดอยสู่การเป็นฐานองค์ความรู้ด้านไม้ดอกของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายจากพืชพระราชทานสู่นวัตกรรมแห่งการต่อยอดสะท้อนพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสจากงานวิจัย

0: ู่คุณค่าใหม่ของพันไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและวันนี้พลังความรักของแผ่นดินก็ยังคงเติบโตผลิบานกลางหัวใจไทยจุดเริ่มต้นกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบในพระนามาภิไธยสัญลักษณ์แห่งความงดงามอันทรงคุณค่าได้ปรากฏเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยกุหลาบควีนสุทธิดาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชจริยวัตรอันงดงามและทรงสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของแผ่นดินเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกมิใช่เพียงการรักษาความงามแต่นี่คือการรักษามรดกทางธรรมชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินเท่านั้นยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งความงดงามพืชพันธุ์ไม้ของแผ่นดินที่ดำรงและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันดอกกุหลาบสองพระนามมิได้เป็นเพียงไม้ดอกสองสายพันธุ์หากคือสัญลักษณ์ของพระราชปณิธานที่ส่งต่อจากพระองค์หนึ่งสู่พระองค์หนึ่งจากพระเมตตาของแม่แห่งแผ่นดินสู่การสืบสานพระราชปณิธานภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในรัชกาลปัจจุบันและตราบใดที่ผืนป่ายังคงเขียวขจีตราบนั้นพระราชปณิธานแห่งพฤกษาราชินีจะยังคงเบ่งบานเป็นร่มเงาแห่งความสุขให้แก่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 16:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีรวม33องค์กรจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2549เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบการรักษาต่อยอดและพัฒนาในรูปแบบในเทศกาลมีชีวิตโอกาสดีทอดพระเนตรการแสดงชุดสืบสารพัตราพรและทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินีซึ่งเป็นไม้วงกระดังงาชนิดใหม่ของโลกพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆอาทินิทรรศการใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการพระเมตตารักป่ารักน้ำโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนอโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2525นิทรรศการใต้ร่มพระเมตตารักษาป่าเพื่อปวงชนโดยกรมป่าไม้นิทรรศการไตรมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วย มูลนิธิภูบดินทร์มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานด้านดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและมูลนิธิพัชรสุธาขชานุรักษ์ดำเนินงานอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่ากับชุมชนนิทรรศการพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสายน้ำปลากระโฮล้ำค่าคู่พระบารมีสองพระองค์โดยกรมประมงสนองพระราชเสวนีการอนุรักษ์พันปลากระโฮและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงอนุรักษ์ปลากระโฮตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยนิทรรศการสายทานพระเมตตาสู่คลังอาหารชุมชนโดยกรมวิชาการเกษตรนิทรรศการถักทอไหมไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงโดยกรมหม่อนไหมสาธิตการทอกี่เอวอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมชนเผ่ากะเหรี่ยงปากากะยอโดยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะจังหวัดตากจากนั้นทรงไถ่ชีวิตโคกระบือโดยกรมศุสัตว์น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคจำนวน1คู่และกระบือจำนวน1คู่เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการกล้วยมหัศจรรย์พืชสารพัดนึกคู่ชีวิตวิถีไทยโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนิทรรศการจากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองโดยกรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครนิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จะแสดงผลงานการนำสาหร่ายมาทำเป็นเส้นใยและผืนผ้าโครงการข้าเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติจัดอบรมปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและกิจกรรมพิมพ์ลายจากสีและสีจากดอกไม้ใบไม้ลงบนถุงผ้ารวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้าน109ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร้านจิตรดาและมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงตลอดจนมีการจำหน่ายพันไม้หายากจากพระตำหนักสวนประทุมทันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพันไม้8ชนิดที่จัดประกวดได้แก่บอนสีแก้วกาญจนาโป้ยเซียนลิ้นมังกรโกศลพญามังกรหน้าวัวใบและบอนไซส่วนพันไม้ใหม่ที่เกษตรกรผสมขึ้นและนำมาประกวดในปีนี้เป็นปีแรกได้แก่บุษราคำและเสน่ห์จันทร์จะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ผู้สนใจเข้าชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆที่ไปจัดจำหน่ายได้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการทบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้เวลา 19:45 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน 1,104 คนครูและบุคลากร75คนในการนี้ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนที่ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยความร่วมมือของคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆรวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานของนักเรียนสำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันดำเนินตาม หลักการปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีอาสาสมัคร30คนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากนักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาร่วมกันทำงานมีกิจกรรมสร้างสุขและทักษะอาชีพที่สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและช่วยสร้างรายอาทิกิจกรรมดอกไม้จากดินไทยสินสร้างสรรค์สืบสานถิ่นสิงการถักเชือกมงคลจงกัวเจียโดยใช้เชือกแดงเพียงเส้นเดียวสื่อถึงความสามัคคีและความโชคดีการพับเหรียญโปรยทานลูกประคบเล่าเรื่องยาหม่องเล่าใจศาสตร์แห่งอัญมณีสู่เรซินร่วมสมัยและ Art of Paper หนังสือเล่มเล็กส่วนชมรมทวีนามวันมีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆเช่นการสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะและกิจกรรมตามที่สนใจรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งปัจจุบันจังหวัดเป็นต้นแบบระดับเงินและมีผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้แก่เจ้าเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีบริษัทคอมพาวเคลจำกัดและโรงเรียนบางระจันวิทยาเป็นกลุ่มต้นแบบระดับเงินรวมทั้งชุมชนบ้านท่าข้ามกลางผ่านเข้าร่วมประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศโอกาสที่พระราชทานเข็มที่รึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการทูบีนัมเบอร์วันต่อจากนั้นพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีตัวแทน3คนสมัครใจเล่าประสบการณ์ที่เคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปัจจุบันมุ่งมั่นตั้งใจเลิกเกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันโดยมีพระดำรัสว่าเมื่อตัดสินใจแล้วก็อย่าทรยศต่อความตั้งใจของตัวเองขอให้มีจิตใจเข้มแข็งทั้งได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นตัวแทนกราบทูลเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวโดยมีพระดำรัสด้วยความเข้าใจในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนง่ายขอให้ทำจิตใจให้ผ่อนคลายหันหน้าคุยกันในครอบครัวนอกจากนี้มีพระดำรัสให้สมาชิกตั้งใจเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เยอะให้สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันโดยก่อนการแสดงทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตและแสดงความอาลัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาแล้วส่งแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16โดยสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีเข้าชมและร่วมร้องเพลงเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันและเพลงจีบโลดยังสดอยู่ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี

พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบไปกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพพยุรวงศาวาสและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งในเวลา11 นาฬิกาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงคัพครั้งที่39วันนี้เวลา15 นาฬิกา 35 นาทีที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงคัพครั้งที่39จัดโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์กีฬาตะกร้อนานาชาติระหว่างวันที่4 ถึง 11 สิงหาคม 2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในวันนี้เป็นการแข่งขันเซปักตะกร้อคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมประเทศไทยกับทีมสหพันธรัฐมาเลเซียการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์คัพได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานว่าเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ส่งคุณค่าที่สุดในปฏิทินการแข่งขันกีฬาตะกร้อโลกนอกเหนือจากการเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาชั้นนำแล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาตะกร้อในระดับนานาชาติโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกจาก19 ประเทศส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็น5 ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายชนะเลิศได้แก่ทีมประเทศไทยเซปักตะกร้อทีมชุดชายและหญิงชนะเลิศทีมชุดชายได้แก่ทีม
ประเทศไทยและชนะเลิศทีมชุดหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยเซปักตะกร้อทีมคู่หญิงชนะเลิศได้แก่ทีมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเซปักตะกร้อทีม4คนชายและหญิงชนะเลิศทีมชายได้แก่ทีมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยและตะกร้อลอดห่วงชายและหญิงชนะเลิศทีมชายได้แก่ทีมประเทศไทยและชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท BN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสดุอาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัททรีมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทรอยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสุวิทย์จังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนอร์จีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดมิมลคุณากรวัดมหัตตมังคลารามวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท Brother Commercial ประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชัยพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นและครอบครัวทวีคูณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองม้งวัดโสภารามวัดเด่นกระต่ายวัดคุ้งวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวสิงห์สมบุญและครอบครัวบัณฑิตยานนท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนมิตรภาพวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบราเดอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดและบริษัทพรหมสุวรรณธุรกิจทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: the king king มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขัน
1: เฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที
0: ่4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ราชกุมารได้โดยเสด็จและเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างสม่ำเสมอเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สนับสนุนส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่องและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีหรือการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นประจำทุกปี
1: ตั้งแต่รัชกาลที่9จนถึงรัชกาลที่10ปัจจุบันนะครับได้ทรงเสด็จที่นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับระยะหลังซึ่งในช่วงของรัชกาลที่9ด้วยก็คือในช่วงที่เรามีกิจกรรมการแข่งขันคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่เราจัดขึ้นซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่15แล้วครั้งที่15ก็15ปีนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์นะครับได้เสด็จมาที่นี่นะครับ
2: เคยได้รับเสด็จค่ะเพราะว่าสมัยก่อนนะตอนเป็นข้าราชการนะพระองค์จะแปรพระฐานที่นี่นานค่ะอย่างน้อยก็3เดือน4เดือนนะคะแล้วก็สมัยนั้นโดยเฉพาะในหลวงราชการที่10ปัจจุบันนะคะท่านจะเสด็จทุกครั้งเลยแล้วก็ตอนนั้นท่านครองอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชอยู่นะคะท่านก็จะเสด็จตามพระองค์ท่านตลอดแล้วก็จะมีบางช่วงจังหวะนี่ท่านก็จะเสด็จแยกบ้างอะไรบ้างอย่างท่านเคยมาปัตตานีที่ไม่แก่นนะคะพระองค์ก็เสด็จแยกแล้วก็ไปเจอชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ถามพระองค์ท่านอะไรอย่างนี้แล้วพระองค์ท่านน่ะขึ้นบนชาวบ้านด้วยชาวบ้านเนี่ยแล้วถามว่าที่นี่ขาดอะไรอยากได้ล่ะชาวบ้านบอกว่าอยากได้ทีวีอะไรอย่างนี้แต่พระองค์ท่านก็พาทานมาที่แถวยะรังนะคะพระองค์เสด็จแล้วก็แล้วเพราะที่นี่ที่อย่างที่นี่ในการเรื่องด้านการอุปถัมภ์ทางด้านศาสนานะพระองค์น่ะทรงอุปถัมภ์ตั้งแต่สมัยเป็นอิสริยยศพระโอรสาธิราชเลยนะคะโดยเฉพาะการประกวดการอ่านกอรีก็คือการทดสอบอ่านคัมภีร์อ่านกุรอานนะคะแล้วก็การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้นำศาสนาอย่างเช่นด้วยอิหม่ามผู้บริหารโรงเรียนเอกชนโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่ท่านก็ทรงอุปถัมภ์มาจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะก็ได้สัมผัสท่านบอกว่าไม่ว่าท่านจะครองอิสริยยศอะไรที่นี่ท่านต้องมาท่านจะพูดอย่างนี้ล่ะค่ะว่าท่านก็ทรงถามถึงความห่วงใยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรก็เพราะก็ได้นำเรียนพระองค์ท่านว่าปัจจุบันในโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทรงให้ไว้เมื่อสมัยพระเป็นพระบรมโอรสาธิราชนี่เราก็ได้สื่อสารต่อยอดแล้วก็ได้สร้างผลต่อยอดขึ้นมาหลายๆโครงการนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโครงการหนึ่งที่เราสร้างความสำเร็จมากที่คือโครงการที่บ้านกุแบศิลาน
3: ะคะ
2: ที่ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเชื่อไหมเมื่อ20ปีที่แล้วนะที่นั่นยากจนมากนะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ตกเกณฑ์นะปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านผ่านเกณฑ์ความยากจนนะคะเราจะเช่นโครงการของที่นี่อย่างกอรีเนี่ยพระท่านพูดอ่านผ่านบททดสอบอ่านพระคัมภีร์อ่านกุรอานนะคะคุณสายสวรรค์ที่นี่นะพระองค์เสด็จทุกปีไม่เคยเว้นสักปีนะคะ
1: มาที่นี่แล้วเนี่ยนอกจากที่พระองค์ทรงมอบรางวัลนะครับกับผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันคัมภีร์อัลกุรอานนะครับซึ่งพระองค์จะมี
3: พระราชดำรัส
1: พระราชดำรัสให้กับพี่น้องด้วยนะครับก็คือก็ถึงแม้ว่าจะสั้นๆนะครับแต่ก็มีความหมายก็จะส่งให้ความสำคัญในเรื่องของสันติสุขสันติภาพนะครับของพี่น้องที่นี่นะครับอิสลามเป็นภาษาอาหรับนะคำว่าอิสลามเป็นภาษาอาหรับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสันติอยู่เลยโดยในตัวของศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สันติส่งเสริมให้มีความสุขกับทุกคนแม้แต่ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวสิ่งที่ไม่มีชีวิตอิสลามห้ามทำร้ายนะครับสัตว์หมาแมวทุกสิ่งทุกอย่างห้ามฆ่าสัตว์แม้แต่ต้นไม้ก็ยังห้ามนั่นคือหลักการของศาสนาอิสลามดังนั้นทุกศาสนานะครับที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยกับจริงๆแล้วกับศาสนาอิสลามไม่มีความขัดแย้งกันเลย
2: พระองค์เป็นหนึ่งในผู้ที่สนับสนุนในการดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมอย่างดีเลยนะคะอยากนำเรียนว่าทุกพื้นที่ทุกหย่อมหญ้าเนี่ยล้วนเป็นฝีเท้าของพระองค์ท่านที่เสด็จมาคนเอ่ยอาจจะไม่เคยได้สัมผัสแต่ผู้ว่าเองได้สัมผัสในจุดที่คน

0: ไม่ไปแต่พระองค์ท่านไปไปเราจะเห็นอาจจะมีรูปบ้างแต่ว่าคนที่ได้สัมผัสแล้วจะรู้ว่าไม่น่าจะทุกคนไม่ค่อยจะทราบว่าพระองค์เนี่ยเสด็จไปในพื้นที่ห่างไกลหลายหลายพื้นที่จังหวัดของปัตตานีอย่างพวกไม้แก่นละเวงเนี่ยพระองค์เสด็จมาหมดแล้วนะ
1: ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เข้ามาเผยแผ่คริสตธรรมในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาโดยชาวโปรตุเกสซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์จึงมีศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการอีกนิกายหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนรัฐวาติกันโดยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่23เมื่อพุทธศักราช2503ต่อมาเมื่อพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่2ได้เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2527ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับเสด็จพระสันตะปาปาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครวาติกันอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2528เมื่อเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อพุทธศักราช2562นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณในการสนับสนุนส่งเสริมและเสด็จพระราชดำเนินไปในการศาสนพิธีสำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์ตลอดมา
2: แท้จริงแล้วเราชาวคริสต์เราก็เป็นหนี้บุญคุณสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่เริ่มต้นช่วงแรกๆที่บรรดามิชชันนารีเข้ามาเราก็ต้องได้รับการต้อนรับหรือไม่ต้อนรับจากประมุขเพราะฉะนั้นในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็ได้รับการเชิญชวนแล้วก็ต้อนรับบรรดามิชชันนารีเข้ามาพระองค์ก็จะพระราชทานที่ดินมั่งให้พวกเราอยู่เป็นค่ายเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็มีคนคุ้มกันดูแลอันนี้เราก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับในส่วนที่เราคริสตชนเราก็ได้ช่วยเหลือโดยเฉพาะยิ่งเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในตอนที่เรารบกับพม่าในปีพุทธศักราช2310นะครับเราก็มีอยู่2ค่ายนะเราก็ต่อสู้กับพม่าเต็มกำลังร่วมกับทางชาวไทยทั้งหลายนะครับแต่สุดท้ายเราก็สู้ไม่ได้แล้วก็คริสตชนก็ถูกจับไปเป็นเชลยต้องหนีกษัตริย์ท่านเซนไปแล้วก็พระสังฆราชนะก็ถูกจับไปเป็นเชลยที่ยังกงด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราก็สูญเสียไปพร้อมกันกับประเทศพร้อมกับสถาบันพระมหากษัตริย์และสุดท้ายเราก็มาเริ่มต้นกับพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะเราก็เริ่มต้นกันใหม่แล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวกันขึ้นมาดีที่สุดก็ในช่วงรัชกาลที่4นะครับพอดีเราก็มีพระสังฆราชชื่อปัลละกัวทั้งสองเป็นมิตรที่ดีต่อกันเป็นนักปราชญ์ทั้งคู่ฝั่งหนึ่งก็เป็นเจ้าวัดที่อยู่ที่วัดราชาธิวาสนะครับตอนนี้ก็เป็นวัดคอนเซปชั่นนะก็ไปมาหาสู่แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้เป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามมากนะครับเวลาที่พระสังฆราชปัลละกัวสิ้นใจนะฮะมีขบวนแห่ศพทางรัชกาลที่4พระองค์ท่านก็ได้มอบสังเคตได้จัดขบวนอะไรต่างๆเนี่ยประดุจเป็นเจ้าชายในวังนะครับมีการยิงสลุดปืนใหญ่นะฮะให้ข้าราชการโกนศีรษะแล้วก็ลงมาเคารพนะฮะเวลาที่ขบวนศพผ่านไปเสร็จพิธีก็ผู้สืบทอดตำแหน่งบรรดาคณะสงฆ์มิชชันนารีก็ถวายแหวนประจำของพระสังฆราชปัลละกัวให้กับทางพระองค์ท่านและสิ่งที่สวยงามที่สุดก็ที่เราได้รับก็คือว่ามีวันหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจอมเกล้า ก็ได้บอกว่าการ

0: บังคับศาสนาหรือว่าการขาดเสรีภาพนี่ไม่ดีเพราะนั้นพระองค์ก็เลยประกาศให้ทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาจากนั้นมาศาสนาคริสต์จึงค่อยเริ่มเติบโต
1: พอเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยอันนี้เด่นชัดนะครับเนื่องจากว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็มีการติดต่อกันกับทางสันตสำนักค่อนข้างมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระดำเนินเยือนที่วาติกันของรัชกาลที่5ของรัชกาลที่7นะครับและรวมถึง
2: รัชกาลปัจจุบันก็ไป
1: รัชกาลปัจจุบันก็เคยไปในปีพุทธศักราช2528
2: ค่ะ
1: นะครับในขณะที่ยังเป็นพระองค์สาธิราชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการสร้างความสัมพันธ์กันเรื่อยมาหรือแม้กระทั่งในบางยุคสมัยที่เราจะมีการสร้างโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับทางพระมงสานุวงศ์หรือทางพระมหากษัตริย์เองก็ทรงพระราชทานทรัพย์เพื่อที่จะร่วมในการสร้างนะครับในหลายๆวาระโอกาส
0: ส่วนการมีตำแหน่งเป็น องค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์พวกนี้สำคัญนะเพราะว่าเราก็อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระองค์ท่านในช่วงรัชกาลที่9เองก็เหตุการณ์สำคัญก็คือมีพระสันตะปาณบุญยอนปอนที่2เสด็จเยี่ยมนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วพอดีเลยครับ40ปีที่แล้วแล้วผมก็เป็นผู้ได้รับบวชจากพระองค์ท่านในโอกาสนั้นด้วยนะเป็นนิฉลองเป็นครั้งแรกที่ประมุขนะสูงสุดเสด็จเยือนประเทศไทยนะแล้วก็การรูปที่เราเห็นการจับมือการต้อนรับนะระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมวงศานุวงศ์นะครับแล้วก็การที่พระสัมปาก็ไปพบกับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะทั้งสองภาพที่ออกมาเนี่ยก็ได้ทำให้เราชาวคริสตชนก็ได้รับอานิสงส์เยอะนะฮะก็เป็นความเข้าใจที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี
2: ้ค่ะจากสมัยรัชกาลที่9ล่วงมาสมัยรัชกาลที่10คือรัชกาลปัจจุบันก็มีการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของโป๊ปฟรานซิสด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่เป็นความก้าวหน้านะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่บอกกับชาวโลกด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีหลายศาสนาแต่เราก็อยู่กันได้ดีนะฮะเพราะว่าเป็นความมีน้ำจิตน้ำใจนะของประมุขประเทศนะฮะที่คอยดูแลเอาใจใส่นะแล้วก็ปกครองให้ทุกคนอยู่กันอย่างด้วยความเข้าอกเข้าใจ
3: ศาสนาฮินดูหรือที่ในประเทศไทยรู้จักกันในชื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาเก่าแก่นับถือคัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์กลุ่มพราหมณ์ยุคแรกๆอพยพมาตั้งรกรากในดินแดนสุวรรณภูมิราวพุทธศตวรรษที่10ถึงพุทธศตวรรษที่20มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มานับแต่โบราณที่ยึดคติว่าพระมหากษัตริย์คือสมมุติเทวราชการพระราชพิธีและพิธีกรรมทั้งปวงเพื่อความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองจึงเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมจารีตของศาสนาพราหมณ์และมีพระราชครูพราหมณ์ผู้ทำพิธีต่างๆในราชสำนักสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันส่วนชาวอินเดียผู้นับถือศาสนาฮินดูในยุคต่อมาได้เข้ามาตั้งฐานอยู่ในประเทศไทยในพุทธศตวรรษที่25สมัยที่จักรวรรดิอังกฤษครอบครองอินเดียและขยายอิทธิพลมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมาเมื่อชุมชนฮินดูขยายตัวใหญ่ขึ้นจึงร่วมกันสร้างวัดรวมถึงสมาคมและองค์กรฮินดูต่างๆเช่นวัดวิษณุวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมวัดเทพมนเทียนสมาคมฮินดูธรรมสภาสมาคมฮินดูสมาร์ทโรงเรียนภารตะวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธาทางศาสนาเป็นแหล่งพบปะช่วยเหลือกันรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และวัฒนธรรมฮินดูพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดวัดเทพมนเทียนณสมาคมฮินดูสมาร์ทเมื่อพุทธศักราช2512เป็นที่ประจักษ์ว่า

0: ือศาสนาพราหมณ์ฮินดูในเมืองไทยได้รับพระมหากรุณาจากสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบัน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงพวกเราชาวฮินดูก็ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นนะครับกว่าจะสำเร็จนี่ก็มวลธาตุต่างๆนานาที่นำมาจากประเทศอินเดียสี่สังเวชนีสถานน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหินเทวรูปทุกองค์นำมาจากประเทศอินเดียทั้งหมดจนเสร็จเมื่อปี2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัชกาลที่9ได้เสด็จพระเนินมาเมตตาให้แก่พวกเราชาวฮินดูไม่ใช่ชาวฮินดูอย่างเดียวนะครับชาวอินเดียทั้งหมดมารอรับเสด็จไม่แค่นั้นนะครับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ปัจจุบันก็เสด็จพระเนินมาเมื่อ3ปีที่แล้วมาโปรดเมตตานะครับแม้กระทั่งพราหมณ์ที่เป็นพราหมณ์หลวงที่อยู่ใกล้ๆกับเราพระราชครูมาร่วมพิธีเราทุกครั้งที่มีกิจกรรมที่เป็นมหามงคลในวัดเทพมนตรีแห่งนี
2: ้ฮินดูในเมืองไทยนะฮะเวลานี้มี 2-3 แสงที่ follow our religion
3: ค่ะ
2: มากกว่านี้ก็มีนะฮะเพราะว่าหลายคนที่ไม่ได้จดทะเบียนเกิดที่นี่เป็นประชาชนของเมืองไทยแล้วแต่ยังนับถือฮินดู
4: คือว่าศาสนาเราคือเราไม่มีทะเลาะเบาะแว้งเราไม่มีแยกกันเพราะว่าของเรานี่เปิดกว้างใครที่จะนับถือพระแม่หรือนับถือพระพิฆเนศหรือจะนับถือพระนารายณ์หรือจะนับถือองค์อื่นๆมันก็พระวิษณุก็เหมือนกันพระศิวะก็มันก็คือว่าอันหนึ่งอันเดียวกันหมดทำให้ความสามัคคีในชาวฮินดูนี่มีสูงมากผมก็เกิดในเมืองไทยและทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณแล้วก็มีแต่ความสุขแล้วอยู่ร่วมกับทุกคนได้ดียังคิดถึงว่าอนาคตเราก็จะแจ่มใสและดีไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ได้ความต้อนรับอย่างดี
5: คือทางสมาคมฮินดูสมาจะทำงานร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับไม่ว่ากิจกรรมใดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีมหามงคล5ศาสนาหรือพระราชพิธีสำคัญสำคัญเนี่ยครับทางสมาคมเราก็จะไปมีส่วนร่วมในตรงนั้นด้วยนะครับผม
6: ที่เราโชคดีนี่เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่นะนอกจากท่านเป็นผู้มีมหาศาลท่านยังเป็นผู้ให้การสาธารณประโยชน์ด้วยนะฮะท่านดูแลช่วยเหลือสนับสนุนทุกๆศาสนาและปกป้องศาสนาด้วยในระดับสิ่งเหล่านี้ในโลกนี้หาไม่ได้ครับนอกจากประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการกระทำแบบนี
2: ้ We really are fortunate to be living in this country. I am born here. I always say I am a Thai, born in by Indian parents.You know, because this country has given me everything. We live here, who born here is our country. So we really thank our king who have taken care all this time. My father, even our parents had a lot of respect for the monarchy of Thailand.
0: ในสมัยรัชกาลที่5มีพ่อค้าชาวซิกคนแรกเดินทางมาจากแคว้นปัญจาบชื่อนายกิรปารามาดานนำม้าพันธุ์ดีเข้ามาจำหน่ายและต่อมาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายม้าแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนจะมีชาวซิกเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากขึ้นประกอบอาชีพทำการค้าในลักษณะหาเพร่และแจวเรือส่วนใหญ่ขายผ้าตั้งถิ่นฐานอยู่ในย่านสำเพ็งบ้านหม้อราชวงศ์สุขุมวิทและกระจายไปในหลายจังหวัดจนเมื่อมีการสร้างตึกแถวในถนนพาหุรัตน์ในพุทธศักราช2441ชาวซิกจึงเริ่มเข้าอยู่อาศัยเปิดเป็นร้านจำหน่ายผ้าแพรพันธุ์และสินค้านำเข้าจากอินเดียกระทั่งธุรกิจเจริญเติบโตกลายเป็นย่านการค้าผ้าที่

0: สำคัญในกรุงเทพมหานครต่อมาจึงได้ร่วมกันสร้างวัดและสมาคมศรีกุรุสิงห์สภาเป็นที่รวมตัวกันปฏิบัติศาสนกิจและพบปะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีโรงครัวพระศาสดาปรุงอาหารมังสวิรัติให้ชาวซิกไปรับประทานกันได้ทุกวันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งในการปฏิบัติตามแนวทางคำสอนของศาสนาซิกที่มุ่งอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมรับใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่ถือรังเกียจเชื้อชาติศาสนาวรรณะและภาษา
1: ท่านทวดของผมเนี่ยมาจากแคว้นปัญจาบนะฮะแล้วเริ่มมาประเทศไทยเนี่ยประมาณปี1860นะฮะด้วยกิจกรรมก็คือมาค้าม้าราชการนะฮะให้กับประเทศไทยประเทศพม่ามาเลเซียและอัฟกานิสถานใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาปีเหตุที่ว่าในที่สุดมาอยู่ที่เมืองไทยได้เนี่ยเป็นเพราะว่าในปี1884ท่านท่านเห็นรัชกาลที่5นะฮะที่ถนนราชดำเนินเนี่ยแล้วประทับใจกับกษัตริย์ของประเทศไทยมากเพราะว่าท่านถ่อมตัวแล้วก็เดินคบประชาชนจนทำให้ท่านทวดผมเนี่ยขอเข้าเฝ้าและถวายม้าพันธุ์ดีให้กับรัชกาลที่5นะครับก็จุดเริ่มต้นของครอบครัวเราก็เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็ได้รับพระราชทานช้างมาเชือกหนึ่งนะฮะแล้วช้างตัวนี้ในที่สุดท่านทวดผมเนี่ยก็ไปถวายให้กับมหาราชาที่แคชเมียร์นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็นำสินค้าจากแคชเมียร์เนี่ยมาเริ่มขายที่ประเทศไทยแล้วก็รัชกาลที่5ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จัดที่กับพ่อค้าชาวอินเดียให้มาตั้งรากฐานเพื่อจะค้าขายกับประเทศไทยนะซึ่งช่วงนั้นนี่อยู่แถวบ้านหม้อนะใกล้ๆกับเผารัฐแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านทวดก็พาครอบครัวอีกหลายครอบครัวมาอีกประมาณ 4-5 ครอบครัวแล้วจากนั้นเนี่ยแล้วก็ค่อยๆมีชุดใหม่ๆเข้ามาขยายถึงณวันนี้ผมชาวซิกในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 100,000 คนโดยชาวซิกเนี่ยก็จงรักภักดีมาตลอดกับจักรีวงศ์นะฮะแม้กระทั่งคุณพ่อผมหรือแม้กระทั่งตัวผมก็เคยเข้าเฝ้านะฮะผมเข้าเฝ้ารอ10ท่านพ่อเข้าเฝ้ารอ9นะฮะแล้วก็พวกเรามีความผูกพันตรงจุดนี้มากเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ใช่เพราะจักรีวงศ์เราก็คงไม่มีบ้านอยู่เหมือนกัน
2: พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์นะครับทรงเป็นพุทธมามกะที่เข้มแข็งทุกพระองค์เลยแล้วก็ทุกพระองค์ทรงยึดครองทศพิธราชธรรมอย่างมั่นคงหนึ่งในทศพิธราชธรรมนั้นก็คือความเมตตาพระองค์ทรงแสดงความเมตตาโดยไม่เลือกชั้นโดยไม่เลือกต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างที่เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะมีทุกภิกขภัยที่ไหนพระองค์ทรงเป็นห่วงใยอยู่ตลอดเวลาทรงทำทั้งขณะอยู่ต่อหน้าและเบื้องหลังด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นที่ประทับใจของชาวซิกมากพวกเรารู้สึกซาบซึ้งแล้วพวกเราทั้งหลายเนี่ยตามคำสอนขององค์พระศาสดาให้รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินที่ตัวเองอยู่ชาวซิกทุกคนจึงมีปณิธานอันแน่วแน่จะพยายามดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจะลงความสันติสุขจะลงความเป็นธรรมในบ้านเมืองรู้จักรับใช้คนอื่นแล้วอันไหนที่พอจะทำได้อยู่ในวิสัยที่ทำได้เราจะไม่ถอยเลยครับทุกวันซิกต้องสวดอย่างน้อยสวดมนต์3เวลาก็ต้องอธิษฐาน3เวลาในคำสวดอธิษฐานที่ซิกมีทุกวันนี้นะครับจะมีบทตอนหนึ่งว่าขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญจงบังเกิดต่อทุกสรรพชีวิตนี่เป็นคำขอพรจากซิกขอจากพระผู้เป็นเจ้าให้ประทานความร่มเย็นความผาสุกให้กับมนุษย์ให้กับสรรพชีวิตทั้งมวลครับ
3: ผมเกิดที่จังหวัดยะลาขวบกว่าผมก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วพอประมาณสัก3ขวบเนี่ยบ้านอยู่ตรงวงเวียนใหญ่นี่ก็คือจะมีในหลวงท่านในหลวงรัชกาลที่9นะครับสมัยนั้นจะเสด็จไปวางเสด็จไปในงานของพระเจ้าตากสินวันที่28ธันวานะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเฝ้ารับเสด็จทุกปีครับเฝ้ารอเมื่อไหร่จะถึง28ธันวาเราจะได้มีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีของในหลวง เพราะในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านก็ได้ทำสิ่งที่ดีงาม

ต่อแผ่นดินไทยนี่มากมายครับแล้วก็พระองค์ท่านก็มีพระปฐมบรมราชโองการว่าจะสืบสานรักษาและต่อยอดจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ของอาณาราษฎรตลอดไปและพระองค์ท่านเนี่ยทรงทำตามที่

0: ทรงพระปรีชาสามารถในการผสานความร่วมมือร่วมใจจากทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรในการสร้างสันติสุขและพัฒนาชาติบ้านเมืองตามแนวทางความศรัทธาของตนนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นแก่ปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: เป็นมันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่ควบมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำดมน้อยบริเวณตำบลขันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่โป่งดินดำโป่งดินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปพุ่นไปอยู่โป่งดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮ

0: ในหน้าเขานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดได้ใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดนี้ก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี52ครับพอใหม่ในไฮในหยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่ามันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังตัวนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
2: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสีล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั่งปั๊มดับนะแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: ถ้าถามว่าย่านบ่ก็ก็มันคือว่าล่ะมันชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําลึกย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: ิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะเดี๋ยว

อนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำลานรักษาหลักษา
2: ครับผมจะไปเตี้ยงบริเวณ

0: าดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
1: ตอนนี้มันยังเหลือ
0: ครับยังเหลืออยู
1: ่แต่ปริมาณมันก
0: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
2: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดเลาะมาได้ถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบังแน่อยู่ก็อยากบังแน่ก็เหลือสิเหลือตัวครับตัวผมตัวเป็นไม้ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Vou relevar.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฝั่งเขาก็ลงไปดำน้ำมึงครับว่าไม้ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก่ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก่นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพาดูแบบไหนใหม่เฮาพวกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบานเพิ่นชินนะครับเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยสินะครับ

0: วน
1: ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับจิบกาแฟ
2: ในขาหนาตู้ไปจักซ่อมมืออยู่

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นชิ้นขากิฟช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงทางยังเพื่อนก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิ่งระวังเตี๋ยขา
3: บ่อนี่ว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่ใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทํางานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
4: มันก็สําคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทํากินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
5: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่มุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

เทวสถานโบสถ์พราหมณ์และเสาชิงช้ากลางพระนครตามคติความเชื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูและคติธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ในการปกครองมาแต่โบราณนับสมัยสุโขทัยอยุธยาเป็นราชธานีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์ทั้งศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ไว้คู่กันเช่นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างเทวสถานประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรพระนารายณ์และเทพบริวารดังมีพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในพระราชนิพนธ์คำนำในพระราชพิธี12เดือนว่าพระราชพิธีซึ่งมีสำหรับพระนครที่เคยประพฤติมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันนี้อาศัยที่มาเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งมาตามตำราไสยศาสตร์ที่นับถือพระเป็นเจ้าพระอิศวรพระนารายณ์อย่างหนึ่งมาตามพระพุทธศาสนาแต่พิธีที่มาจากต้นเหตุทั้งสองอย่างนี้มาคละระคนกันเป็นพิธีอย่างหนึ่งขึ้นก็มีด้วยอาศัยเหตุที่แต่เดิมพระเจ้าแผ่นดินและชาวพระนครนับถือศาสนาพราหมณ์การใดๆซึ่งนับว่าเป็นสีสวัสดิมงคลแก่พระนครตามคัมภีร์ไสยศาสตร์ก็ประพฤติเป็นราชประเพณีสำหรับพระนครตามแบบอย่างนั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ตามแบบอย่างราชธานีแต่ครั้งโบราณประกอบด้วยอาคารสามหลังเรียงกันคือสถานพระอิศวรประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรรูปศิวลึงพระอุมาและเสาชิงช้าสำหรับประกอบพิธีช้างหงส์ในพระราชพิธีตรียัมปวายตรีปวายในเทศกาลปีใหม่ของพราหมณ์สถานพระพิฆเนศสถานพระนารายณ์ประดิษฐานพระนารายณ์พระลักษมีพระมเหสวรีอยู่ในบุษบกสามองค์เคียงกันโลชิงช้าซึ่งเป็นการจำลองพระอิศวรเป็นเจ้าเข้ามาเยี่ยมโลกโดยมีนาลิวันแทนโลกบาลทั้ง4พิธีโลชิงช้าได้ยกเลิกไปภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475ปัจจุบันเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ได้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของราษฎรชาวบ้านสืบเนื่องมา

ื้นฟูราชพิธีและราชประเพณีโบราณเพื่อสืบสานการมงคลแห่งพระนครพระราชพิธี12เดือนที่มีมาในพระราชกำหนดกฎมณฑีบาลและราชประเพณีโบราณมาแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยาซึ่งพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงปฏิบัติและถือว่าเป็นการมงคลสำหรับพระนครเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

อดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงตั้งราชธานีใหม่กรุงมหานครแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สอบค้นตำราแบบแผนธรรมเนียมเก่าเพื่อฟื้นฟูจัดขึ้นไว้มิให้สูญหายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับยุคสมัยเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเต็มตามตำราเพื่อเป็นแบบแผนสืบมาพระองค์ทรงโปรดให้รักษาราชประเพณีไว้อย่างครบถ้วนดังเช่นพระราชพิธีเนื่องด้วยการสถาปนาพระราชวงศ์ให้ดำรงพระอิสริยยศพระอิสริยศักดิ์ทรงมีพระราชดำริให้จัดการพระราชพิธีพระราชทานในโอกาสมีพระชนสาควรที่จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณตามลำดับคือพระราชพิธีโศกันเจ้าฟ้าโปรดให้จัดขึ้นโดยคราวแรกพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีตามที่เจ้าฟ้าพินทวดีพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงแนะนำวิธีการไว้ในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชพิธีทรงผนวดโปรดให้จัดพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและสมเด็จพระเจ้าหลานเธออีกสองพระองค์พร้อมกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งได้เกิดราชประเพณีการอุปสมบทนาคหลวงสืบมาจนตราปัจจุบันพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในเดือน6ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาพลเทพผู้ดำรงตำแหน่งเกษตราธิบดีเป็นผู้แรกนาออกไปทำพิธีณโรงพระราชพิธีทุ่งวัดสะเกดทุ่งส้มปล่อยซึ่งภายหลังย้ายมาทำพิธีที่สนามหลวงดังที่มีรูปเทวดาและพระพุทธรูปปางขอฝนซึ่งสร้างมาแต่สมัยรัชกาลที่1เชิญออกมาตั้งในมณฑลพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญมาจนตราบทุกวันนี้พระราชพิธีประจำเดือน5และเดือน10คือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัสสัตยาหรือพระราชพิธีศรีสัจจปาณการถือน้ำพระพิพัสสัจจาแต่เดิมในสมัยกรุงเก่าข้าราชการถือน้ำที่วัดพระศรีสรรเพชรและพระวิหารพระมงคลบพิตรแล้วนำดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปถวายบังคมพระเชษฐบิดรซึ่งเป็นพระพุทธรูปพระเจ้าอู่ทองคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ซึ่งได้สร้างกรุงทวารวดีศรีอยุธยาจากนั้นจึงถวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ไขแบบธรรมเนียมใหม่ให้ข้าราชการถือน้ำพระพิพัสสัตยาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก่อนแล้วจึงนำธูปเทียนไปถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแทนพระเชษฐบิดรภายหลังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในรัชกาลก่อนแล้วจึงมากราบถวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินณท้องพระโรงโดยพร้อมเพรียงกันพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งโปรดให้ฟื้นฟูพระราชพิธีและพระราชประเพณีโบราณขึ้นในกรุงเทพมหานครย่อมทำให้ราชธานีแห่งใหม่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งถาวรวัตถุถาวรมงคลสถานศิลปวัฒนธรรมและการมงคลสำหรับพระนครซึ่งเป็นประดุจรัตนอาภรณ์ประดับพระนครและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันประมาณค่าไม่ได้แห่งประชาชนและสยามประเทศ

การพระเมรุสมัยแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ภาพจิตรกรรมในพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ตอนพิเภกจัดงานศพให้ทศกัณฐ์อย่างยิ่งใหญ่มโหฬารสมกับเป็นพระยายักษ์ใหญ่แห่งกรุงลงกานั้นผู้รู้อธิบายว่าแท้จริงแล้วภาพเขียนตอนนี้คือหลักฐานการพระราชพิธีงานพระเมรุครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ประดิษฐานพระบรมศพในพระมหาปราสาทจนถึงได้อัญเชิญพระบรมโกศเหนือพระพิชัยราชรถโดยกระบวนอิสริยยศไปยังพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงณทุ่งพระสุเมรุซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้เรียกว่าท้องสนามหลวงในเวลาต่อมารายละเอียดของงานพระสุเมรุในภาพจิตรกรรมให้ความรู้ทั้งในส่วนที่เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมการประดับตกแต่งและมหรสพเครื่องเล่นต่างๆซึ่งสอดคล้องกับคำพรรณนาอยู่ในโครงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวงพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศรีสุเรนทรเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้จัดการพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีพร้อมกันเมื่อพุทธศักราช2339พรรณนาลักษณะของพระเมรุที่สืบทอดจากพระเมรุครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ว่ากำหนดเมรุทิศท้วนอัสดารายรอบเมรุเอกาใหญ่ชั้นยนต์ปรางกุฎาปรากฏเมฆรายรอบระเบียงนั้นแบ่งไว้จังหวะงามเมรุแทรกเมรุทิศทั้งเมรุกลางสวมเครื่องเรืองรองรางเรือฟ้าบนดาสุพรรณพางทองสุกสรรพสิ่งพจงจ้าแจ่มแจ้งจรัสหนการพระเมรุครบตามตำราในสมัยรัตนโกสินทร์ครั้งแรกนี้เป็นโอกาสให้ได้ทรงสถาปนาพระโกศพระยานมาตรราชรถทั้งปวงเพื่ออัญเชิญพระบรมศพพระศพโดยขบวนพระอิสริยยศตามโบราณราชประเพณีในเวลาต่อมาซึ่งผู้คนในครั้งนั้นยังมีความเชื่อว่าไม่เป็นมงคลที่จะทำไว้ล่วงหน้าพระโกศทองใหญ่สร้างเมื่อปลายรัชกาลพุทธศักราช2351ทรงโปรดให้นำทองหุ้มพระโกศกุดันทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสองพระองค์มาทำพระโกศองค์นี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระอาลัยมากทรงโปรดให้นำพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้เป็นคราวแรกจึงมีพระราชประเพณีนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่ราชรถพระยานมาตรและพระเมรุมาตรซึ่งเป็นงานช่างชั้นสูงเนื่องด้วยการพระเมรุทรงเสด็จสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชสู่สวรรคาลัยจึงได้รับการสืบทอดไว้เป็นมรดกทางศิลปกรรมที่ล้ำค่ามาแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

รูปอันใหญ่พระพุทธรูปอันรามตามศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชน่าจะหมายถึงพระศรีสักยมุนีประดิษฐานอยู่ในพระมหาหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยด้วยทรงพระราชดำริว่ากรรมแดดกรรมฝนหาผู้พิทักษ์รักษาที่สุโขทัยมิได้การอัญเชิญเป็นงานใหญ่ที่ชาวกรุงตื่นตาตื่นใจยิ่งนักภาพพระราชพงศาวดารที่เขียนเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองที่หน้าตำหนักแพพร้อมโครงพรรณนาความที่เป็นพระราชปณิธานว่าพระกบลปราโมทด้วยศรัทธาดำริจะสร้างอาวาสไว้ภายในพระนคราสันเทพสถานแห่ชูเชิดพุทธศาสตร์ให้รุ่งเร้าเรืองเจริญเมื่อมีการฉลองพระพุทธรูปครบ3วันแล้วโปรดให้ชักลากบนตะเข้จากท่าช้างไปยังโรงชั่วคราวเพื่อหล่อแก้ให้งามสมบูรณ์ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารหลวงกลางพระนครคือวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารเช่นเดียวกับวัดพนัญเชิงที่พระนครศรีอยุธยาเนื่องจากพระศรีสักยมุนีมีขนาดใหญ่โตเกินกว่าจะเชิญผ่านประตูที่ท่าช้างได้จำเป็นต้องรื้อประตูพระนครด้านนี้ออกเมื่อผ่านแล้วจึงสร้างขึ้นใหม่ท่าช้างที่ซึ่งเชิญพระขึ้นจึงเรียกว่าท่าพระอีกชื่อหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งโปรดให้ชักเลื่อนพระศรีสักยมุนีทางสถลมากนั้นกรมหลวงนรินทรเทวีทรงบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุความทรงจำว่าโปรดให้ตั้งเครื่องนมัสการที่หน้าวังหน้าบ้านร้านต้นตลาดไปตลอดทางและเป็นขณะที่ทรงพระประชวรแต่ก็ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินตามขบวนแห่พระด้วยพระบาทเปล่าจนถึงพระพลาเมื่อยกพระขึ้นที่เสด็จกลับออกพระโอษฐ์ว่าเพียงได้ยกพระให้ถึงที่สิ้นธุระเท่านั้นแล้วพระศรีสักยมุนีได้ประดิษฐานเป็นพระประธานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามใหญ่กลางพระมหานครตามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตั้งพระทัยไว้แล้วทุกประการสมดังพระราชปณิธานตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนา

รุงเทพพระมหานครเบิกฟ้าแห่งสยามความพรรณนาโครงนิราชนรินทร์บ่งบอกให้รู้ว่าพระราชภารกิจอันหนักยิ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในการสร้างกรุงเทพมหานครให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นได้สำเร็จลุล่วงโดยบริบูรณ์แล้วทั้งในส่วนที่เป็นถาวรวัตถุสถานและความมั่นคงทางจิตใจของอาณาประชาราษฎรอยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเรือสิงหาดปรางรัดบันเจิดล่าบุญเพลงพระหากสันสาดรุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองเรืองเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงข้ามเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแก่นล่าหลากสวรรค์พระมหาปราสาทพระมหาราชมณฑลสถานวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระอารามในพระบรมมหาราชวังล้วนวิจิตรงดงามยิ่งเป็นประหนึ่งรัตนมณีอันล้ำค่าและเป็นหลักของแผ่นดินใหม่ให้ราษฎรได้ยึดมั่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของบ้านเมืองอีกทั้งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐานณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ทรงมีพระราชศรัทธาให้สร้างเครื่องทรงฤดูฝนและฤดูร้อนถวายส่วนเครื่องทรงฤดูหนาวนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างถวายในภายหลังเกิดเป็นพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรครบทั้งสามฤดูเป็นที่เจริญพระราชศรัทธาในสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าตราบมาจนถึงปัจจุบันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะพระอารามมากมายทั้งทำนุบำรุงพระภิกษุสงฆ์สังคายนาพระปิฎกอันเป็นหลักให้เกิดการสืบต่อพระบรมพุทธศาสนากำกับจิตใจและศีลธรรมจรรยาของอาณาราษฎรพระอัจฉริยภาพในด้านการปกครองทรงโปรดให้รื้อฟื้นราชประเพณีอันดีงามแห่งพระราชสำนักอย่างครบถ้วนเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองทรงโปรดให้รวบรวมตรวจสอบชำระกฎหมายกฎระเบียบต่างๆเป็นกฎหมายตราสามดวงและตราไว้เป็นหลักแห่งการบริหารราชการแผ่นดินให้ร่มเย็นและมั่นคงสืบมาพระปรีชาสามารถของกษัตริย์นักรบทรงนำทัพต่อสู้ปกป้องพระราชอาณาเขตและประชาชนตลอด27ปีแห่งการครองราชทรงส่งเสริมสัมพันธภาพเจริญพระราชไมตรีทางการค้ากับประเทศต่างๆเช่นจีนโปรตุเกสเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของบ้านเมืองยิ่งกว่านั้นตลอดช่วงเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงทุ่มเทบำเพ็ญพระราชกิจทรงงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนที่ชลาพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยข้างตะวันตกทุกวันจวบจนถึงวันพฤหัสบดีเดือน9แรม13ค่ำตรงกับวันที่7กันยายนพุทธศักราช2352พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงสวรรคตสิริพระชมพรรษาได้72พรรษาทรงเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์ทรงประดิษฐานพระบรมราชวงศ์จักรีทรงสร้างทรงปกป้องทรงรักษาพื้นแผ่นดินสยามประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบทอดเป็นแผ่นดินให้ลูกหลานไทยได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขตราบมาจนถึงทุกวันนี้และตลอดไปพระมหากรุณาธิคุณนี้จะจารจารึกตราตรึงอยู่ในสยามประเทศพื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ชั่วนิจนิรันดร์กาล

เกิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอ่ะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวกดหูเสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมมันสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กล่าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์การเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้ม
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วงการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำริมากกว่า 5,000 โครงการ 3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นคณะทำงานเป็นคณะทำงานอยู่ในคณะทำงานทัพประสงค์ใดต้องมีท่านจริตุลยานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็ได้เอ่ยถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่นำแผ่นกราฟมาแผ่นหนึ่งมาอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าถ้ารู้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็สามารถจะประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยาหลวงท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลงไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนี้ก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของกรมชลประทานที่3เสร็จนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานก็นำประธานคณะกรรมการทัพประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลท่านถึงผลหลวงท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำมาในแม่น้ำเจ้าพระยามากจนล้นฝั่งลองไปดูซิน้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการ

ทุ่งบางบานมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นข้าราชการกรมชนที่เกี่ยวข้องบรรณาธิการก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้องเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบประหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งวรกรรมประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้นต้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูก2ครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ำในช่วงน้ำหลากเนี่ยเข้าไปในทุ่งประการที่3ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ำป้องกันน้ำว่าเพราะมันอยู่ในที่ต่ำถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ำก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอนก็มีคันบังคับน้ำไม่ให้น้ำเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในขันกั้นน้ำเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ำท่อระบายน้ำเป็นระยะสำหรับนำน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนาไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54มหาอุทกภัยช่วงนั้นบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทางการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆเลยก็คือในลุ่มเจ้าพยาเนี่ยดูซิไปศึกษาดูซิว่าจะเอาน้ำสักประมาณ 3,000 ล้านลูกบาทเมตรเก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงน้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะตรงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทกยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของหน้าทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของภูมิสังคมเป็นหลักจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีทั้งหมด13ทุ่งด้วยกันอยู่เจ้าพระยาตอนบนหนึ่งก็คือทุ่งวรกรรมและอีก12ที่อยู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดนี่ประมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,500,000 ไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไม่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือปี60จากที่ได้รูปแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกทุ่งเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งวรกรรมด้วยแต่ทุ่งวรกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับขยายลงไปในพื้นที่อีก12ทุ่งในรุ่มเจ้าพญาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอดเลย

การวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ยก็เพื่อในการตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการวรรณกรรมโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากจากแม่น้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิด

ขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆนะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะครับทำให้โครงการบรรณาการโมเดลค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างครับอย่างปีนี้นะครับปี2567ครับเกิดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมนะครับเราก็ใช้โครงการบรรณาการโมเดลเนี่ยครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่าเราก็มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านมานะครับทำให้จัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งบรรณาการเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งน้ำตัวนี้ครับก็เป็นน้ำที่ใช้ในการตัดยอดน้ำเพื่อลดอุทกภัยและเป็นการห่วงน้ำนะครับไม่ให้น้ำปริมาณมากนะครับมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างสำคัญของโครงการบรรณาการโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับจะให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนี่คือเป็นประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

0: ก่อนเกิดบางละกำโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่สองฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาไปต้นมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมสายเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารากัมโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกในหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทำนาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกำโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันเพราะบางระกำโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อๆไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการบางกำโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไผ่ชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็นพื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาหายไปละนะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัสซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บตอซังได้การหมักบ่มให้เต็มที่เพราะนั้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดแล้วสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้น ตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกำโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้ง

เวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: สิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งกับผมที่ผมก็ยังถือปฏิบัติอยู่ก็คือครูอย่าให้มันไปกับครูนะความรู้นี้ครูต้องถ่ายทอดนะให้ลูกหลานได้สืบทอดต่ออย่าให้มันหายไปจากเมืองไทยของไทยดีอยู่แล้วเพราะนั้นต้องรักษาสืบทอดรักษาสืบทอด
1: จิรพันธ์ชัยขันหลายคนมักเรียกเขาว่าปลัดจากอาชีพก่อนเกษียณแต่สำหรับผู้คนในตำบลหนองห้างอำเภอกูชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์มักคุ้นเคยกับชื่อเดิมว่ามณีรัตน์และเขาคือครูสอนจักสานไม้ไผ่ลายขิดรุ่นที่2ที่ได้ไปถ่ายทอดวิชาให้แก่สมาชิกศิลปาชีพที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา
0: ตอนนั้นก็พอดีพอได้รับหนังสือไปที่มหาลัยบอกว่าให้คุณมณีรัตน์ไปรายงานตัวที่สำนักพระราชวังพระตำหนักจิตรลดาและโหฐานพอรายงานตัวเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวลงไปดูลูกศิษย์พ่อเธอที่พ่อเธอสอนไว้ลงไปท่านผู้หญิงก็แนะนำว่านี่เป็นครูมาใหม่นะมาแทนครูคำสิงครูแปลงครูศรีทัศน์ว่างั้น
1: ปี2522จากนักศึกษาหนุ่มที่ตั้งใจจะทำงานจักสานเพียงเพื่อหารายได้สำหรับค่าเล่าเรียนจิรพันธ์กลายเป็นครูสอนจักสานไม้ไผ่ลายขิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
0: คือทำกระเป๋าถวายขึ้นไปทุกๆเดือนทุกๆเดือนนี่พระองค์ท่านก็ทรงแนะนำทรงติเส้นยังละเอียดกว่านี้ได้นะก็พยายามจนกระทั่งคือไปเห็นแผนกยะริเผาเขารีดเราเอาไม้ไผ่มารีดแบบเขารีดเส้นให้มันเล็กๆแล้วเส้นสม่ำเสมอกันจนกระทั่งได้เหมือนกันแล้วเอามาสานพระองค์ท่านก็เยี่ยมมากครูพระองค์ท่านชมตลอดเราก็มีกำลังใจพระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
1: แม้ได้ถวายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่ลายขิดให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นแต่เขาก็ไม่เคยลืมครูที่สอนตนมา
0: ลุงแปลงลุงศรีทัศน์นี่สองพี่น้องนี่จะเป็นคนที่มีฝีมือดีมากเลยในบ้านหนองห้างเนี่ยพ่อก็จะไปเรียนก่อนผมก็ตามพ่อไป
1: แปลงโสภาขยังครูต้นตำรับงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในครูรุ่นแรกที่ไปถ่ายทอดวิชาณโรงฝึกศิลปาชีพภูพานราชนิเวศและต่อมายังโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาแม้จะอายุ90ปีแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาในละแวกใ

0: คียงก็ยังมาขอคำแนะนำติชมจากครูอยู่เสม
1: อคือคุณหมออยู่ขอดแก่นครับมาสั่งแล้วผมเอ็ดว่าเฮ็ดสวยๆเพิ่นจะถวายสมเด็จเพิ่นว่าบรรพสเดชมาผู้พานเพิ่นก็เลยเอาไปถวายไปถวายเพิ่นก็ตามแล้ววันนี้พระราชินีถามเพิ่นก็เลยตามบาทนี่ล่าเลขาลงมาตามกับทหาร3คนครับมาเอาผมไปถึงแล้วก็แม่นแต่พระราชินีสั่งเฮิ่นไปสอนจักสาร
0: นับแต่นั้นจักสารไม้ไผ่ลายขิดศิลปหัตถกรรมที่จำลองลวดลายของผ้าขิดด้วยเส้นตอกไม้ไผ่เล็กละเอียดได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นที่1สู่รุ่นต่อๆมาและสืบเนื่องจนทุกวันนี้

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนนะหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอยากจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตสาธารณะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งเนี้ยออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับการเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณเมืองบาดฮอมบวกประเทศเยอรมนีเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นนะครับได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งครับในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทั้งระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีนะครับดังที่เราจะเห็นปรากฏว่าได้มีอนุสรณ์ที่สำคัญต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับจากการเสด็จประพาสในครั้งนั้นและในวันนี้ครับเราจะมาร่วมกันก้าวตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสและจะมาร่วมกันย้อนรำลึกถึงอดีตอันทรงคุณค่าในตอน100ปีเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกด้วยกันครับ
1: ตลอด1เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรักษาพระองค์ที่เมืองบาดฮอมบวกคณะแพทย์รายงานผลการตรวจรักษาว่าพระอาการประชวรดีขึ้นเป็นลำดับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2แห่งเยอรมนีทรงติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการรักษาพระอาการประชวรอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหนังสือพิมพ์เยอรมันนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่เสด็จพระราชดำเนินถึงไม่ว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดก็เป็นที่สนใจของประชาชนตามบ้านเรือนและท้องถนนมีธงสยามประดับประดาอยู่ทั่วทุกแห่ง

0: มีคนไปคอยดูที่ที่อาบน้ำทุกวันกองโตๆถ่ายรูปก็มีแต่คนที่นี่เคยเจ้านายด้วยเจ้านายเสด็จไปมาอยู่เสมอไม่ขาดจะดูก็อย่างมีอัธยาศัยยืนอย่างเรียบร้อยห่างๆเดี๋ยวนี้เป็นบอกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักพ่อสักคนเดียวทั้งในเมืองและในทุ่งตั้งแต่ผู้ดีลงไปจนถึงเด็กกลางถนน
1: ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปจากเมืองบาดหอมบวกวันที่20กันยายนพุทธศักราช2450เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา54พรรษาณวิลล่าเฟิร์สเตนรูที่ประทับพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอและบรรดาข้าราชการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมถวายชัยมงคลกันเป็นจำนวนมากโอกาสสำคัญนี้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2มีพระราชดำริให้รัฐบาลเยอรมันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบ่อน้ำซึ่งมีสายน้ำแร่ใต้ดินที่เพิ่งขุดพบขึ้นก่อนหน้านั้นครึ่งปีอยู่บริเวณด้านหลังโรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาดทางการขอพระราชทานตั้งชื่อบ่อน้ำแร่นี้ว่าบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์เฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและเป็นอนุสรณ์แสดงไมตรีอันดีต่อกันวันรุ่งขึ้นวันที่21กันยายนพุทธศักราช2450หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงข่าวหน้าหนึ่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดบ่อน้ำแร่นี้ครั้งนั้นแม้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2มิได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานแต่ก็มีพระราชโทรเลขมาถวายพระพรด้วย

บ่อนี้อยู่ข้างหลังไกซาวิลเลียมบาร์เป็นทุ่งหญ้ายังไม่ได้ทำสวนออกไปถึงเขาตั้งกระโจมสามขาหุ้มผ้าสูงคล่อมอยู่ที่บ่อแล้วปลูกพระพาจตุรมุขหลังหนึ่งมีร้านสำหรับคนร้องเพลงมีคนไปประชุมเป็นอันมากผู้มีบรรดาศักดิ์อยู่รอบกระโจมนั้นมีราษฎรเต็มไปทั้งนั้นเวลาแรกไป

0: ร้องเพลงจบหนึ่งก่อนแล้วแม่ตำบลฮอมเบิร์กอ่านอเดรสให้ชื่อบ่อว่าพุโกนิกจุฬาลงกรณ์แล้วเชิญไปเยี่ยมดูที่บ่อนั้นตักน้ำขึ้นมาให้ชิมด้วยถ้วยเงินใบใหญ่แล้วกลับมาที่พระพาแม่เรียกให้เชียร์คือฮุเร่แล้วร้องเพลงอีกบทหนึ่งเป็นสิ้นการเปิดบ่อเท่านั้น
1: Aber zuerst musste sie feierlich eingeweiht werden und das hat er auch mit den Homburgern getan.Seine Söhne waren dabei, es gab einen Festakt, hier auf den Salzwiesen wurde ein großer Turm aufgebaut, von dem die siamesische Flagge mit dem weißen Elefanten wehte. Es gab musikalische Umarmung, natürlich in Anwesenheit von allen Homburgern, honorigen Leuten, dem Bürgermeister, dem Landrat und vielen anderen.
2: หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดบ่อน้ำแร่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายพระบรมรูปหมู่ร่วมกับพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอข้าราชการแพทย์ประจำพระองค์และบรรดาแขกผู้มีเกียรติรวมกว่า70คนเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เผยแพร่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ในเวลาต่อมาคืนนั้นทางการได้จัดงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายที่ครัวเฮาส์มีเจ้านายและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเกือบ80คนและนี่คือบัตรเชิญงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายพร้อมกับเมนูพระกยาหารและผังตำแหน่งที่นั่งของผู้ร่วมงานในคืนนั้น
0: ทั้งพวกเราพวกเขาเจ้านั่งซีกหนึ่งขุนนางนั่งซีกหนึ่งดินเนอร์จัดดีมากบัญชีกับข้าวเป็นของผู้ซึ่งเคยรับทำกระดาษส่งเมืองเราทำเป็นอย่างงามมากมีรูปให้เป็นรางวัลสำหรับในนั้นด้วยรูปหนึ่งวันนี้คึกครื้นเป็นงานเป็นการตลอดทั้งกลางวันกลางคืน
2: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองบาดฮอมบวกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะสร้างศาลาไทยที่บริเวณบ่อน้ำจุลงกรณ์เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แสดงพระราชไมตรีเป็นการตอบแทนชาวเมืองบาดฮอมบวกในการที่พระองค์ประทับรักษาพระวรกายที่เมืองนี้ศาลาไทยณเมืองบาดฮอมบวกเป็นศาลาไทยหลังแรกในทวีปยุโรปด้านหน้ามีพระบรมรูปหล่อนูนต่ำของพระองค์ประดิษฐานอยู่และถนนสายเล็กๆในสวนสปาที่มุ่งตรงมายังศาลาไทยก็มีชื่อว่าถนนจุฬาลงกรณ
3: ์ Natürlich jeder in Bad Homburg kann etwas über die Thaisala im Park erzählen. Sie steht an einer der schönsten Stellen unseres Kurparks und sie zeigt die Verbundenheit Bad Homburgs mit Thailand.
2: งานสร้างศาลานี้เริ่มขึ้นในพุทธศักราช2452ภายหลังเสด็จประพาสครั้งนั้น2ปีพระองค์ได้พระราชทานพระราชหัตถ์เลขาถึงพระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนหม่อมราชวงศ์ปุ้มมาลากุลเสนาบดีกระทรวงวังเกี่ยวกับการสร้างศาลาไทยดังกล่าวความสำคัญตอนหนึ่งว่าร
0: ับเขาไว้ที่ฮอมเบิร์กจะทำศาลาครอบบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นการรู้ทั่วประเทศจะคิดอ่านประการใดจึงจะได้ศาลานั้น
2: พุทธศักราช2453 1ปีให้หลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตก่อนที่งานชิ้นสำคัญนี้จะแล้วเสร็จชิ้นส่วนบางอย่างที่ส่งไปทางเรือเกิดความเสียหายทำให้เกิดความล่าช้าจนกระทั่งมาสำเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ขณะทรงศึกษาวิชาทหารเรืออยู่ที่เมืองเฟรนส์บูกได้เสด็จมาทรงเปิดศาลาไทยนี้ในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2457และนี่คือโปสการ์ดที่จัดพิมพ์ขึ้นในเมืองบาดฮอมบวกเวลาต่อมาเป็นภาพศาลาไทยที่มีผู้คนให้ความสนใจมาเยี่ยมชมจำนวนมากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศาลาไทยอันเป็นพระบรมราชานุสรแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถในวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2477ครั้งนั้นทางการได้จัดทำแผ่นป้ายจารึกอักษรพระปรมาภิไธยไว้ที่ศาลานี้ด้วย

0: แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองศาลาไทยชำรุดทรุดโทรมไปมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในยุโรปรวมทั้งเยอรมนีในพุทธศักราช2503และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศาลาแห่งนี้พร้อมทั้งพระราชทานเงินจำนวน 30,000 มาร์กเพื่อบูรณะซ่อมแซมศาลาไทยให้มีสภาพดีดังเดิม
1: Jedes Jahr findet am 23. Oktober eine Feier an dem Bildnis von Chulalongkorn an der Thaisala statt. Viele Homburger lassen sich und ihre Kinder vor der Thaisala fotografieren, weil es eine der schönsten Stellen ist in Bad Homburg. Und jeder wird durch diese Sala erinnert an den Besuch des Königs vor 100 Jahren. Und man ist auch stolz auf diese Sala.
0: กล่าวได้ว่าแม้เวลาจะผ่านมานาน100ปีศาลาไทยที่เมืองบาดฮอมบวกแห่งนี้ยังคงเป็นพระบรมราชานุสรณ์อันสง่างามและเป็นที่ศรัทธาอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: ปีพุทธศักราช2550นะครับที่รัฐบาลของประเทศไทยและรัฐบาลของประเทศเยอรมนีได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นครับในโอกาสครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่สนอกสนใจของชาวเยอรมันเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะชาวเมืองบาดฮอมบวกเองนะครับเขาถือว่าเรื่องราวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งช่วงหนึ่งของเมืองบาดฮอมบวกของพวกเขาเองเลยครับ
1: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2550วันแรกของการจัดงานเทศกาลไทยณเมืองบาดฮอมบวกในโอกาสครบรอบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันร่วมกันจัดสัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทัศนะหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับการเสด็จประพาสยุโรปและการรักษาพระวรกายที่ประเทศเยอรมนีมีการอภิปรายถึงภาพลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวโลกตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบันUnd die Aussage, wir aus und ab.

0: สือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านฉบับแปลภาษาเยอรมันเพื่อให้ชาวเยอรมันที่สนใจมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ที่ประเทศเยอรมนี
1: อย่างเวลานี้เนี่ยคนเยอรมันก็ได้อ่านเกี่ยวกับเมื่อตอนที่ท่านเสด็จประทับที่เยอรมันว่าเสด็จเมืองไหนบ้างแล้วก็ที่เมืองนั้นๆเนี่ยท่านได้เสด็จชมอะไรแล้วก็ได้เจอเจ้าเมืองหรือว่าเจ้าชายองค์ไหนที่ได้มาถวายการต้อนรับมารับเสด็จนะคะแล้วก็ท่านพระราชทานของที่ระลึกเป็นอะไรแล้วก็ท่านได้รับขอถวายเป็นอะไรเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์นะคะสำหรับคนเยอรมันที่จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยถวายอะไรกับท่านหรือว่าพระเจ้าไกเซอร์ได้นำท่านไปประทับที่ตรงไหนอะไรอย่างไรจริงไหมคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการที่ท่านเสด็จไปรักษาพระองค์เนี่ยมันก็น่าสนใจในทางด้านแพทย์ทางด้านแพทยศาสตร์เพราะว่าทางการแพทย์เนี่ยเขาเมื่อเขาอ่านแล้วเนี่ยสมมติหมอเยอรมันนะเขาก็ย่อมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการการตรวจโรคเช่นว่าการเจาะเลือดตอนนั้นเจาะอย่างไรแล้วเวลาจะตรวจโพรงจมูกเนี่ยทำอย่างไรซึ่งสมัยนี้คงไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจทางด้านวิชาการวิชาการทางแพทย์นี่คือผลประโยชน์จากหนังสือที่ได้แล้วก็ประโยชน์เนื่องจากท่านได้ทรงบรรยายแล้วจดบันทึกไว้ละเอียดนั่นเอง
0: กิจกรรมสำคัญที่สุดมีขึ้นในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2450ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยได้ทำพิธีมอบศาลาไทยหลังที่2ให้แก่เมืองบาดหอมบวกเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในโอกาสครบ100ปีการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกวันนั้นมีชาวไทยและชาวเยอรมันเดินทางมาร่วมงานกว่า200คนศาลาไทยหลังใหม่นี้สร้างขึ้นในบริเวณเดียวกับบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์เพื่อให้ตรงตามพระราชประสงค์เดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะการสร้างศาลาไทยหลังแรกไม่ได้ตรงตามพระราชประสงค์เท่าใดนักเนื่องจากพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ทรงแนะนำให้ย้ายมาสร้างศาลาไทยใกล้ๆกับบ่อน้ำแร่ของพระองค์ซึ่งอยู่คนละแห่งกับบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์แต่มาอยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัดในกลางสวนลักษณะทางสถาปัตยกรรมของศาลาไทยหลังนี้แตกต่างจากศาลาไทยหลังแรกแต่มีความงดงามไม่แพ้กันเป็นศาลาไทยทรงตรีมุกจูหลังคาประดับรวยระกาและเหราจำหลักลวดลายปิดทองประดับกระจกตัวเสาแปดเหลี่ยมเขียนลายรถน้ำคันถวยและสุ้มคูหาจำหลักลวดลายปิดทองประดับกระจกและมีอักษรพระปรมาภิไธยจอปอรอที่หน้าบันทั้งสามด้าน
2: ศาลาไทยในการออกแบบเที่ยวนี้ก็เป็นศาลาทรงตรีมุกนะครับทรงตรีมุกนี้ก็จะมีหน้ามุกที่ยื่นออกมาอยู่มุกหน้านะครับมุกหน้านี้ก็จะออกแบบในชั้นของหน้าบันของศาลาเนี่ยเป็นรูปพญานาคนะครับสื่อให้เห็นถึงว่าพญานาคนี้ก็คือพญานาคก็คือเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับก็สื่อให้เห็นว่าเป็นบ่อน้ำที่พระองค์ใช้ในการที่จะไปบำบัดรักษาพระองค์ตรงนั้นนะครับ

0: ยังเปรียบเสมือนสัญลักษณ์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: Also diese drei Salas sind für uns auch Zeichen für die freundschaftliche Verbundenheit zwischen Thailand und Bad Homburg und sie erinnern zum einen an die 100-jährige Geschichte der Partnerschaft und ich glaube sie zeigen auch jungen Leuten wie wichtig es ist andere Kulturen kennenzulernen, sie zu schätzen und damit auch zu lernen.
0: ร้อยปีของการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ชาวไทยและชาวเยอรมันได้มาชุมนุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันวันนี้วัฒนธรรมไทยจากเอเชียอาคเนย์ได้อวดสายตาชาวตะวันตกอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกได้ผ่านมาเป็นเวลาร้อยปีแล้วก็ตามทว่าเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่โกธิกเฮาส์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุแห่งเมืองบาดฮอมบวกวันนี้23กันยายนพุทธศักราช2550หอจดหมายเหตุเมืองบาดฮอมบวกได้นำเอกสารและหลักฐานทั้งหมดออกมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการรำลึกร้อยปีเสด็จประพาสบาดฮอมบวก

เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าศาลาไทยอันงดงามทั้งสองหลังนอกจากเป็นพระบรมราชานุสรณ์ของการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกเมื่อ100 ปีก่อนแล้ว

มุมหนึ่งของนิทรรศการจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการประทับรักษาพระวรกายแบบสปาการแพทย์มีภาพถ่ายคณะแพทย์พร้อมเอกสารใบสั่งยาจำนวนมาก

0: ส่วนภาพเหล่านี้แสดงขั้นตอนและวิธีการรักษาแบบสปาที่โรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาทตลอดจนตัวอย่างโครนที่ใช้ทำสปาบำบัดและตัวอย่างฉลองพระองค์แบบเดียวกับที่ทรงใช้ก่อนและหลังการส่งน้ำแร่เช่นเดียวกับหมวกแบบคอมบวกเหล่านี้มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในศตวรรษที่แล้วที่สำคัญเป็นแบบเดียวกับพระมาลาซึ่งทรงโปรดเมื่อครั้งประทับอยู่ณเมืองบาทหอมบวก
1: Ich habe für diese Ausstellung, ich glaube, nur ein Jahr etwa gebraucht. Allerdings beschäftige ich mich schon seit langen Zeiten mit der Geschichte Bad Homburgs und veranstalte mindestens einmal im Jahr eine Ausstellung, die über die Homburger Geschichte berichtet. Allerdings ist diese Ausstellung über den König Chulalongkorn Longkorn oder über den siamesischen Tempel und die Chulalongkorn Quelle eine ganz besondere Ausstellung.
0: พระบรมรูปเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายที่ห้องภาพแห่งหนึ่งในเมืองบาทฮอมบวกโดยฝีมือช่างภาพเมืองแฟรงก์เฟิร์ตจึงมีการจำลองบรรยากาศห้องภาพไว้ในนิทรรศการนี้ด้วย

ส่วนโน้ตเพลงไวเออร์ลิสแอมสยามเทมเพิลพร้อมเนื้อร้องฉบับนี้เป็นบทเพลงที่เคยใช้บรรเลงในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเปิดบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์เมื่อ100ปีก่อนและวันนี้ชาวบาทหอมบวกหลายสิบคนได้มาร่วมกันขับร้องบทเพลงไวเออร์ลิสแอมสยามเทมเพิลเพื่อย้อนรำลึกความทรงจำในอดีตอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับพวกเราชาวไทยทุกคนเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับว่าถึงแม้ว่าการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ผ่านการเวลามาเนิ่นนานถึง100ปีแล้วก็ตามแต่กิจกรรมทั้งหมดนั้นเป็นที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนครับว่าเรื่องราวและประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นยังคงความสำคัญและเป็นที่จดจำอยู่ในใจของชาวเมืองบาดฮัมบวกมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นการฉายภาพความสัมพันธ์อันมั่นคงและแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีในปัจจุบันและจะยังคงอยู่อย่างนี้ไปอีกตราบนานเท่านานครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ใช่ไหมนะชา
1: ใช่จำโลโก้นี้ได
0: ้งั้นพวกเราเข้าไปดูกันไหมไปดูกันเลยโอ้มีชาน้ำมันขายด้วย
2: โอ้ใช่
3: ใช่
0: เราลองเข้าไปดูข้างในกันไหม
1: เอองั้นไปกัน
0: มาเดี๋ยวพี่พาเดินเนี่ย
1: โอ้โอ้ชุดนี้สวยจังเลย
0: มีของเจ๋งๆเยอะด้วยนะตรงนี้เนี่ยมีพวกสบู่ด้วยโอ้นี่ไงเครื่องจักสานเต็มเลย
1: ด้วยนี
4: ่สวัสดีค่ะ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: ค
4: ่
0: ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: โอ้โหชื่ออะไรกันบ้างคะแนะนำตัว
0: ผมชื่อผิงหยางค
5: ่
0: ะ
5: ผิงหยาง
6: ผมชื่อน้ำแข็งค่ะ
0: น้ำแข็ง
6: โ
4: อ้นัชชาว่ายังไงคะวันนี้มาเที่ยวเหรอคะ
0: ครับ
4: สนใจอะไรบ้าง
0: พอดีว่าพวกเรากำลังสนใจเครื่องจักสานนะคะ
4: เครื่องจักสานอันไหนบ้างคะที่สนใจไหนหยิบให้พี่น้องดูสิคะ
0: ทุกอย่างเลยครับพอดีว่าพวกเราอยากรู้ครับว่ามันทำมาจากอะไร
4: อันนี้เป็นวัสดุที่ทำมาจากใบหญ้าแฝกรู้จักต้นหญ้าแฝกไหมคะ
0: รู้จัก
4: หญ้าแฝกนี่มีคุณสมบัติอะไรบ้างลองทายสิคะ
0: ช่วยท
4: าง เก่งมาก
0: ยาวด้วยครับแล้วก็สามารถพังทลายดินที่แข็งเป็นดาน
4: ใช่ป้องกันเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำการพังทลายของหน้าดินถูกต้องเลยเก่งที่สุดเลยค่ะเห็นไหมคะมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยที่ทำมาจากใบหญ้าแฝก
1: สวย
4: มากสวยมากเลยค่ะอันนี้มาจากจังหวัดพะเยานะคะที่นัชชาจับอยู่เนี่ยร้านพัดพัดนี่เป็นร้านที่ของคุณที่ใช้พัฒนานะคะตราพัดพัดเป็นเลข9นะคะทุกคนจะเห็นเป็นเลข9เห็นไหมคะตราพระราชทานใช่เก่งมากเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็มองเห็นว่าเป็นเลข9เนี่ยเหมือนช้างกำลังหมอบเลยนะคะพัดพัดเนี่ยเป็นตราผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิพัฒนาได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อจำหน่ายสินค้าของโครงการมูลนิธิยี่ห้อพัดพัดถูกไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยพัดพัดก็ยังสนับสนุนงานของท้องถิ่นงานของชุมชนเพื่อสร้างรายได้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนนะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรหรือชาวบ้านเขามีความเป็นดีอยู่ดีขึ้นนะคะจากการจำหน่ายสินค้าเป็นรายได้เสริมนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสิคะผลิตภัณฑ์อันนี้เด็กๆเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกอะไรคะ
0: ปิ่นโต
4: โอ้เก่งมากปิ่นโตเนี่ยรู้ไหมคะว่าทำจากหญ้าแฝกถ้าเด็กๆอยากจะดูว่าทำกันอย่างไรสวยงามแบบไหนให้ไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอท่าตะเกียบ
0: จะว่าไปร้านพัดพัดเนี่ยคะมีกี่สาขาเหรอคะ
4: ตอนนี้เรามี5สาขานะคะมีที่สนามเสือป่านะคะสาขาที่ตรงสะพานพระราม8พาซิโอรามคำแหงตึกอสมทโรงพยาบาลจุฬานะคะไปช้อปปิ้งกันที่นั่นได้เลยนะคะแล้วก็มีที่สาขาตลาดนางเลิ้งด้วยโครงการชัยพัฒนาประชาเกษมเพิ่งเปิดสาขาแห่งใหม่ล่าสุด
1: จัง
0: พี่นกครับผมอยากรู้ครับว่าในอนาคตเนี่ยครับร้านพัดพัดเนี่ยครับจะขยายสาขาอีกไหมครับ
4: ก็ต้องขยายสิคะนะคะต้องขยายก็ต้องแล้วแต่หน้าเศรษฐกิจของทุกประเทศด้วยเพื่อที่จะช่วยให้ชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้น
0: แล้วพวกผมนะครับสนใจเรื่องการจักสานนะครับมีที่ไหนที่ใกล้ที่สุดมาก
4: นี่แหละค่ะจะให้เด็กๆไปที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทุกคนจะได้เห็นขั้นตอนการทำหญ้าแฝกเดี๋ยวจะมีพี่รุ่งพาน้องๆไปดูนะคะว่าการทำหญ้าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามนี้เริ่มต้นจากตรงไหนนะคะเด็กๆก็ไปหัดทำด้วยดีไหมคะและทาจะไหวมาเยอะมาก
0: ผมอยากทำแล้ว
4: ไปเลยค่ะเอาไปด้วยกันเลยดีไหมคะ
0: ครับ
4: ไปเลยค่ะ

0: ามาที่นี่นะเพราะว่าจะได้เห็นทั้งป่าเห็นทั้งน้ำอะไรเงี้ยล่ะเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: ว้าว
0: เจ๋งไหมเจ๋งไหม
1: เจ๋งเจ๋งงั้นเราไปสวนป่าที่ว่ากันเลยไหม
0: ไปกันเลย
2: พี่เงี้ยงพี่เงี้ยงตอนเนี้ยเรามาถูกที่หรือเปล่าอ่ะป่าก็จริงนะแต่ว่าแล้วไหนอ่ะคนที่เขาทำจากสารน่ะ
3: ใช่คนที่นัดเอาไว้อ่ะยังไม่เห็นโทรเลย
1: ใช่สิใช่สิโทรเลยโทรเลย
0: รอเดี๋ยวสิโทรเดี๋ยวพี่ก็โทรแล้วเนี่ยโทรสดๆเลยสวัสดีครับพี่ครับตอนนี้ผมอยู่ตรงที่มันเหมือนอุโมงค์ป่าเราดูเหมือนพวกเราจะหลงด้วยครับ
4: ค่ะค่ะค่ะเอาเราอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ลุงออกไปรับค่ะ
0: ครับขอบคุณครับพี่ลุงครับ
3: เฮ้ยเฮ้ยพี่ยางไม่ใช่พี่ลุงหรือเปล่าวะ
0: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละพี่ลุงสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ย
0: พี่ยางค่ะ
6: น้ำแข็งค่ะ
5: น้ำแข็ง
6: น
5: ัชชาเอแคร์นะคะพี่ลุงอรุณนะคะพี่เป็นประธานกลุ่มจักสานที่นี่นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะและยังไงเราไปดูสวนป่าคลองตะกร้ากันนะคะ
3: ครับครับ
5: ไปค่ะเชิญค่ะ
3: ไป
0: เย้
5: เดินทางกันมากันไหมความดันพี่ลุงสูง
3: แค่สองชั่วโมง
5: พี่ลุงเหรอ
3: พี่ลุงครับแล้วที่มาที่ไปของป่าเนี้ยครับเป็นยังไงเหรอคร
5: ับ โอ้ยแรกเริ่มนะคะแถวเนี้ยจะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยแล้วมันก็เป็นเขตติดรอยต่อของ5จังหวัดด้วยนะที่นี่ที่นี่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าที่เป็นมีไม้ธรรมชาติมากมายมีสัตว์ป่าหลากหลายนะคะมีทั้งช้างนะคะมีทั้งกระทิงนะคะถึงหน้าฤดูของมันแล้วจะสวยงามมากเลยค่ะนัชชาว่าอะไรคะ
1: สมัยก่อนคนที่นี่ทำอาชีพอะไรคะ
5: โอ้ยแต่ก่อนนี้นะคะคนที่นี่ส่วนใหญ่นะคะหนึ่งจะมีอาชีพรับจ้างแล้วก็เป็นเกษตรกรนะคะปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันเยอะอย่างเช่นมันแล้วก็สำปะหลังมันสำปะหลังรวมทั้งอ้อยด้วยนะ
3: พี่ลูกค
5: ่
3: ะแล้วพ่อมูลนิธิมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพเราที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง
5: โอ้ยดีขึ้นมากเลยค่ะอย่างน้อยนะคะเราได้ทำแนวทางตามราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะโดยการเอาแฝกเข้ามาปลูกนะคะเป็นการบำรุงดินซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเป็นการปลูกแค่พืชเชิงเดี่ยวเท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ทางเราก็เลยมีความหลากหลายมีอาชีพเสริมให้ทำโครงการของในหลวงมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องเอแคร์เอ๊ะเดี๋ยวทุกคนรู้จักเม็ดมะค่าแต้กันไหมคะ
7: คืออะไรครับมะค่าแต
5: ้ไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บด้วย
0: เย้
5: ไปค่ะ
0: ไป
5: เลยค่ะนี่นะคะต้นมะค่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเดี๋ยวเราจะมาเก็บเม็ดมะค่าแต้กันว่าลักษณะมันเป็นยังไงใครเห็นไหมคะ
7: พี่ลุงครับแล้วเม็ดมะค่าแต้เนี่ยครับเราเก็บไปเราเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ
5: เราจะนำเอาไปทำเป็นเครื่องประดับนะคะผสมผสานกับหญ้าแฝกในหลวงของเรานะคะบอกให้เราเนี่ยเอาสิ่งที่รอบตัวที่มีอยู่

0: มาบูรณาการกัน
1: แล้วเม็ดแบบไหนที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได
0: ้ได้ค่ะนี่ไงคะจะมีเม็ดสีดำเห็นไหมคะเนี่ยเราจะเก็บเม็ดสีดำเม็ดสีดำนี่เป็นเม็ดที่แก่แล้วนะคะเราจะใช้ทำได้แล้วมันจะแข็งทนทานมาก
1: เม็ดแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากเมล็ดของต้นมะค่าแต้นะครับเราสามารถใช้ส่วนไหนของต้นมะค่าแต้เนี่ยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกคะ
0: ประโยชน์ของมันนะคะมันมีตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่รากยันต้นยันใบเลยนะคะมันเป็นสมุนไพรด้วยแล้วมันเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้แม้แต่เปลือกของมันนี้นะคะสีเขียวๆ เนี่ยในนี้มีใครเป็นพยาธิไหมไม่มีมีไหมคะเพราะมันสามารถเอาไปต้มแล้วก็ฆ่าพยาธิที่อยู่ในตัวมันได้ด้วยนะคะเป็นสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะนี่ก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ในหลวงทรงให้เราปลูกเอาไว้ประโยชน์อย่างที่ว่าปลาสามอย่าง
2: ได้ประโยชน์สี่อย่าง
0: ถูกต้องค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาเก็บเม็ดมะค่าแต้กันเลยไหมคะ
0: ได้ค่ะเร็วค่ะนี่ค่ะกระจายไปเก็บเลยสีดำนะคะเม็ดสีดำค่ะ
3: ช่วยกันเก็บเมล็ดมะค่าแต้กันไปให้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำเครื่องประดับสวยๆกัน
4: เก็บไปซ้ำมัน
0: เก็บกันได้เยอะไหมคะ
2: เยอะครับ
0: ค่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงแฝกนะคะแล้วเราก็จะไปเกี่ยวแฝกกันสาธิตนะคะแล้วก็แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปตัดหญ้าแฝกกันนะคะ
2: ครับ
0: มาค่ะนี่เดินตามพี่ลงมาทางนี้ค่ะอันนี้เป็นแฝกพันธุ์สงขลา3นะคะเป็นแฝกลุ่มนะคะ
1: พี่ลงค่ะทำไมเราต้องใช้แฝก
0: ก็เพราะพันธุ์นี้มันเป็นแฝกที่มีความนุ่มนะคะแล้วความคมจะน้อยกว่าแฝกดอนแล้วจึงใช้พันธุ์แฝกรุ่มและพันธุ์สงขาเนี่ยเหมาะกับการทำผลิตภัณฑ์

0: นะคะในเมื่อเราตัดแล้วนะคะเราตัดแล้วเราก็จะเอาไปตากพอตากแล้วนะคะพอตากแล้วเราก็จะเก็บไว้แล้วเวลานั้นเราก็จะเอามาแปรรูปในการเอามาวันเกี๊ยวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนได้แฝกครบกันหมดหรือยังคะ
1: ครบกันแล้วค่ะ
0: มาได้แล้วตอนนี้เราจะกลับไปที่สวนป่าคลองตะเกานะเราก็

0: นาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอนต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วค่อยเสริมสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2516
1: พี่ที่กลุ่มนะคะที่ทำงานหัตถกรรม
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นย่าแฝกเกลียวค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนะคะเรามาดูวัตถุดิบนี่มาดูเมล็ดพันธุ์ไม้ส่วนอันนี้เป็นเม็ดอะไรที่เราไปเก็บจำได้ไหมคะ
3: ค่ะมะขามแต
1: ่ส่วนอันนี้ใครรู้บ้างคืออะไร
4: มันคือไข่นกกระทาครับ
1: ไม่ใช่อันนี้มันคือเม็ดยางพาราโอ้แล้วจะเก็บไว้ให้นัชชาต้มกินไข่นกกระทานี่อันนี้คือขาดไม่ได้คืออันนี้คือ
5: หญ้าแฝก
1: ใช่อันนี้หญ้าแฝกเป็นหญ้าแฝกที่เราฟั่นเป็นเกลียวแล้วนะคะที่เราทำมาเป็นวัตถุดิบพร้อมที่จะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นี่เป็นปิ่นโตนะคะที่เราเอาปิ่นโตมาผสมผสานกับไม้ไผ่ค่ะ อันนี้เราส่งร้านพัดพัดนะคะค่ะร้านพัดพัดนี่อยู่ในเครือของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นการได้ช่วยเหลือชาวบ้านนี่พอทุกคนเห็นผลิตภัณฑ์แล้วแต่นี้อยากจะทำกันไหมยังคะ
6: อยากค่ะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการฟั่นแฝก
7: ค่ะเย
1: ้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกกันค่ะ
8: พี่ลุงคะต้องทำอะไรก่อนคะ
1: ขั้นตอนขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องมีการตัดใบก่อนเห็นไหมที่เราตัดมานะคะแล้วเราก็ต้องมาตากแดดให้แห้งในลักษณะแบบนี้นะคะพอตากแดดแล้วเราก็จะเริ่มกรีดแบบนั้นเลยพอเกรดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการปั้นเห็นไหมมีการปั้นเกลียวเล็กเกลียวใหญ่ค่ะแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์น้องนัชชาอยากลองหัดทำดูไหมคะ
9: อยากค่ะ
0: ย่าแฝกให้ได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำขั้นตอนต่อไปกัน
10: พี่ลุงครับ
3: ครับ
10: แล้วการจักสารตรงที่เนี่ยครับมันแตกต่างจากการจักสารที่อื่นอย่างไรครับ
1: ข้อหนึ่งเราก็มีลวดลายของเราเองนะคะที่นี่ก็จะทำในลักษณะของปิ่นโตซึ่งสมัยก่อนเนี้ยปิ่นโตเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากซึ่งถ้าหากหันกลับมาใช้ในเรื่องแนวของประหยัดเราใช้ปิ่นโตนี่ก็จะประหยัดกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยการเราไม่ต้องใช้พวกถุงก๊อบแก๊บหรืออะไรห่ออาหารอะไรพวกนี้ค่ะ
8: พี่ลูกค่ะทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ย่าแฝกในการมาทำ
1: เราทำตามแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านด้วยการหาสิ่งของที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดไงคะเด็กๆ ดูนะคะเมื่อเรากรีดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกระบวนการในการฟั่นเกลียวซึ่งเราจะต้องกรีดให้มันเป็นเส้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็จะหมุนไปทางขวานะคะหมุนนะคะเราก็จะพลิกกลับมาอย่างนี้พอเราหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเกลียว
0: เห็นไงล่ะครับทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กๆสู้ๆนะครับเราจะได้นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กัน
1: ค่ะนี่นะคะพอเสร็จแล้วเราจะมาทำเป็นลายปิ่นโตนะคะโดยการใช้หญ้าแฝกที่เราฟั่นเป็นเกลียวแล้วเรามาทำลายดอกเหมือนกับเราปักผ้าแต่อันนี้เราใช้มาเป็นปักเป็นไม้ไผ่แทน
8: ม
1: ัน
8: สวยจังเลย
11: แล้วผมอยากรู้ครับว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะนานไหมคร
1: ับ พอสมควรจ้ะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมืออันนี้ใช้ถึงระยะเวลาเกือบ3วันชนะไม่ต่ำอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ลุงจะขึ้นลายเป็นโตให้ดูนะเดี๋ยวน้ำแข็งจะต้องลองสอดที่จับนี้นะคะมองไปสอดตรงไปนี้นะคะแล้วก็ดึงน้ำแข็งลองสิ
0: โอ้โหตั้งใจกันแบบนี้ผลิตภัณฑ์ของเราต้องออกมาสวยงามแน่ๆเลยล่ะครับ
1: แล้วยากกันไหมคะเนี่ย
7: ไม่ยากค
1: ่ะแล้วต่อไปเราจะไปทำเมล็ดพันธุ์ไม้กัน
2: ค่ะ
1: เย้ไปค่ะ
2: เย้รอด้วยรอด้วย
5: หลังจากที่เราได้ทำการจัดสรรหญ้าแฝกกันไปแล้วต่อไปเราจะไปทำเครื่องประดับจากเมล็ดมะค่าแต้กันบ้างไปชมกันเลยครับ
1: วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทำสร้อยข้อมือกันที่เก็บมาจากเมล็ดมะค่าเมื่อเช้านี้นะคะ
7: แต่ขั้นตอนแรกนี่เราต้องทำยังไง
1: ขั้นตอนแรกนะคะได้เลยนี่เราจะต้องตัดเชือกเชือกแฝกอยู่แล้วก็จะใช้เลยประมาณเม็ดนึง
7: เม็ดนึง
1: แจกเลยคนละ1เม็ดนะคะพี่ลุงจะเจาะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมล็ดมันแข็งมากเราต้องใช้สว่านเจาะนะคะเราต้องใช้สว่านเจาะเป็นรูจะใช้เมล็ดอะไรสีอะไรได้ที่มันมีรูนะคะนี่ที่มีรู
7: มันมี
1: ปนกันไม่มีรูก็ใช้ไม่ได้
7: แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้หรือเปล่าคร
1: ับ ครับพอเรากะได้ข้อมือปุ๊บเราก็กะไว้อย่างนี้นะเราก็ได้ประมาณแค่นี้เราก็ปึ๊บไว้เห็นว่านี่คือข้อมือของเรานะ

0: เป็นยังไงบ้างคะวันนี
1: ้สนุกมากเลยครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: พี่ดีใจนะคะที่ชอบอย่างน้อยนะคะศาสตร์ของพระราชาก็ยังทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในกิจวัตรประจำวันแล้วเอาไปบอกต่อให้เพื่อนๆได้รับรู้ถึงศาสตร์ของพระองค์ว่าดีอย่างไรนะคะต่อไปนะคะและเมื่อการเรียนรู้นี้เป็นการเรียนรู้ของศาสตร์พระองค์นะคะเป็นศาสตร์ของพระราชาซึ่งเราเอาหญ้าแฝกนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำให้ชุมชนนี้มีรายได้เสริมเอาไปบอกต่อเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่าศาสตร์พระองค์ดีอย่างไรพี่ดีใจนะคะที่ทุกคนมาเยี่ยมเยียนวันนี้นะแล้วก็ทุกคนก็สนุกแล้วโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็มาอีกนะคะ
1: ครับขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
2: วันนี้ผมมาที่สวนป่าของตาเกาครับแล้ววันนี้ผมได้เรียนรู้เรื่องที่เราสามารถเอาหญ้าแฝกมาทำเป็นแฟชั่นได้แล้วก็ยังได้เรียนรู้ว่ามาคาเต้เนี่ยครับคือสามารถเอามาทำได้หลายอย่างผมจะสานต่อโดยที่เวลาผมจะไปบอกต่อกับคนอื่นที่ผมจะรู้บ้างไปบอกต่อว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้เพราะอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับ
3: สิ่งที่หนูจะไปสานต่อในการมาเรียนรู้วันนี้ก็คือหนูก็จะนำธรรมชาติอย่างเช่นพวกหญ้าแฝกต้นต่างๆเพื่อที่จะได้นำไปทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นเครื่องประดับของใช้แล้วก็จะนำไปบอกเพื่อนๆ เพื่อที่จะได้เป็นความรู้แล้วก็นำไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคตค่ะ
4: หนูได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหญ้าแฝกค่ะหนูได้เรียนรู้ว่าหญ้าแฝกมาทำเป็นประโยชน์ได้ค่ะได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติสามารถนำเป็นเครื่องประดับได้ค่ะแบบนี้ค่ะ
5: ก็วันนี้ได้มาที่สวนป่าคลองตะเกาครับวันนี้ได้ทำหลายอย่างเลยครับก็มีได้ทำเนี่ยครับเป็นกำไรข้อมือครับก็คือจากที่ได้เรียนรู้นะครับผมคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปขุดเพชรหาทองอะไรพวกนี้มาเพื่อทำเป็นเครื่องประดับแต่ว่าเราแค่ใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพืชเราปลูกมาเราสามารถทำกำไรข้อมือที่ดูสวยๆแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยครับผมก็เลยคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงครับ
6: จากการปลูกหญ้าแฝกเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินชาวบ้านไม่ได้ทราบถึงวิธีการนำหญ้าแฝกไปพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้จนในปัจจุบันร้านพัดพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการสอนวิชาชีพให้กับชาวบ้านและได้มีการนำหญ้าแฝกมาแปรรูปเป็นเครื่องจักสานเพื่อนำไปประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกิดในชุมชนและยังดำรงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพท.ซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ฮีค่ะสวัสดีค่ะมากันหรือยังคะอาบันเองนะคะวันนี้อาบันอยากจะมาไลฟ์กับคุยกับแฟนๆรายการปลดชนุนป่วนใจกันนะคะอาบันอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของอาบันที่ได้ทำรายการนี้ทำมาหลายตอนแล้วแล้วก็ทำให้ได้รู้จักข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการและโรคทางจิตเวชมากมายเลยนะคะเอ๊มีใครอยากจะมีคำถามอะไรไหมคะหรือคอมเมนต์โอ้ยหัวใจกดกันบิ้งบิ้งเลยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าพี่อาบันคะแล้วคุณหมอน่ากลัวไหมโอ้อันนี้บอกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ทำนะคะตอนแรกอาบันก็เกรงๆอยู่เหมือนกันแบบคุณหมอเขา

0: จะแบบมองเราปุ๊บแล้วเขาจะวิเคราะห์แบบเหมือนเอ็กซเรย์เราทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณหมอใจดีแล้วก็น่ารักมากอาบันก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากลัวหมอนะคะให้ลืมไปเลยนั่นมันเป็นความคิดเก่าๆที่มันผิดมากเลยนะคะไปหาคุณหมอได้เลยถ้าเราไม่สบายใจอะไรนะคะไหนมีคำถามเลยพี่อาบันสวยมากค่ะวันนี้อุ้ยเล็กน้อยค่ะคลิกๆขอบคุณแม่นะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะอยากจะถามว่าพี่อาบันคะได้ดูรายการไปบางตอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับมีอาการเหมือนที่พี่บันเล่าในรายการเลยอย่างนี้ทำยังไงดีคะอาบันอยากจะบอกนะคะว่าเหมือนถ้าเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นต้องรู้สึกแย่เลยใช่ไหมคะว่าเราเป็นหวัดเราก็แค่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็รักษาเราให้หายได้ถ้าเราไม่สบายใจแล้วทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองแบบไม่สบายไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือต้องอายด้วยว่าเราไม่สบายใจเราไม่แบบป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรบางอย่างเนี่ยคือไปหาคุณหมอเถอะแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้เราได้นะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วใครๆก็ไปหาคุณหมอได้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะอุ้ยแป๊บเดียวนี่ยอดวิว500คนแล้วนะคะดีใจจังเลย500คนก็เท่ากับ มีตาทั้งหมด 1,000 ดวงกำลังจ้องมองอบันอยู่สินะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการที่ถ่ายทำรายการเรื่องปลดชนวนป่วนใจนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคนบางคนนะคะถึงไม่สามารถทนการถูกจ้องมองจากคนหมู่มากได้เลยทำให้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องหรือในที่ประชุมรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆบางคนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามไม่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะอาบันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่ามีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมหรือ social anxiety disorder อาบันว่าอย่างนี้เราคงต้องไปพูดคุยแล้วก็ซักถามกับจิตแพทย์ของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะอย่างแรกอบันคิดว่าพอเรามาแยกคำที่มันเป็นอยู่ในชื่อเนี้ยคือคำว่าสังคมแรกของหลายคนอบันคิดว่าอย่างตอนเด็กๆอะค่ะจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลนั่นน่าจะเป็นสังคมแรกของเราใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเด็กๆเวลาเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขาจะกลัวมากแบบเกาะขาพ่อแม่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนร้องไห้กลัวคุณครูกลัวสถานที่ใหม่เด็กๆคนอื่นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่โรคนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กในระดับเด็กอนุบาลเลยนะครับเป็นพัฒนาการแบบหนึ่งอยู่แล้วที่เขาจะมีความกังวลในเรื่องนี้อย่างชัดมากนะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็จะยังเหมือนกับว่าต้องอาศัยอะไรนะการปรับตัวในเรื่องของการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าในเรื่องของการที่จะเข้ากับกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆแน่นอนเขาจะมีความกังวลเป็นธรรมดานะครับทีนี้ถ้ามาเป็นในผู้ใหญ่เองเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้ความกังวลเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยที่ทุกคนจะมีนะครับเพราะว่าแน่นอนเราก็จะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงในกลุ่มนี้เราจะต้องระวังอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับความกังวลมันมาช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแค่กังวลในสถานการณ์ใหม่เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่โร
0: ค
1: แต่ว่าความแตกต่างของแต่ละคนในเรื่องความมากน้อยของความกังวลในลักษณะนี้นะครับย้อนกลับไปถึงเด็กด้วยก็ได้นะครับเด็กเกิดมาแต่ละคนเนี่ยขี้กลัวขี้กังวลกังวลมากกังวลน้อยเนี่ยอันนี้มีเหมือนกันว่าแตกต่างกันไปในแต่ละคนเป็นพื้นอารมณ์ในแต่ละแบบที่ต่างกัน
0: ถ้าอย่างนั้นคนที่เราถือว่าเราจะต้องเป็นห่วงแล้ว

0: เพราะว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นโรคของวิตกกังวลการเข้าสังคมเขาจะมีอาการลักษณะแบบไหนอะคะ
1: อาการของโรคนี้ที่เรียกว่าวิตกกังวลในการเข้าสังคมนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นความกังวลกลัวว่าเวลาที่เขาไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีคนอื่นจำนวนไม่มากนักก็ได้นะแต่เป็นคนแปลกหน้านะครับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร
0: ่
1: หรือว่าจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้เวลาไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วเขาจะกังวลว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอาย
0: ม
1: ันน่าไข่หน้าหรือรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเนี่ยมันแบบมันน่าอายหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะหลักเลยของคนที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วก็เวลาเขากังวลแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของปฏิกิริยาทางร่างกายต่างไม่ว่าจะเป็นใจสั่นตื่นเต้นตื่นกลัวมือสั่นตัวสั่นพูดไม่ค่อยออกรวมไปจนถึงอาที่ถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นแบบแพนิคแอทแทคก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจนรบกวนชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันนานเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะฮะ6 เดือนใช่ครับก็คือเราจะวินิจฉัยก็ต่อเมื่อว่าเนี่ยเขามีลักษณะสภาวะแบบนี้เนี่ยยาวนานต่อเนื่องกันเพราะไม่งั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าเวลาที่คนเป็นแบบนี้บางทีก็อาจจะมีได้ถูกไหมครับแต่เป็นอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วปรับตัวได
0: ้
1: ก็จะถือว่าเขายังไม่ได้เป็นโรค
0: การที่เขากลัวว่าเขาจะต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นนะคะแสดงว่าเขาวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมองเขายังไงคือแสดงว่าห่วงกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าโดยหลักๆเลยก็เป็นภาพลักษณ์ในเชิงที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอายซึ่งแตกต่างกับภาพลักษณ์บางแบบนะครับเช่นว่าแต่งตัวไม่เท่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับมองตัวเองอาจจะเป็นในทางลบเลยว่าแบบเราอาจจะทำอะไรที่ขายหน้าได้อย่างเงี้ยนะครับ
0: สาเหตุล่ะคะทำไมคนๆ นึงเนี่ยที่แบบตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยู่ดีโตขึ้นมากลายเป็นคนที่กลัวสังคมได
1: ้ก็ต้องตอบว่าสาเหตุเนี่ยเราบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเรามีการศึกษาเรื่องปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามักพบในคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูจริงๆพบทั้งในเด็กที่บางทีแล้วได้รับการเลี้ยงดูแบบที่ละเลยไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่บางทีก็มีการอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเป็นปัจจัยนึงที่เกิดโรคนี้ได้นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นอีกในด้านนึงเลยนะครับคือในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการสิ่งต่างๆอย่างมากเกินไปก็พบว่าเป็นปัจจัยนึงได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพื้นฐานความคิดอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับมักจะตีความว่าในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นมีพฤติกรรมมาแบบนี้แล้วก็ตีความมาเป็นในทางลบกับตัวเองก็มักจะพบว่าเป็นแนวความคิดแบบนึงที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดอยู่เรื่อยๆในรูปแบบนี
0: ้ตัดสินตัวเองไปก่อนแล้ว
1: จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบพูดธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะจับเอาความคิดแปลความแบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยที่พบอีกอย่างก็คือว่ามักพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของร่างกายอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปอาจจะมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่เช่นในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะพบว่าเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆก็มีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่คนเราปกติก็มีนะครับระบบประสาทอัตโนมัติเวลากังวลก็จะทำงานแต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยก็จะทำงานหนักกว่าคล้ายๆกับระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะทำงานหนักกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ความกลัวกังวลเนี่ยสุดโต่งไปกว่าคนอื่นใช่ไหมคะ
1: ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอ
0: ค่ะมีโรคทางจิตเวทอีกโรคนึงอะค่ะที่อบันพอได้ยินมาบ้างแล้วโรคเนี้ยมันจะมีคำว่าสังคมหรือว่าโซเชียลอยู่ในชื่อโรคก็คือโรคแอนไทโซเชียลอะค่ะสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของโซเชียลแอนไซตี้หรือว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: อืมครับครับคำคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับที่ว่าแอนไทโซเชียลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นโรคนึงที่ชื่อว่า Antisocial Personality Disorder นะครับนะฮะก็คือเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแบบ Antisocial หรือเรียกว่าต่อต้านสังคม
0: อ๋อต้องแบบต่อต้านเลย
1: ใช่ครับคนที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการที่จะรับรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ย ขาจะรู้สึกยังไงนะครับรวมไปถึงบางทีมีการไปเอาเปรียบหลายๆที่นะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีคดีทำร้ายคนอื่นไปฉกชิงวิ่งราวไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีคดีทุกคนต้องเป็นโรคนี้นะครับ

0: แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เขาเหมือนไม่มีการรับรู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมคนอื่นจะโดนเอาเปรียบไหมเลยทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นคนละแบบเลยกับภาวะหรือโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้และพอพูดถึงโรคอื่นๆที่คนอาจจะสับสนได้นะครับผมก็นึกถึงอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ชื่อว่าอโกราโฟเบียนะครับAgoraphobia เนี่ย เป็นโรคของความวิตกกังวลในอีกรูปแบบนึงคนที่เป็นโรคนี้นะก็กังวลกับการที่จะออกไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกัน
1: ฟังดูก็เหมือนกันเลยนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่า Agora เนี่ยมันแปลว่าแบบสถานที่แล้วก็ Phobia คือแปลว่ากลัว
1: แล้วต่างกันยังไงคะเนี่ย
0: ที่ต่างกันก็คือว่า Agoraphobia เนี่ยเป็นโรคที่มีความกังวลต่อการไปอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกผู้ป่วยนะครับจะกังวลว่าเขาอาจจะมีอาการของความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะพูดง่ายๆคือกังวลว่าจะมีอาการกังวลนั่นเอง
1: กังวลว่าจะมีอาการกังวลสถานที่นั้นทำให้เรากังวลว่ามันเราจะต้องกังวลอะไรบางอย่าง
0: ฮะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีอาการตกใจอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยมี panic attackหรือมีความอาการกังวลอย่างมากอาการตกใจอย่างมากจนมันเหมือนเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เขาก็เลยมีความกังวลว่ามันจะมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับความกังวลนี่ก็คือจะกังวลว่าเขาว่าจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่ไม่มีคนช่วยสถานที่ที่ออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่เขาจะเกิดอาการเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองยังไง
1: จะหนีออกมาอย่างไร
0: ใช่ครับหรืออยู่ในที่โล่งที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะกังวลในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างเงี้ยครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นลักษณะของ Agoraphobia ซึ่งจะต่างจากภาวะวิตกกังวลหรือโรควิตกกังวลการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยคือเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรที่มันน่าอาย
1: ต่อหน้าคน
0: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความกังวลว่าเขาจะมีอาการอะไรบางอย่าง
1: ที่ไม่ต้องมีคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะยิ่งน่ากลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยยิ่งมีคนเยอะ
1: ยิ่งกังวล
0: ก็ยิ่งทำให้กังวลเยอะ
1: ค่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ยิ่งกังวลเข้าไปกันใหญ่เลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งเป็นโรควิตกกังวลกันเข้าสังคมอะค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราจะไม่ค่อยพบนักแสดงหรือดาราที่เป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าดารากับนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก
0: ครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมักจะมีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยๆ
1: ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอบันแบบเป็นถึงแม้ตอนนี้อบันจะวัยรุ่นก็ตาม
0: ค่ะก็คล้ายๆกับว่าเรามักจะพบในเชิงที่ว่าเขาจะมีอาการมาตั้งแต่เนี่ยวัยรุ่นมาจริงๆมีได้นะครับที่แบบว่ามาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ไม่ค่อยพบบ่อยนะนะครับทีนี้ที่ผมเท้าความมาตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบเป็นโรคนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปทำอาชีพที่เป็นในลักษณะที่อาจจะต้องอยู่ต่อหน้าผู้คนออกไปสู่แสงไฟสปอตไลท์หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นจุดสนใจเนี่ยแนวโน้มนั้นจะน้อยคือเขาจะไม่เลือกอาชีพนี
1: ้
0: อะไรเง
1: ี้
0: ยนะครับใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบด้วยอะไรไม่รู้เขามาทำอาชีพนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโดยตัวโรคเองมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรได้หมดนะครับหรือรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือโรคนี้เองเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่ามีคนที่เขาเลือกมาทำอาชีพเช่นอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องหรือที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับน
1: ะคร
0: ับเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงโรคจิตเวทหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบากเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องคล้ายๆกับว่ามีความกังวลกับว่าในสังคมคนจะมองยังไงเราทำอะไรที่น่าอายไหมมันอาจจะมีผลกับผลงานอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับ

0: อทำให้อบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือเขาใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนเป็นจำนวนมากก็เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้ครับ
0: อบันเคยได้ยินข่าวอยู่บ้าง นะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่จากตอนแรกๆไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือประกาศว่าจะขอหยุดแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโรคเนี่ยค่ะความวิตกกังวลการเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนึงก็คือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงานมันมีความจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่ต่อหน้า
0: ค
1: นอื่นๆต้องมีการนำเสนองานอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีความกดดันมากขึ้นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคนที่อาจจะเป็นสมมติเป็นนักร้องนักแสดงอยู่แล้วแล้วเกิดมีชื่อเสียงมากขึ้นมาก
0: ๆ
1: สถานการณ์นั้นเปลี่ยนทำให้กลายเป็นว่าต้องคำนึงถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นหลายเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้ที่ทำให้บางทีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของเหมือนกับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมครับ
0: หรือจากแรกๆอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กๆก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็เลยอาจจะอาการทำให้แย่ลงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ใหม่ที่ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ในคนที่อายุมากแล้วหรือว่ามากขึ้นมากว่าวัยรุ่นแล้วนะครับ
0: มาลองคิดดูอะค่ะอบันรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคนี้น่าเห็นใจมากๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
1: ครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับนะฮะผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีผนังพูดง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคหนึ่งที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามารับการรักษาแล้วนะครับเราจะทำยังไงบ้างก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะรับฟังดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจำเพาะสถานการณ์ประมาณนึงนะครับเช่นเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องทำงานต้องนำเสนอต้องอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะเป็นกับหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเช่นพอออกไปอยู่ในที่ชุมชนต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมดเลยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงจะได้มารับการรักษาได้ให้ตรงจุดนะครับว่าจะโฟกัสไปที่ไหนจะให้สนใจไปที่ไหนแต่ว่าอย่างนึงเลยที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการกินยานะครับยาก็จะเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลต่อการเข้าสังคมเนี่ยไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับ
0: คนละเรื่องกัน
1: ใช่ครับแต่ว่ายาเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยารักษาซึมเศร้าเหมือนกันนะครับบางตัวใช้ได้ดีบางตัวยังไม่ได้มีการศึกษารับรองมากแต่ว่าเรามีตัวยาที่มีผลการรักษาที่ยืนยันได้โดยการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
0: สบายใจได้
1: การกินยาเนี่ยช่วยได้นะครับนอก

0: การกินยาแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำจิตบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือว่าเราจะให้ดูนะครับว่ามีสถานการณ์บ้างนะครับที่เขาอาจจะต้องไปเจอแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการนำเสนองาน
1: ค่ะ
0: หรือว่าการที่เขาต้องไปอาจจะไปแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะดูที่สถานการณ์พวกนี้แล้วก็พูดง่ายๆคือคล้ายๆกับว่ามาเตรียมการในการที่จะค่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเผชิญสิ่งพวกนี้นะครับนะฮะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่กังวลน้อยๆค่อยๆไล่ไปจนถึงสถานการณ์ที่มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้สถานการณ์จริงมากที่ส
1: ุ
0: ด
1: ค่อยๆเพิ่มวิทยายุทธ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คือทีละนิดทีละนิดก่อน
0: ใช่ครับก็จะมาทำงานร่วมกันตรงนี้กับทั้งหมอแล้วก็คนไข้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในชีวิตประจำวัน
1: ขอถามค่ะแล้วถ้าเขาเป็นโรควิตกกังวลในการเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาเจอคุณหมอครั้งแรกนี่เขาก็วิตกกังวลไหมคะ
0: จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีนะครับแล้วก็เขาจะกังวลอยู่แล้วแหละว่าย
1: ิ่งอายเข้าไปใหญ่
0: เขามาหาหมอแล้วเนี่ยตกลงหมอจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมโดยตัวอาการของตัวโรคเองก็จะทำให้เขามีอาการกังวลอย่างนี้ได้อย่างนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรื่องของความเข้าใจของคนรอบข้างก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเนาะและจริงๆการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากการที่อาจจะเนี่ยครับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ก็หวังว่าเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นและเข้ามารับการรักษามากขึ้นนะครับ
1: อย่างที่บอกว่าเวลาเขาเข้ามาหาคุณหมอเขาก็จะกลัวว่าเขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
0: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่ทำมุดนึกง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนๆนั้น
1: ค่ะแบบอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือการที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดและเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
1: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาน่าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องน่าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกคนนึงเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่ามันแปลกหรือเปล่ามันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไปได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะมันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบอย่างเงี้ยนะครับ
1: ง่ายๆก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
0: ใช่ครับใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมานะตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลไปก่อนเลยว่าคนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับ
1: ความเข้าใจนะคะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะช่วยเหลือแล้วก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ดีครับ
1: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านั้นเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง190ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําก็พุ่นล่ะครับลงเอาไทยบ่เข้ากันลองท้วนเบิ่งแน่ท้วนว่าลองท้วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท้วนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือท้วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ดอกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มนึงเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไปโดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูบ่เฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อส้มเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างเลยถือขึ้นมาพอก็จมไห้ว่ามันเป็นไปไม่ได้สิไปเฮ็ดนี
3: ่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ไปจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยแล้วได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลย
1: ปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮอเต็มต้นฮอแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้ 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

จนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นมาเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูร่วงเพราะอีหยังชมพูร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียม

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่นังสือเขาบวกครับคือเขาเห็ดสุดเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไหมแล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยนวยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยนวยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่อยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาว่าได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันได้เป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

เขาต้องปิดถิ่นครับคือจังตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพูอย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: ตอนนี้ผมปลูกอีกกี่ประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพฤษเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกกระดาสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหายเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นคําว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
1: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
0: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบ่เขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาศากหรือบุญกอศากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาเพราะเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเข้าเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการเข้าสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดถ้าวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: ถ้าเฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะซี่เวลาเฮาเมียสิฮึเจ็บป่วยหรือใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานของเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป้าไอ้หมูเฮาขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนก็ใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำหมักเขาต้องใส่ครับก็ใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอยู่กับตัวเขาอยู่กับบริโภคน้ำหมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้วสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกกล้วยอีกครึ่งหนึ่ง

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บักชมพู่นี่ปีซีหนึ่งซีสองนี่บ่มีนะครับผมเห็นขึ้นมาไปคนก็งงว่าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตะลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวลงร้อยปั๊บร้อยล่มร้อยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: ไปมันจะสีงามเลยเอากินมันอย่างนี้
1: เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การประพฤตินะพบนะความแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานในพื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันแน่วอแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยางชมพูนี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบอภาคอีสานมันมีหน่วยแทบบอขายได้บอยางลิ้นจี่นี่เขามาเห็ดเนี่ยเขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบอเขาบอกแหละขายได้บอเป็นสีแดงบอเป็นลิ้นจี่พันแทบบอคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บอมีเนื้อบอนี่แหละครับควบกาเพราะมันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่ได้เฮาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสม่ำเสมอสิ่งที่ทรงเห็นในพื้นที่ไม่เพียงความเดือดร้อนยากจนจากปัญหาดินและน้ำในการเกษตรความขาดแคลนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและคุณภาพชีวิตอีกทั้งประชาชนยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่สร้างความหวาดกลัวและสูญเสียวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2547กระแสพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่ผู้นำทางศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีความตอนหนึ่งว่า
1: ตั้งใจจะมาเยี่ยมท่านทั้งหลายเป็นสำคัญซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับคนที่รู้จักผูกพันกันเมื่อมีความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นก็ต้องมาเยี่ยมเยียนถามทุกสุขกันพร้อมกับถือโอกาสแจ้งแก่ท่านทั้งหลายด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยเป็นอันมากในสถานการณ์อันไม่ปกติซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนยุ่งยากแก่ทุกคน
0: พระองค์ทรงพระเมตตาพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่บุตรธิดาของนายยะโกปรายมณีอิหม่ามประจำมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีหลังจากอิหม่ามผู้มีจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิตเมื่อกลางปี2556และได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเด็กทั้งสองได้ศึกษาจนสำเร็จปริญญาตรีหรือจนกว่าจะมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได
2: ้ทางครอบครัวดีใจมากพอพระองค์ท่านยื่นมือเข้ามาช่วยเราเบาใจขึ้นเยอะก็ทางครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทำให้เรารู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงเมตตาเรามากอยากขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทอดทิ้งครอบครัวแล้วก็พี่น้อง3จังหวัดชายแดนพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเลย
0: แม้สถานการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนใต้ยังคุกรุ่นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่อยู่เสมอหลายครั้งที่เสด็จไปโดยไม่มีใครทราบทั้งนี้ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารและประชาชน
3: พระองค์รับสั่งไว้แล้วว่าถ้าบอกว่าจะมาก็ต้องมาแล้วพอถึงเวลาจริงๆเมื่อพวกเราเข้าเฝ้ารับเสด็จเพียงแค่เห็นรถนำขบวนที่มาถึงหน้างานเท่านั้นเองครับผมประธานจัดงานคณะกรรมการตลอดจนผู้เฒ่าผู้แก่รอรับเสด็จด้วยกับน้ำตาที่ขอเฝ้าตรงนี้แหละครับมันอยู่ในหัวใจของพวกเราและเราคงไม่ลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น
0: วันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศประจำปี2560ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอันเป็นพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

0: จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและส่งเยี่ยมประชาชนณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี
1: ญาติพี่น้องที่เขาอยู่ห่างไกลและเกิดโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในถิ่นธุรกันดารแล้วก็ในถิ่นที่ยังไม่เกิดความสงบในขณะนั้นมีพระบรมฉายาลักษณ์ของล้นเกล้าติดอยู่ที่ข้างฝาแล้วเขาเทิดทูนเขาบอกว่านี่แหละราโยกีโตของเขาพระมหากษัตริย์ที่จะต้องสถิตอยู่ในดวงใจและจะต้องคงเป็นเช่นนี้เขาเป็นคนไทยเขาเป็นมุสลิมเขาเกิดในประเทศนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ฉันรักฉันดีใจและลูกทุกคนเขาจะสอนให้เขาจะต้องรักประเทศไทยและรักพระมหากษัตริย์ของเขาราชวงศ์ของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราและอยู่ในหลักของความศรัทธาของพวกเราเช่นเดียวกัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับ
1: การเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณเมืองบาดฮอมบวกประเทศเยอรมนีเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นนะครับได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งครับในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทั้งระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีนะครับดังที่เราจะเห็นปรากฏว่าได้มีอนุสรณ์ที่สำคัญต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับจากการเสด็จประพาสในครั้งนั้นและในวันนี้ครับเราจะมาร่วมกันก้าวตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสและจะมาร่วมกันย้อนรำลึกถึงอดีตอันทรงคุณค่าในตอน100ปีเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกด้วยกันครับ
2: ตลอด1เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรักษาพระองค์ที่เมืองบาดฮอมบวกคณะแพทย์รายงานผลการตรวจรักษาว่าพระอาการประชวรดีขึ้นเป็นลำดับพระเจ้าไกวินเฮมที่2แห่งเยอรมนีทรงติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการรักษาพระอาการประชวรอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

หนังสือพิมพ์เยอรมันนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่เสด็จพระราชดำเนินถึงไม่ว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดต่างก็เป็นที่สนใจของประชาชนตามบ้านเรือนและท้องถนนมีธงสยามประดับประดาอยู่ทั่วทุกแห่ง

มีคนไปคอยดูที่ที่อาบน้ำทุกวันกองโตๆถ่ายรูปก็มีแต่คนที่นี่เคยเจ้านายด้วยเจ้านายเสด็จไปมาอยู่เสมอไม่ขาดจะดูก็อย่างมีอัธยาศัยยืนอย่างเรียบร้อยห่างๆเดี๋ยวนี้เป็นบอกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักพ่อสักคนเดียวทั้งในเมืองและในทุ่งตั้งแต่ผู้ดีลงไปจนถึงเด็กกลางถนน

ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปจากเมืองบาดฮอมบวกวันที่20กันยายนพุทธศักราช2450เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา54พรรษาณวิลล่าเฟิร์สเตนรูที่ประทับพร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอและบรรดาข้าราชการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมถวายชัยมงคลกันเป็นจำนวนมากโอกาสสำคัญนี้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2มีพระราชดำริให้รัฐบาลเยอรมันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบ่อน้ำซึ่งมีสายน้ำแร่ใต้ดินที่เพิ่งขุดพบขึ้นก่อนหน้านั้นครึ่งปีอยู่บริเวณด้านหลังโรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาดทางการขอพระราชทานตั้งชื่อบ่อน้ำแร่นี้ว่าบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและเป็นอนุสรณ์แสดงไมตรีอันดีต่อกันวันรุ่งขึ้นวันที่21กันยายนพุทธศักราช2450หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงข่าวหน้าหนึ่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดบ่อน้ำแร่นี้ครั้งนั้นแม้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2มิได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานแต่ก็มีพระราชโทรเลขมาถวายพระพรด้วย

0: บ่อนี้อยู่ข้างหลังไกซาวิลเลียมบาร์เป็นทุ่งหญ้ายังไม่ได้ทำสวนออกไปถึงเขาตั้งกระโจมสามขาหุ้มผ้าสูงคล่อมอยู่ที่บ่อแล้วผูกพระพาจตุรมุขหลังหนึ่งมีร้านสำหรับคนร้องเพลงมีคนไปประชุมเป็นอันมากผู้มีบรรดาศักดิ์อยู่รอบกระโจมนั้นมีราษฎรเต็มไปทางนั้นเวลาแรกไปถึงร้องเพลงจบหนึ่งก่อนแล้วแม่ตำบลฮอมเบิร์กอ่านอัดเรสให้ชื่อบ่อว่าพุโกนิกจุฬาลงกรณ์แล้วเชิญไปเยี่ยมดูที่บ่อนั้นตักน้ำขึ้นมาให้ชิมด้วยถ้วยเงินใบใหญ่แล้วกลับมาที่พระพาแม่เรียกให้เชียร์คือเร่แล้วร้องเพลงอีกบทหนึ่งเป็นสิ้นเปิดบ่อเท่านั้น
1: Aber zuerst musste sie feierlich eingeweiht werden und das hat er auch mit den Homburgern getan.Seine Söhne waren dabei, es gab einen Festakt, hier auf den Salzwiesen wurde ein großer Turm aufgebaut, von dem die siamesische Flagge mit dem weißen Elefanten wehte. Es gab musikalische Umrahmung, natürlich in Anwesenheit von allen Homburgern, honorigen Leuten, dem Bürgermeister, dem Landrat und vielen anderen.
2: หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดบ่อน้ำแร่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายพระบรมรูปหมู่ร่วมกับพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอข้าราชการแพทย์ประจำพระองค์และบรรดาแขกผู้มีเกียรติรวมกว่า70คนเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เผยแพร่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ในเวลาต่อมา

0: คืนนั้นทางการได้จัดงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายที่ครัวเฮาส์มีเจ้านายและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเกือบ80คนและนี่คือบัตรเชิญงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายพร้อมกับเมนูพระกยาหารและผังตำแหน่งที่นั่งของผู้ร่วมงานในคืนนั้น
1: ทั้งพวกเราพวกเขาเจ้านั่งซีกหนึ่งขุนนางนั่งซีกหนึ่งดินเนอร์จัดดีมากบัญชีกับข้าวเป็นของผู้ซึ่งเคยรับทำกระดาษส่งเมืองเราทำเป็นอย่างงามมากมีรูปให้เป็นรางวัลสำหรับในนั้นด้วยรูปหนึ่งวันนี้คึกครื้นเป็นงานเป็นการตลอดทั้งกลางวันกลางคืน
0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองบาดหอมบวกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะสร้างศาลาไทยที่บริเวณบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แสดงพระราชไมตรีเป็นการตอบแทนชาวเมืองบาดหอมบวกในการที่พระองค์ประทับรักษาพระวรกายที่เมืองนี้ศาลาไทยณเมืองบาดหอมบวกเป็นศาลาไทยหลังแรกในทวีปยุโรปด้านหน้ามีพระบรมรูปหล่อนูนต่ำของพระองค์ประดิษฐานอยู่และถนนสายเล็กๆในสวนสปาที่มุ่งตรงมายังศาลาไทยก็มีชื่อว่าถนนจุฬาลงกรณ
2: ์ Natürlich jeder in Bad Homburg kann etwas über die Thaisala im Park erzählen. Sie steht an einer der schönsten Stellen unseres Kurparks und sie zeigt die Verbundenheit Bad Homburgs mit Thailand.
0: งานสร้างศาลานี้เริ่มขึ้นในพุทธศักราช2452ภายหลังเสด็จประพาสครั้งนั้น2ปีพระองค์ได้พระราชทานพระราชหัตถ์เลขาถึงพระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนหม่อมราชวงศ์ปุ้มมาลากุลเสนาบดีกระทรวงวังเกี่ยวกับการสร้างศาลาไทยดังกล่าวความสำคัญตอนหนึ่งว่าร
1: ับเขาไว้ที่ฮอมเบิร์กจะทำศาลาครอบบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นการรู้ทั่วประเทศจะคิดอ่านประการใดจึงจะได้ศาลานั้น
0: พุทธศักราช2453 1ปีให้หลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตก่อนที่งานชิ้นสำคัญนี้จะแล้วเสร็จชิ้นส่วนบางอย่างที่ส่งไปทางเรือเกิดความเสียหายทำให้เกิดความล่าช้าจนกระทั่งมาสำเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ขณะทรงศึกษาวิชาทหารเรืออยู่ที่เมืองเฟรนส์บูกได้เสด็จมาทรงเปิดศาลาไทยนี้ในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2457และนี่คือโปสการ์ดที่จัดพิมพ์ขึ้นในเมืองบาดหอมบวกเวลาต่อมาเป็นภาพศาลาไทยที่มีผู้คนให้ความสนใจมาเยี่ยมชมจำนวนมากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศาลาไทยอันเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถในวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2477ครั้งนั้นทางการได้จัดทำแผ่นป้ายจารึกอักษรพระปรมาภิไธยไว้ที่ศาลานี้ด้วย

0: แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองศาลาไทยชำรุดทรุดโทรมไปมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในยุโรปรวมทั้งเยอรมนีในพุทธศักราช2503และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศาลาแห่งนี้พร้อมทั้งพระราชทานเงินจำนวน 30,000 มาร์กเพื่อบูรณะซ่อมแซมศาลาไทยให้มีสภาพดีดังเดิม
1: Jedes Jahr findet am 23. Oktober eine Feier an dem Bildnis von Chulalongkorn an der Thaisala statt. Viele Homburger lassen sich und ihre Kinder vor der Thaisala fotografieren, weil es eine der schönsten Stellen ist in Bad Homburg. Und jeder wird durch diese Sala erinnert an den Besuch des Königs vor 100 Jahren. Und man ist auch stolz auf diese Sala.
0: กล่าวได้ว่าแม้เวลาจะผ่านมานานร้อยปีศาลาไทยที่เมืองบาทฮอมบวกแห่งนี้ยังคงเป็นพระบรมราชานุสรณ์อันสง่างามและเป็นที่ศรัทธาอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: ปีพุทธศักราช2550นะครับที่รัฐบาลของประเทศไทยและรัฐบาลของประเทศเยอรมนีได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นครับในโอกาสครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่สนอกสนใจของชาวเยอรมันเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะชาวเมืองบาดฮอมบวกเองนะครับเขาถือว่าเรื่องราวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งช่วงหนึ่งของเมืองบาดฮอมบวกของพวกเขาเองเลยล่ะครับ
1: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2550วันแรกของการจัดงานเทศกาลไทยณเมืองบาดฮอมบวกในโอกาสครบรอบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันร่วมกันจัดสัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทัศนะหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับการเสด็จประพาสยุโรปและการรักษาพระวรกายที่ประเทศเยอรมนีมีการอภิปรายถึงภาพลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวโลกตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้แม้การแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านฉบับแปลภาษาเยอรมันเพื่อให้ชาวเยอรมันที่สนใจมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ที่ประเทศเยอรมนี
2: อย่างเวลานี้เนี่ยคนเยอรมันก็ได้อ่านเกี่ยวกับเมื่อตอนที่ท่านเสด็จประทับที่เยอรมันว่าเสด็จเมืองไหนบ้างแล้วก็ที่เมืองนั้นๆเนี่ยท่านได้เสด็จชมอะไรแล้วก็ได้เจอเจ้าเมืองหรือว่าเจ้าชายองค์ไหนที่ได้มาถวายการต้อนรับมารับเสด็จนะคะแล้วก็ท่านพระราชทานของที่ระลึกเป็นอะไรแล้วก็ท่านได้รับขอถวายเป็นอะไรเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์นะคะสำหรับคนเยอรมันที่จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยถวายอะไรกับท่านหรือว่าพระเจ้าไกเซอร์ได้นำท่านไปประทับที่ตรงไหนอะไรอย่างไร

0: นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการที่ท่านเสด็จไปรักษาพระองค์เนี่ยมันก็น่าสนใจในทางด้านแพทย์ทางด้านแพทยศาสตร์เพราะว่าทางการแพทย์เนี่ยเขาเมื่อเขาอ่านแล้วเนี่ยสมมติหมอเยอรมันนะเขาก็ย่อมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการการตรวจโรคเช่นว่าการเจาะเลือดตอนนั้นเจาะอย่างไรแล้วเวลาจะตรวจโพรงจมูกเนี่ยทำอย่างไรซึ่งสมัยนี้คงไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจทางด้านวิชาการวิชาการทางแพทย์นี่คือผลประโยชน์จากหนังสือที่ได้แล้วก็ประโยชน์เนื่องจากท่านได้ทรงบรรยายแล้วจดบันทึกไว้ละเอียดนั่นเอง
1: กิจกรรมสำคัญที่สุดมีขึ้นในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2450ซึ่งเป็นคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยได้ทำพิธีมอบศาลาไทยหลังที่2ให้แก่เมืองบาดหอมบวกเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในโอกาสครบ100ปีการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกวันนั้นมีชาวไทยและชาวเยอรมันเดินทางมาร่วมงานกว่า200คนศาลาไทยหลังใหม่นี้สร้างขึ้นในบริเวณเดียวกับบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์เพื่อให้ตรงตามพระราชประสงค์เดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะการสร้างศาลาไทยหลังแรกมิได้ตรงตามพระราชประสงค์เท่าใดนักเนื่องจากพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ทรงแนะนำให้ย้ายมาสร้างศาลาไทยใกล้ๆกับบ่อน้ำแร่ของพระองค์ซึ่งอยู่คนละแห่งกับบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์แต่มาอยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัดในกลางสวนลักษณะทางสถาปัตยกรรมของศาลาไทยหลังนี้แตกต่างจากศาลาไทยหลังแรกแต่มีความงดงามไม่แพ้กันเป็นศาลาไทยทรงตรีมุกจั่วหลังคาประดับรวยระกาและเหราจำหลักลวดลายปิดทองประดับกระจกตัวเสาแปดเหลี่ยมเขียนลายรดน้ำคันถวยและสุ้มคูหาจำหลักลวดลายปิดทองประดับกระจกและมีอักษรพระปรมาภิไธยจอปอรอที่หน้าบันทั้งสามด้าน
2: ศาลาไทยในการออกแบบเที่ยวนี้ก็เป็นศาลาทรงตรีมุกนะครับทรงตรีมุกนี้ก็จะมีหน้ามุกทิ้นออกมาอยู่มุกหน้านะครับมุกหน้านี้ก็จะออกแบบในชั้นของหน้าบันของศาลาเนี่ยเป็นรูปพญานาคนะครับสื่อให้เห็นถึงว่าพระญานาคนี้ก็คือพญานาคก็คือเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับก็สื่อให้เห็นว่าเป็นบ่อน้ำที่พระองค์ใช้ในการที่จะไปบำบัดรักษาพระองค์ตรงนั้นนะครับ

0: เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าศาลาไทยอันงดงามทั้งสองหลังนอกจากเป็นพระบรมราชานุสรณ์ของการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกเมื่อร้อยปีก่อนแล้วยังเปรียบเสมือนสัญลักษณ์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: Also diese drei Salas sind für uns auch Zeichen für die freundschaftliche Verbundenheit zwischen Thailand und Bad Homburg und sie erinnern zum einen an die 100-jährige Geschichte der Partnerschaft und ich glaube sie zeigen auch jungen Leuten wie wichtig es istandere Kulturen kennenzulernen, sie zu schätzen und damit auch zu lernen.
0: ร้อยปีของการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ชาวไทยและชาวเยอรมันได้มาชุมนุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันวันนี้วัฒนธรรมไทยจากเอเชียอาคเนย์ได้อวดสายตาชาวตะวันตกอีกครั้ง

แม้ว่าการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกได้ผ่านมาเป็นเวลา100 ปีแล้วก็ตามทว่าเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่โกธิกเฮาส์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุแห่งเมืองบาดหอมบวกวันนี้23กันยายนพุทธศักราช2550หอจดหมายเหตุเมืองบาดหอมบวกได้นำเอกสารและหลักฐานทั้งหมดออกมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการรำลึก100 ปีเสด็จประพาสบาดหอมบวก

มุมหนึ่งของนิทรรศการจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการประทับรักษาพระวรกายแบบสปาการแพทย์มีภาพถ่ายคณะแพทย์พร้อมเอกสารใบสั่งยาจำนวนมาก

0: ส่วนภาพเหล่านี้แสดงขั้นตอนและวิธีการรักษาแบบสปาที่โรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาทตลอดจนตัวอย่างโคลนที่ใช้ทำสปาบำบัดและตัวอย่างฉลองพระองค์แบบเดียวกับที่ทรงใช้ก่อนและหลังการส่งน้ำแร่เช่นเดียวกับหมวกแบบคอมบวกเหล่านี้มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในศตวรรษที่แล้วที่สำคัญเป็นแบบเดียวกับพระมาลาซึ่งทรงโปรดเมื่อครั้งประทับอยู่ณเมืองบาทหอมบวก
1: Ich habe für die Ausstellung, ich glaube, nur ein Jahr etwa gebraucht. Allerdings beschäftige ich mich schon seit langen Zeiten mit der Geschichte Bad Homburgs und veranstalte mindestens einmal im Jahr eine Ausstellung, die über die Homburger Geschichte berichtet. Allerdings ist diese Ausstellung über den König Chulalongkorn Longkorn oder über den siamesischen Tempel und die Chulalongkorn Quelle eine ganz besondere Ausstellung.
0: พระบรมรูปเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายที่ห้องภาพแห่งหนึ่งในเมืองบาทฮอมบวกโดยฝีมือช่างภาพเมืองแฟรงก์เฟิร์ตจึงมีการจำลองบรรยากาศห้องภาพไว้ในนิทรรศการนี้ด้วย

ส่วนโน้ตเพลงไวเออร์ลิสแอมสยามเทมเปิลพร้อมเนื้อร้องฉบับนี้เป็นบทเพลงที่เคยใช้บรรเลงในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเปิดบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์เมื่อ100ปีก่อนและวันนี้ชาวบาทหอมบวกหลายสิบคนได้มาร่วมกันขับร้องบทเพลงไวเออร์ลิสแอมสยามเทมเปิลเพื่อย้อนรำลึกความทรงจำในอดีตอีกครั้งหนึ่ง

0: สำหรับพวกเราชาวไทยทุกคนเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับว่าถึงแม้ว่าการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ผ่านการเวลามาเนิ่นนานถึง100ปีแล้วก็ตามแต่กิจกรรมทั้งหมดนั้นเป็นที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนครับว่าเรื่องราวและประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นยังคงความสำคัญและเป็นที่จดจำอยู่ในใจของชาวเมืองบาดฮัมบวกมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นการฉายภาพความสัมพันธ์อันมั่นคงและแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีในปัจจุบันและจะยังคงอยู่อย่างนี้ไปอีกตราบนานเท่านานครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ช่ไหม
1: ใช่หนูจำโลโก้นี้ได
0: ้งั้นพวกเราเข้าไปดูกันไหมไปดูกันเลยโอ้มีชาน้ำมันขายด้วยโอ้ใช่
2: ใช่
0: เราลองเข้าไปดูข้างในกันไหม
1: งั้นไปกัน
0: มาเดี๋ยวพี่พาเดินเนี่ย
1: โอ้โหชุดนี้สวยจังเลย
0: มีของเจ๋งๆเยอะด้วยนะตรงนี้เนี่ยมีพวกสบู่ด้วยโอ้นี่ไงเครื่องจักสานเต็มเลย
1: ด้วยนี
3: ่สวัสดีค่ะ
0: สว
3: ัสดีค่ะ
4: โอ้โหชื่ออะไรกันบ้างคะแนะนำตัว
0: ผมชื่อผิงหยางค
4: ่
0: ะ
4: ผิงหยาง
5: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
0: น้ำแข็ง
5: โ
3: อ้น้ำชาว่ายังไงคะวันนี้มาเที่ยวเหรอคะ
0: ครับ
3: สนใจอะไรบ้าง
0: พอดีว่าพวกเรากำลังสนใจเครื่องจักสานนะคะ
3: เครื่องจักสานอันไหนบ้างคะที่สนใจไหนหยิบให้พี่น้องดูสิคะ
0: ทุกอย่างเลยครับพอดีว่าพวกเราอยากรู้ครับว่ามันทำมาจากอะไร
3: อันนี้เป็นวัสดุที่ทำมาจากใบหญ้าแฝกรู้จักต้นหญ้าแฝกไหมคะ
0: รู้จัก
3: หญ้าแฝกนี่มีคุณสมบัติอะไรบ้างลองทายสิคะ
1: ช่วยพัง
3: เก่งมาก
0: ยาวด้วยครับ
3: แล้ว
0: ก็สามารถพังทลายดินที่แข็งเป็นดาน
3: ใช่ป้องกันเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำการพังทลายของหน้าดินถูกต้องเลยเก่งที่สุดเลยค่ะเห็นไหมคะมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยที่ทำมาจากใบหญ้าแฝก
1: สวย
3: นะสวยมากเลยค่ะอันนี้มาจากจังหวัดพะเยานะคะที่นัชชาจับอยู่เนี่ยร้านพัดพัดนี่เป็นร้านที่ของคุณที่ใช้พัฒนานะคะร้านพัดพัดเป็นเลข9นะคะทุกคนจะเห็นเป็นเลข9เห็นไหมคะร้านพระราชทานใช่เก่งมากเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็มองเห็นว่าเป็นเลข9เนี่ยเหมือนช้างกำลังหมอบเลยนะคะพัดพัดเนี่ยเป็นตราผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิพัฒนาได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อจำหน่ายสินค้าของโครงการมูลนิธิยี่ห้อพัดพัดถูกไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยพัดพัดก็ยังสนับสนุนงานของท้องถิ่นงานของชุมชนเพื่อสร้างรายได้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนนะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรหรือชาวบ้านเขามีความเป็นดีขึ้นนะคะจากการจำหน่ายสินค้าเป็นรายได้เสริมนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสินค้าผลิตภัณฑ์อันนี้เด็กๆ เห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกอะไรคะ
0: ปิ่นโต
3: โอ้เก่งมากปิ่นโตเนี่ยรู้ไหมคะว่าทำจากหญ้าแฝกถ้าเด็กๆอยากจะดูว่าทำกันอย่างไรสวยงามแบบไหนให้ไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอท่าตะเกียบ
0: จะว่าไปร้านพัดพัดเนี่ยค่ะมีกี่สาขาหรอคะ
3: ตอนนี้เรามี5สาขานะคะมีที่สนามเสือป่านะคะสาขาที่ตรงสะพานพระราม8พาซิโอรามคำแหงตึกอสมทโรงพยาบาลจุฬานะคะก็ไปช้อปปิ้งกันที่นั่นได้เลยนะคะแล้วก็มีที่สาขาตลาดนางเลิ้งด้วยโครงการใช้พัฒนาประชาเกษตรเพิ่งเปิดสาขาแห่งใหม่ล่าสุด
1: จัง
0: พี่นกครับผมอยากรู้ครับว่าในอนาคตเนี่ยครับร้านพัดพัดเนี่ยครับจะขยายสาขาอีกนะครับ
3: ก็ต้องขยายสิคะนะคะต้องขยายก็ต้องแล้วแต่ราชบัณฑิตของประเทศด้วยเพื่อที่จะช่วยให้ชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้น
0: แล้วพวกผมนะครับสนใจเรื่องการจักสานเนี่ยครับมีที่ไหนที่ใกล้ที่สุดมาก
3: นี่แหละค่ะจะให้เด็กๆไปที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทุกคนจะได้เห็นขั้นตอนการทำหญ้าแฝกเดี๋ยวจะมีพี่รุ่งพาน้องๆไปดูนะคะว่าการทำหญ้าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามนี้เริ่มต้นจากตรงไหนนะคะเด็กๆก็ไปหัดทำด้วยดีไหมคะถ้าทาจะไหวมาเยอะมาก
0: ผมอยากทำแล้ว
3: ไปเลยค่ะ
1: เอา
3: ไปด้วยกันเลยดีไหมคะ
0: ครับ
3: ไปเลยค่ะโอเค

0: าที่นี่นะเพราะว่าจะได้เห็นทั้งป่าเห็นทั้งน้ำอะไรเงี้ยล่ะเนี่ยดูดิเนี่ย
1: ว้าว
0: เจ๋งไหมเจ๋งไหม

0: ถูกที่หรือเปล่าอะป่าก็จริงนะแต่ว่าแล้วไหนอะคนที่เขาทำจากสารน่ะ
1: ใช่คนที่นัดเอาไว้อะยังไม่เห็นโทรเลย
2: ใช่สิใช่สิโทรเลยโทรเลย
3: รอเดี๋ยวสิโทรเดี๋ยวพี่ก็โทรแล้วเนี่ยโทรสดๆเลยสวัสดีครับพี่ครับตอนนี้ผมอยู่ตรงที่มันเหมือนอุโมงค์ป่าครับแล้วดูเหมือนพวกเราจะหลงด้วยครับ
4: ค่ะค่ะเอาเราอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ลุงออกไปรับค่ะ
3: ครับขอบคุณครับพี่ลุงครับ
0: เฮ้ยเฮ้ยพี่ยังไม่ใช่พี่ลุงหรือเปล่าอ่ะ
3: อ
0: ๋
3: อใช่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละพี่ลุงสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ย
3: พี่หยางครับ
6: น้ำแข็งคร
5: ับ น้ำแข็งนัชชาเอแคร์นะคะพี่ลุงอรุณนะคะพี่เป็นประธานกลุ่มจักสานที่นี่นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วยังไงเราไปดูสวนป่าคลองตะเกากันนะคะ
0: ครับครับ
5: ไปค่ะเชิญค่ะ
0: ไป
3: เย้
0: เย้
5: เดินทางมาค่ะแม่ความดันขึ้น
0: แค่สองชั่วโมง
5: เหรอแล้ว
0: พี่ลุงครับแล้วที่มาที่ไปของป่าเนี้ยครับเป็นยังไงหรอคร
5: ับ โอ้ยแรกเริ่มนะคะแถวเนี้ยจะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยแล้วมันก็เป็นเขตติดรอยต่อของ5จังหวัดด้วยนะที่นี่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าที่เป็นมีไม้ธรรมชาติมากมายมีสัตว์ป่าหลากหลายนะคะมีทั้งช้างนะคะมีทั้งกระทิงนะคะถึงหน้าฤดูของมันแล้วจะสวยงามมากเลยค่ะนัชชาว่าอะไรคะ
2: สมัยก่อนคนที่นี่ทำอาชีพอะไรคะ
5: โหยสมัยก่อนนี้นะคะคนที่นี่ส่วนใหญ่นะคะหนึ่งจะมีอาชีพรับจ้างแล้วก็เป็นเกษตรกรนะคะปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันเยอะอย่างเช่นมันแล้วก็สำปะหลังมันสำปะหลังรวมทั้งอ้อยด้วยนะ
0: พี่ลุงค
5: ่
0: ะแล้วพ่อมูลนิธิมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพเราที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง
5: โอ้ยดีขึ้นมากเลยค่ะอย่างน้อยนะคะเราได้ทำแนวทางตามราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะโดยการเอาแฝกเข้ามาปลูกนะคะเป็นการบำรุงดินซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเป็นการเปิดปลูกแค่พืชเชิงเดี่ยวเท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ทางเราก็เลยมีความหลากหลายมีอาชีพเสริมให้ทำโครงการของในหลวงมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องเอแคร์เอ๊ะเดี๋ยวทุกคนรู้จักเม็ดมะค่าแต้กันไหมคะ
7: เมื่ออะไรอะครับมะค่าแต
5: ้ไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปด้วย
7: เย้
5: ไปค่ะ
7: ไป
3: ไปกัน
5: เลยค่ะนี่นะคะต้นมะค่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บเดี๋ยวเราจะมาเก็บเม็ดมะค่าแต้กันว่าลักษณะมันเป็นยังไงเคยเห็นไหมคะ
7: พี่ลุงครับแล้วเม็ดมะค่าแต้เนี่ยครับเราเก็บไปเราเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ
5: เราจะนำเอาไปทำเป็นเครื่องประดับนะคะผสมผสานกับหญ้าแฝกในหลวงของเรานะคะบอกให้เราเนี่ยเอาสิ่งที่รอบตัวที่มีอยู่เนี่ยมาบูรณาการกัน
0: แล้วเม็ดแบบไหนที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได
5: ้ได้ค่ะนี่ไงคะจะมีเม็ดสีดำเห็นไหมคะเนี่ยเราจะเก็บเม็ดสีดำเม็ดสีดำนี่เป็นเม็ดที่แก่แล้วนะคะเราจะใช้ทำได้แล้วมันจะแข็งทนทานมาก
0: เม็ดแบบนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: นอกจากเมล็ดของต้นมะค่าแต้นะครับเราสามารถใช้ส่วนไหนของต้นมะค่าแต้เนี่ยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกครับ
5: ประโยชน์ของมันนะคะมันมีตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่รากยันต้นยันใบเลยนะคะมันเป็นสมุนไพรด้วยแล้วมันเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้แม้แต่เปลือกของมันนี้นะคะสีเขียวๆเนี่ยในนี้มีใครเป็นพยาธิไหมไม่มีมีไหมคะเพราะมันสามารถเอาไปต้มแล้วก็ฆ่าพยาธิที่อยู่ในตัวได้ด้วยนะคะเป็นสมุนไพรค่ะเนี่ยแหละค่ะนี่ก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ในหลวงทรงให้เราปลูกเอาไว้ประโยชน์อย่างที่ว่าป่าสามอย่าง
0: ได้ประโยชน์สี่อย่าง
5: ถูกต้องค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเรามาเก็บเม็ดมะค่าแต้กันเลยไหมคะ
5: ได้ค่ะเร็วแค่นี้ค่ะกระจายไปเก็บเลยสีดำนะคะเม็ดสีดำค่ะ
8: ช่วยกันเก็บเมล็ดมะค่าแต้กันไปให้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำเครื่องประดับสวยๆกัน
2: เก็บได้สามอัน
5: เก็บกันได้เยอะไหมคะ
7: เยอะครับ
5: ค่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงแฝกนะคะแล้วเราก็จะไปเกี่ยวแฝกกันสาธิตนะคะแล้วก็แปลงขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปตัดหญ้าแฝกกันนะคะ
7: ครับ
5: มาค่ะนี่เดินตามพี่ลุงมา

0: ันนี้เป็นแฝกพันสงขา3นะคะเป็นแฝกลุ่มนะคะ
1: พี่ลุงค่ะทำไมเราต้องใช้แฝก
0: ก็เพราะพันนี้มันเป็นแฝกที่มีความนุ่มนะคะความคมจะน้อยกว่าแฝกดอนแล้วจึงใช้พันแฝกลุ่มและพันสงขาเนี่ยเหมาะกับการทำผลิตภัณฑ์

0: อนะคะในเมื่อเราตัดแล้วนะคะเราตัดแล้วเราก็จะเอาไปตากพอตากแล้วนะคะพอตากแล้วเราก็จะเก็บไว้แล้วเวลานั้นเราก็จะเอามาแปรรูปในการเอามาวันเกี๊ยวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนได้แฝกครบกันหมดหรือยังคะ
1: ครบกันแล้วค่ะ
0: มาได้แล้วตอนนี้เราจะกลับไปที่สวนป่าคลองตะเกานะเรา

0: ฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอนต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสริมสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2516
1: พี่ที่กลุ่มนะคะที่ทำงานหัตถกรรม
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นย่าแฝกเกลียวค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มนะคะเรามาดูวัตถุดิบนี่มาดูเมล็ดพันธุ์ไม้ส่วนอันนี้เป็นเม็ดอะไรที่เราไปเก็บจำได้ไหมคะ
3: ค่ะมะขามเตะ
1: ส่วนอันนี้ใครรู้บ้างคืออะไร
4: นั่นคือไข่นกกระทาครับ
1: ไม่ใช่อันนี้มันคือเม็ดยางพาราโอ้เราจะเก็บไว้ให้นะชาต้มกินไข่นกกระทานี่อันนี้คือขาดไม่ได้คืออันนี้คือ
5: หญ้าแฝก
1: ใช่อันนี้หญ้าแฝกเป็นหญ้าแฝกที่เราฟั่นเป็นเกลียวแล้วนะคะที่เราทำมาเป็นวัตถุดิบพร้อมที่จะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นปิ่นโตนะคะที่เราเอาปิ่นโตมาผสมผสานกับไม้ไผ่ค่ะ อันนี้เราส่งร้านพัดพัดนะคะค่ะร้านพัดพัดนี่อยู่ในเครือของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นการได้ช่วยเหลือชาวบ้านนี่พอทุกคนเห็นผลิตภัณฑ์แล้วแต่นี้อยากจะทำกันไหมยังคะ
6: อยากค่ะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการฟั่นแฝก
7: ค่ะเย
1: ้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกกันค่ะ
8: พี่ลุงคะต้องทำอะไรก่อนคะ
1: ขั้นตอนขั้นแรกเราจะต้องมีการตัดใบก่อนเห็นไหมที่เราตัดมานะคะแล้วเราก็ต้องมาตากแดดให้แห้งในลักษณะแบบนี้นะคะพอตากแดดแล้วเราก็จะเริ่มกรีดแบบนั้นเลยพอเกรดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการปั้นเห็นไหมมีการปั้นเกลียวเล็กเกลียวใหญ่ค่ะแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์น้องนัชชาอยากลองหัดทำดูไหมคะ
9: อยากค่ะ
0: ย่าแฝกให้ได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำขั้นตอนต่อไปกัน
10: พี่ลุงครับ
3: ครับ
10: แล้วการจักสารตรงที่เนี่ยครับมันแตกต่างจากการจักสารที่อื่นอย่างไรครับ
1: ข้อหนึ่งเราก็มีลวดลายของเราเองนะคะที่นี่ก็จะทำในลักษณะของปิ่นโตซึ่งสมัยก่อนเนี้ยปิ่นโตเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากซึ่งถ้าหากหันกลับมาใช้ในเรื่องแนวของประหยัดเราใช้ปิ่นโตนี่ก็จะประหยัดกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยการเราไม่ต้องใช้พวกถุงก๊อบแก๊บหรืออะไรห่ออาหารอะไรพวกนี้ค่ะ
8: พี่ลูกค่ะทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ย่าแฝกในการมาทำ
1: เราทำตามแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านด้วยการหาสิ่งของที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดไงคะเด็กๆ ดูนะคะเมื่อเรากรีดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกระบวนการในการฟั่นเกลียวซึ่งเราจะต้องกรีดให้มันเป็นเส้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็จะหมุนไปทางขวานะคะหมุนนะคะเราก็จะพลิกกลับมาอย่างนี้พอเราหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเกลียว
0: เห็นไงล่ะครับทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเด็กๆสู้ๆนะครับเราจะได้นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กัน
1: ค่ะนี่นะคะพอเสร็จแล้วจะมาทำเป็นลายปิ่นโตนะคะโดยการใช้หญ้าแฝกที่เราฟั่นเป็นเกลียวแล้วเรามาทำลายดอกเหมือนก็เราปักผ้าแต่อันนี้เราใช้มาเป็นปักเป็นบนไม้ไผ่แทน
8: ม
1: ัน
8: สวยจังเลย
11: แล้วผมอยากรู้ครับว่า
12: ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะนานไหมคร
1: ับ พอสมควรจ้ะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมืออันนี้ใช้ถึงระยะเวลาเกือบ3วันชนะนี่ค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ลุงจะขึ้นลายเป็นโตให้ดูนะเดี๋ยวน้ำแข็งจะต้องลองสอดด้วยจับนี้นะคะลองไปสอดตรงไปนี้นะคะแล้วก็ดึงน้ำแข็งลองสิ
0: โอ้โหตั้งใจกันแบบนี้ผลิตภัณฑ์ของเราต้องออกมาสวยงามแน่ๆเลยล่ะครับ
1: ล้วยากกันไหมคะเนี่ย
7: ไม่ยาก
1: แล้วต่อไปเราจะไปทำเมล็ดพันธุ์ไม้กัน
2: ค่ะ
4: เย้
1: ไปค่ะ
2: เย้รอด้วยรอด้วย
5: หลังจากที่เราได้ทำการจัดสรรหญ้าแฝกกันไปแล้วต่อไปเราจะไปทำเครื่องประดับจากเมล็ดมะค่าแต้กันบ้างไปชมกันเลยครับ
1: วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทำสร้อยข้อมือกันที่เก็บมาจากเมล็ดมะค่าเมื่อเช้านี้นะคะ
7: แต่ขั้นตอนแรกนี่เราต้องทำยังไง
1: ขั้นตอนแรกนะคะได้เลยนี่เราจะต้องตัดเชือกเชือกแฝกอยู่ก็จะใช้เลยประมาณเมตรหนึ่ง
7: เมตรหนึ่ง
1: แจกเลยคนละ1เมตรนะคะพี่ลุงจะเจาะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมล็ดมันแข็งมากเราต้องใช้สว่านเจาะนะคะเราต้องใช้สว่านเจาะเป็นรูจะใช้เมล็ดอะไรสีอะไรได้ที่มันมีรูนะคะนี่ที่มีรู
7: มันมี
1: ปนกันไม่มีรูก็ใช้ไม่ได้นะคะ
7: แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้หรือเปล่าครับ
1: ครับพอเรากะได้ข้อมือปุ๊บเราก็กะไว้อย่างนี้นะเราก็ได้ประมาณแค่นี้แล้วก็ปึ๊บไว้เห็นว่านี่คือข้อมือของเรานะ

0: ็นยังไงบ้างคะวันนี
1: ้สนุกมากเลยครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: พี่ดีใจนะคะที่ชอบอย่างน้อยนะคะศาสตร์ของพระราชาก็ยังทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในกิจวัตรประจำวันแล้วเอาไปบอกต่อให้เพื่อนๆได้รับรู้ถึงศาสตร์ของพระองค์ว่าดีอย่างไรนะคะต่อไปนะคะในเมื่อการเรียนรู้วันนี้เป็นการเรียนรู้ของศาสตร์พระองค์นะคะเป็นศาสตร์ของพระราชาซึ่งเราเอาหญ้าแฝกนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำให้ชุมชนนี้มีรายได้เสริมเอาไปบอกต่อเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่าศาสตร์พระองค์ดีอย่างไรพี่ดีใจนะคะที่ทุกคนมาเยี่ยมเยียนวันนี้นะแล้วก็ทุกคนก็สนุกแล้วโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็มาอีกนะคะ
1: ครับขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
2: วันนี้ผมมาที่สวนป่าของตาเกาครับแล้ววันนี้ผมได้เรียนรู้เรื่องที่เราสามารถเอาหญ้าแฝกมาทำเป็นแฟชั่นได้แล้วก็ยังได้เรียนรู้ว่ามาคาเต้เนี่ยครับคือสามารถเอามาทำได้หลายอย่างผมจะสานต่อโดยที่เวลาผมจะไปบอกต่อกับคนอื่นที่ผมจะรู้จักบ้างไปบอกต่อว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้เพราะอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับ
3: สิ่งที่หนูจะไปสานต่อในการมาเรียนรู้วันนี้ก็คือหนูก็จะนำธรรมชาติอย่างเช่นพวกหญ้าแฝกต้นต่างๆเพื่อที่จะได้นำไปทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นเครื่องประดับของใช้แล้วก็จะนำไปบอกเพื่อนๆ เพื่อที่จะได้เป็นความรู้แล้วก็นำไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคตค่ะ
4: หนูได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหญ้าแฝกค่ะหนูได้เรียนรู้ว่าหญ้าแฝกมาทำเป็นประโยชน์ได้ค่ะได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติสามารถนำเป็นเครื่องประดับได้ค่ะแบบนี้ค่ะ
5: ก็วันนี้ได้มาที่สวนป่าคลองตะเกาครับวันนี้ได้ทำหลายอย่างเลยครับก็มีได้ทำเนี่ยครับเป็นกำไรข้อมือครับก็คือจากที่ได้เรียนรู้นะครับผมคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปขุดเพชรหาทองอะไรพวกนี้มาเพื่อทำเป็นเครื่องประดับแต่ว่าเราแค่ใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพืชเราปลูกมาเราสามารถทำกำไรข้อมือที่ดูสวยๆแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยครับผมก็เลยคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงครับ
6: จากการปลูกหญ้าแฝกเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินชาวบ้านไม่ได้ทราบถึงวิธีการนำหญ้าแฝกไปพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้จนในปัจจุบันร้านพัดพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการสอนวิชาชีพให้กับชาวบ้านและได้มีการนำหญ้าแฝกมาแปรรูปเป็นเครื่องจักสานเพื่อนำไปประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกิดในชุมชนและยังดำรงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

มทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านมาตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเรือคือตัวที่ทำให้สัตว์น้ำลดลงการจับด้วยเครื่องมืออวนลากเนี่ยใช้วิธีการจับแบบเหมารวมไม่เลือกว่าปูปลาสัตว์น้ำสงวนเพราะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะหลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2553ก็หมดแต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยจับสัตว์น้ำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทนรุ่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร1เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำบังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารปลอดภัยสิทำให้เป็นระบบมีคนกลุ่มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารประมงที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดก็สะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาไหมผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะนั้นถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั้นที่มามันต้องสะอาดเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงยากรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบจำไรละมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ผมทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องกับใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาช่วงชีวิตที่เราฮักเฮมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะรวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมและเราสามารถช่วยได้

ไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจุงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเราอยากจะได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าเพราะสิ่งที่เราทำ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ค่ะสวัสดีค่ะมากันหรือยังคะอาบันเองนะคะวันนี้อาบันอยากจะมาไลฟ์กับคุยกับแฟนๆรายการปลดชนุนป่วนใจกันนะคะอาบันอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของอาบันที่ได้ทำรายการนี้ทำมาหลายตอนแล้วแล้วก็ทำให้ได้รู้จักข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการและโรคทางจิตเวชมากมายเลยนะคะมีใครอยากจะมีคำถามอะไรไหมคะหรือคอมเมนต์โอ้ยหัวใจกดกันบิ้งบิ้งเลยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าพี่อาบันคะแล้วคุณหมอน่ากลัวไหมโอ้อันนี้บอกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ทำนะคะตอนแรกอาบันก็เกรงๆอยู่เหมือนกันแบบคุณหมอเขาจะแบบมองเราปุ๊บแล้วเขาจะวิเคราะห์แบบเหมือนเอ็กซเรย์เราทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณหมอใจดีแล้วก็น่ารักมากอาบันก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากลัวหมอนะคะให้ลืมไปเลยนั่นมันเป็นความคิดเก่าๆที่มันผิดมากเลยนะคะไปหาคุณหมอได้เลยถ้าเราไม่สบายใจอะไรนะคะไหนมีคำถามอะไรพี่อาบันสวยมากค่ะวันนี้อุ้ยเล็กน้อยค่ะคริคริขอบคุณแม่นะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะอยากจะถามว่าพี่อาบันคะได้ดูรายการไปบางตอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับมีอาการเหมือนที่พี่บันเล่าในรายการเลยอย่างนี้ทำยังไงดีคะอาบันอยากจะบอกนะคะว่าเหมือนถ้าเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นต้องรู้สึกแย่เลยใช่ไหมคะว่าเราเป็นหวัดเราก็แค่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็รักษาเราให้หายได้ถ้าเราไม่สบายใจแล้วทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองแบบไม่สบายไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือต้องอายด้วยว่าเราไม่สบายใจเราไม่แบบป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรบางอย่างเนี่ยคือไปหาคุณหมอเถอะแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้เราได้นะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วใครๆก็ไปหาคุณหมอได้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะอุ้ยแป๊บเดียวนี่ยอดวิว500คนแล้วนะคะดีใจจังเลย500คนก็เท่ากับมีตาทั้งหมด 1,000 ดวงกำลังจ้องมองอบันอยู่สินะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการที่ถ่ายทำรายการเรื่องปลดชนวนป่วนใจนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะเพราะจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคนบางคนนะคะถึงไม่สามารถทนการถูกจ้องมองจากคนหมู่มากได้เลยทำให้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องหรือในที่ประชุมรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆบางคนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามไม่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะอาบันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่ามีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมหรือ social anxiety disorder อาบันว่าอย่างนี้เราคงต้องไปพูดคุยแล้วก็ซักถามกับจิตแพทย์ของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะอย่างแรกอาบันคิดว่าพอเรามาแยกคำที่มันเป็นอยู่ในชื่อนี้คือคำว่าสังคมแรกของหลายคนอาบันคิดว่าอย่างตอนเด็กๆอะค่ะจะต้องเข้าโรงเรียนบาลนั่นน่าจะเป็นสังคมแรกของเราใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเด็กๆเวลาเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขาจะกลัวมากแบบเกาะขาพ่อแม่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนร้องไห้กลัวคุณครูกลัวสถานที่ใหม่เด็กๆคนอื่นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่โรคนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กในระดับเด็กอนุบาลเลยนะครับเป็นพัฒนาการแบบนึงอยู่แล้วที่เขาจะมีความกังวลในเรื่องนี้อย่างชัดมากนะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็จะยังเหมือนกับว่าต้องอาศัยอะไรนะการปรับตัวในเรื่องของการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าในเรื่องของการที่จะเข้ากับกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆแน่นอนเขาจะมีความกังวลเป็นธรรมดานะครับทีนี้ถ้ามาเป็นในผู้ใหญ่เองเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ ยังมีได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้ความกังวลเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยที่ทุกคนจะมีนะครับเพราะว่าแน่นอนเราก็จะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงในกลุ่มนี้เราจะต้องระวังอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับความกังวลมันมาช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแค่กังวลในสถานการณ์ใหม่เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่โร
0: ค
1: แต่ว่าความแตกต่างของแต่ละคนในเรื่องความมากน้อยของความกังวลในลักษณะนี้นะครับย้อนกลับไปถึงเด็กด้วยก็ได้นะครับเด็กเกิดมาแต่ละคนเนี่ยขี้กลัวขี้กังวลกังวลมากกังวลน้อยเนี่ยอันนี้มีเหมือนกันว่าแตกต่างกันไปในแต่ละคนเป็นพื้นอารมณ์ในแต่ละแบบที่ต่างกัน
0: ถ้าอย่างนั้นคนที่เราถือว่าเราจะต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นโรคของวิตกกังวลการเข้าสังคมเขาจะมีอาการลักษณะแบบไหนอะคะ
1: อาการของโรคนี้ที่เรียกว่าวิตกกังวลในการเข้าสังคมนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นความกังวลกลัวว่าเวลาที่เขาไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีคนอื่นจำนวนไม่มากนักก็ได้นะแต่เป็นคนแปลกหน้านะครับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร
0: ่
1: หรือว่าจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้เวลาไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วเขาจะกังวลว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอาย
0: ม
1: ันน่าขายหน้าหรือรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเนี่ยมันแบบมันน่าอายหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะหลักเลยของคนที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วก็เวลาเขากังวลแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของปฏิกิริยาทางร่างกายต่างไม่ว่าจะเป็นใจสั่นตื่นเต้นตื่นกลัวมือสั่นตัวสั่นพูดไม่ค่อยออกรวมไปจนถึงอาการที่ถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นแบบแพนิคแอทแทคก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจนรบกวนชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันนานเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะฮะ6 เดือนใช่ครับก็คือเราจะวินิจฉัยก็ต่อเมื่อว่าเนี่ยเขามีลักษณะสภาวะแบบนี้เนี่ยยาวนานต่อเนื่องกันเพราะไม่งั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าเวลาที่คนเป็นแบบนี้บางทีก็อาจจะมีได้ถูกไหมครับแต่เป็นอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วปรับตัวได
0: ้
1: ก็จะถือว่าเขายังไม่ได้เป็นโรค
0: การที่เขากลัวว่าเขาจะต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นนะคะแสดงว่าเขาวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมองเขายังไงคือแสดงว่าห่วงกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าโดยหลักๆเลยก็เป็นภาพลักษณ์ในเชิงที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอายซึ่งแตกต่างกับภาพลักษณ์บางแบบนะครับเช่นว่าแต่งตัวไม่เท่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับมองตัวเองอาจจะเป็นในทางลบเลยว่าแบบเราอาจจะทำอะไรที่ขายหน้าได้อย่างเงี้ยนะครับ
0: สาเหตุล่ะคะทำไมคนๆ นึงเนี่ยที่แบบตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยู่ดีโตขึ้นมากลายเป็นคนที่กลัวสังคมได
1: ้ก็ต้องตอบว่าสาเหตุเนี่ยเราบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเรามีการศึกษาเรื่องปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามักพบในคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูจริงๆพบทั้งในเด็กที่บางทีแล้วได้รับการเลี้ยงดูแบบที่ละเลยไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่บางทีก็มีการอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเป็นปัจจัยนึงที่เกิดโรคนี้ได้นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นอีกในด้านหนึ่งเลยนะครับคือในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการสิ่งต่างๆอย่างมากเกินไปก็พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพื้นฐานความคิดอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับมักจะตีความว่าในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นมีพฤติกรรมมาแบบนี้แล้วก็ตีความมาเป็นในทางลบกับตัวเองก็มักจะพบว่าเป็นแนวความคิดแบบหนึ่งที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดอยู่เรื่อยๆในรูปแบบนี
0: ้ตัดสินตัวเองไปก่อนแล้ว
1: จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบพูดธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะจับเอาความคิดแปลความแบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยที่พบอีกอย่างก็คือว่ามักพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของร่างกายอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปอาจจะมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่เช่นในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะพบว่าเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆก็มีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่คนเราปกติก็มีนะครับระบบประสาทอัตโนมัติเวลากังวลก็จะทำงานแต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยก็จะทำงานหนักกว่าคล้ายๆกับระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะทำงานหนักกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ความกลัวกังวลเนี่ยสุดโต่งไปกว่าคนอื่น ใช่ไหมคะ
1: ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอ
0: ค่ะมีโรคทางจิตเวชอีกโรคนึงอะค่ะที่อบันพอได้ยินมาบ้างแล้วโรคเนี้ยมันจะมีคำว่าสังคมหรือว่าโซเชียลอยู่ในชื่อโรคก็คือโรคแอนทายโซเชียลอะค่ะสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของโซเชียลแอนซายตี้หรือว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: อืมครับครับคำคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับที่ว่าแอนทายโซเชียลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นโรคนึงชื่อว่า anti social personality disorder นะฮะก็คือเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแบบ anti social หรือเรียกว่าต่อต้านสังคม
0: อ๋อต้องแบบต่อต้านเลย
1: นะครับคนที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการที่จะรับรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับรวมไปถึงบางทีมีการไปเอาเปรียบหลายๆที่นะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีคดีทำร้ายคนอื่นไปฉกชิงวิ่งราวไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีคดีทุกคนต้องเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เขาเหมือนไม่มีการรับรู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมคนอื่นจะโดนเอาเปรียบไหมเลยทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นคนละแบบเลยกับภาวะหรือโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้และพอพูดถึงโรคอื่นๆที่คนอาจจะสับสนได้นะครับผมก็นึกถึงอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ชื่อว่าอโกราโฟเบียนะครับอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคของความวิตกกังวลในอีกรูปแบบหนึ่งคนที่เป็นโรคนี้นะก็กังวลกับการที่จะออกไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกัน
0: ฟังดูก็เหมือนกันเลยนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าอโกราเนี่ยมันแปลว่าแบบสถานที่แล้วก็โฟเบียคือแปลว่ากลัว
0: แล้วต่างกันยังไงคะเนี่ย
1: ที่ต่างกันก็คือว่าอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคที่มีความกังวลต่อการไปอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกผู้ป่วยนะครับจะกังวลว่าเขาอาจจะมีอาการของความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะพูดง่ายๆคือกังวลว่าจะมีอาการกังวลนั่นเอง
0: กังวลว่าจะมีอาการกังวลสถานที่นั้นทำให้เรากังวลว่ามันเราจะต้องกังวลอะไรบางอย่าง
1: ฮะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีอาการตกใจอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยมี panic attackหรือมีความอาการกังวลอย่างมากอาการตกใจอย่างมากจนมันเหมือนเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เขาก็เลยมีความกังวลว่ามันจะมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับความกังวลนี่ก็คือจะกังวลว่าเขาว่าจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่ไม่มีคนช่วยสถานที่ที่ออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่เขาจะเกิดอาการเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองยังไง
0: จะหนีออกมาอย่างไร
1: ใช่ครับหรืออยู่ในที่โล่งที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะกังวลในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นลักษณะของอโกราโฟเบียซึ่งจะต่างจากภาวะวิตกกังวลหรือโรควิตกกังวลการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยคือเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรที่มันน่าอาย
0: ต่อหน้าคน
1: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความกังวลว่าเขาจะมีอาการอะไรบางอย่าง
0: ที่ไม่ต้องมีคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะยิ่งน่ากลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยยิ่งมีคนเยอะ
0: ยิ่งกังวล
1: ก็ยิ่งทำให้กังวลเยอะ
0: ค่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ยิ่งกังวลเข้าไปกันใหญ่เลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนๆนึงเป็นโรควิตกกังวลกันเข้าสังคมอะค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราจะไม่ค่อยพบนักแสดงหรือดาราที่เป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าดารากับนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก
1: อืมครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมักจะมีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยๆ
0: ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอบันแบบเป็นถึงแม้ตอนนี้อบันจะวัยรุ่นก็ตาม
1: ค่ะก็คล้ายๆกับว่าเราบางจะพบในเชิงที่ว่าเขาจะมีอาการมาตั้งแต่เนี้ยวัยรุ่นมาจริงๆมีได้นะครับที่แบบว่ามาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับทีนี้ที่ผมเท้าความมาตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบเป็นโรคนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปทำอาชีพที่เป็นในลักษณะที่ อาจจะต้องอยู่ต่อหน้าผู้คน ออกไปสู่แสงไฟสปอตไลท์หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นจุดสนใจเนี่ยแนวโน้มนั้นจะน้อยคือเขาจะไม่เลือกอาชีพนี
0: ้
1: อะไรเง
0: ี้
1: ยนะครับใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบโดยอะไรไม่รู้เขามาทำอาชีพนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่า โดยตัวโรคเองมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรได้หมดนะครับหรือรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือโรคนี้เองเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่ามีคนที่เขาเลือกมาทำอาชีพเช่นอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องหรืออะไรที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับน
0: ะครับ
1: เพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงโรคจิตเวทหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบากเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องคล้ายๆกับว่ามีความกังวลกับว่าในสังคมคนจะมองยังไงเราทำอะไรที่น่าอายไหมมันอาจจะมีผลกับผลงานอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะครับ

0: หมอทำให้อาบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือเขาใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนเป็นจำนวนมากก็เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้
0: อาบันเคยได้ยินข่าวอยู่บ้างนะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่จากตอนแรกๆไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็คือประกาศว่าจะขอหยุดแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโรคเนี่ยค่ะความวิตกกังวลการเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนึงก็คือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงานมันมีความจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่ต่อหน้า
0: ค
1: นอื่นๆต้องมีการนำเสนองานอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีความกดดันมากขึ้นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคนที่อาจจะเป็นสมมติเป็นนักร้องนักแสดงอยู่แล้วแล้วเกิดมีชื่อเสียงมากขึ้นมาก
0: ๆ
1: สถานการณ์นั้นเปลี่ยนกลายเป็นว่าต้องคำนึงถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นหลายเท่าอย่างเงี้ย

0: ครับก็เป็นได้ที่ทำให้บางทีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของเหมือนกับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมครับ
1: หรือจากแรกๆอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็เลยอาจจะอาการทำให้แย่ลงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ใหม่ที่ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ในคนที่อายุมากแล้วหรือว่ามากขึ้นมากว่าวัยรุ่นแล้วนะครับ
1: มาลองคิดดูอะค่ะอาบานรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคนี้น่าเห็นใจมากๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
0: อืมครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นฐานแรกเลยนะครับนะฮะผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับคือเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีเพื่อนง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคนึงที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามารับการรักษาแล้วนะครับ เราจะทำยังไงบ้างก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะรับฟังดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจำเพาะสถานการณ์ประมาณนึงนะครับเช่นเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องทำงานต้องนำเสนอต้องอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะเป็นกับหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเช่นพอออกไปอยู่ในที่ชุมชนต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมดเลยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงจะได้มารับการรักษาได้ให้ตรงจุดนะครับว่าจะโฟกัสไปที่ไหนจะให้สุดสนใจไปที่ไหนแต่ว่าอย่างนึงเลยที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการกินยานะครับยาก็จะเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลต่อการสังคมเนี่ยไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับ
1: แต่ว่า
0: ใช่ครับแต่ว่ายาเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยารักษาซึมเศร้าเหมือนกันนะครับบางตัวใช้ได้ดีบางตัวยังไม่ได้มีการศึกษารับรองมากแต่ว่าเรามีตัวยาที่มีผลการรักษาที่ยืนยันได้โดยการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
1: สบายใจได
0: ้การกินยาเนี่ยช่วยได้นะครับนอกจากการกินยาแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำจิตบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือว่าเราจะให้ดูนะครับว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างนะครับที่เขาอาจจะต้องไปเจอแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการนำเสนองานหรือว่าการที่เขาต้องไปอาจจะไปแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะดูที่สถานการณ์พวกนี้แล้วก็ง่ายๆคือคล้ายๆกับว่ามาเตรียมการในการที่จะค่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเผชิญสิ่งพวกนี้นะครับนะฮะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่กังวลน้อยๆค่อยๆไล่ไปจนถึงสถานการณ์ที่มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้สถานการณ์จริงมากที่ส
1: ุ
0: ด
1: ค่อยๆเพิ่มวิทยายุทธ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คือทีละนิดก่อน
0: ใช่ครับก็จะมาทำงานร่วมกันตรงนี้กับทั้งหมอแล้วก็คนไข้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในชีวิตประจำวัน
1: ขอถามค่ะแล้วถ้าเขาเป็นโรควิตกกังวลในการเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาเจอคุณหมอครั้งแรกนี่เขาก็วิตกกังวลไหมคะ
0: จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีนะครับแล้วก็เขาจะกังวลอยู่แล้วแหละว่าย
1: ิ่งอายเขาไปใหญ่
0: เขามาหาหมอแล้วเนี่ยตกลงหมอจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมโดยตัวอาการของตัวโรคเองก็จะทำให้เขามีอาการกังวลอย่างนั้นได้อย่างนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรื่องของความเข้าใจของคนรอบข้างก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเนาะและจริงๆการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากการที่อาจจะเนี่ยครับ ฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ก็หวังว่าเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นและเข้ามารับการรักษามากขึ้นนะครับ
1: อย่างที่บอกว่าเวลาเขาเข้ามาหาคุณหมอเขาก็จะกลัวว่าเขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
0: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่ทำหมุดนึกง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนคนนั้น
1: ค่ะแบบอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก็ไม่ใช่
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือการที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดและเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
1: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาน่าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องน่าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกคนนึงเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่า มันแปลกหรือเปล่า มันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยนะครับของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะมันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบหรืออะไรนะครับ
1: ง่ายๆก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
0: ใช่ครับใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมาณตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลไปก่อนเลยว่าคนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับ
1: ความเข้าใจนะคะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะช่วยเหลือแล้วก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้อยู่ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ดีครับ
1: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านั้นเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ต่อไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ถ้าจะกล่าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการบางระกำโมเดลค่ะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรโมเดลนี้น่าสนใจอย่างมากนะคะไปติดตามกันค่ะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วงการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำริมากกว่า 5,000 โครงการ 3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นการทำงานเลยเป็นคณะทำงานอยู่ในคณะทำงานท่าประสงค์ใดต้องมีท่านจริจุนยานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประครั้งหนึ่งประธานก็ได้เอ่ยถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่นำแผ่นกราฟมาแผ่นหนึ่งมาอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าถ้ารู้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็สามารถจะประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยารองท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลองไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนั้นก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของกรมชลประทานที่3เสร็จนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานก็นำประธานคณะกรรมการทัพประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลท่านถึงผลรองท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำมาในแม่น้ำเจ้าพระยามากจนล้นฝั่งลองไปดูซิน้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาที่จะศึกษาว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันหลากแล้วมันจะท่วมอย่างไรเป็นการศึกษานำร่องโดยได้พูดถึงว่าเอาโครงการเอาพื้นที่เกษตรมาสำหรับพื้นที่รับรองโดยยึดเอาพื้นที่ในทุ่งไม่ใช่ทุ่งวรรณกรรมนะทุ่งบางบานมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและก็เป็นข้าราชการกรมชลที่เกี่ยวข้องบรรณาธิการก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้องเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบต้องตระหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งวรรณกรรมประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้น ต้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูก2ครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ำในช่วงน้ำหลากเนี่ยเข้าไปในทุ่งประการที่3ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ำป้องกันน้ำว่าเพราะมันอยู่ในที่ต่ำถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ำก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอนก็มีคันบังคับน้ำเมื่อให้น้ำเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในขันกั้นน้ำเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ำท่อระบายน้ำเป็นระยะสำหรับนำน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปครับและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนาไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54มหาอุทกภัยช่วงนั้นบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทำการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆเลยก็คือในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยดูซิไปศึกษาดูซิว่าจะเอาน้ำสักประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงที่น้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะช่วงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนัก

ก็คือทุ่งวรรณกรรมและอีก12ที่อยู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดนี้ประมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,500,000 ไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไว้ได้ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือปี60จากที่ได้รูปแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกทุ่งเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งวรรณกรรมด้วยแต่ทุ่งวรรณกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับขยายลงไปในพื้นที่อีก12ทุ่งในรุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอดเลย

วรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ยก็เพื่อในการตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการวรรณกรรมโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากจากแม่น้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในช่วยในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆ นะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะครับทำให้โครงการวรรณกรรมโมเดลค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างครับอย่างปีนี้นะครับปี2567ครับเกิดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมนะครับเราก็ใช้โครงการวรรณกรรมโมเดลนะครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่าเราก็มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านมานะครับทำให้จัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งวรรณกรรมเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งน้ำตัวนี้ครับก็เป็นน้ำที่ใช้ในการตัดยอดน้ำเพื่อลดอุทกภัยและเป็นการหน่วงน้ำนะครับไม่ให้น้ำปริมาณมากนี้ครับมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างสำคัญของโครงการวรรณกรรมโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับและให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนี่คือเป็นประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

0: การที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่สองฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาไปต้นมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมสายเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารังคำโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกในหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทำนาต้นสิงหาอาจจะเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกำโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันเพราะบางระกำโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการบางระกำโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไฟชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็นพื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะฮะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัสซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บตอซังได้การหมักบ่มให้เต็มที่เพราะนั้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดแล้วสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้นตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคย เรื่องเจ๊ว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกำโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: งานหัตถศิลป์ประณีตศิลป์อันงดงามวิจิตรบรรจงที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นงานศิลปะชั้นสูงของแผ่นดินเป็นที่กล่าวขานทั้งในหมู่ชาวต่างชาติและคนไทยที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมจากงานชิ้นเล็กสู่งานชิ้นใหญ่หนึ่งคนทำหรือหลายคนสร้างไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์ลวดลายการลงยาถมการตอกปักสลักแซมความเชี่ยวชาญและความชำนาญทำให้ผลงานที่ได้สรรสร้างทุกชิ้นของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามีความกลมกลืนละเอียดงดงามอ่อนช้อยประหนึ่งคนเดียวทำสำคัญคือได้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นสมบัติของแผ่นดินเช่นตรีพิพิธภัณฑ์บุษบกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติใน3โอกาสมหามงคลสำคัญเรือพระที่นั่งจำลองผ้าปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาฉากจำหลักไม้เรื่องในวรรณคดีและห้องปีกแมลงทับตกแต่งด้วยแผ่นสารย่านลิเผาสอดเส้นเงินเส้นทองและนาคประดับตราสัญลักษณ์ปีมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีมียอดทรงปราสาท9ยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและจะทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาในปี2560สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเจริญพระชนมายุและทรงเจริญพระชนมสา5รอบ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับสั่งว่าคนที่เข้ามาดูงานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาจะรู้จักเลยว่าเราคนไทยเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงนิสัยใจคอคนเป็นยังไงถ้าพระองค์ท่านรับสั่งว่าดูจากงานศิลปะเราเนี่ยมันก็จะสะท้อนบอกตัวตนของเราแล้วงานศิลปะเรานี้ก็จะบอกว่าเราที่มีที่มาที่ไปเราเนี่ยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหลชาติอื่นได้ลูกหลานเราจะได้มีความภูมิใจในแผ่นดินค่ะ
0: ทุกแห่งทุกหนบนพื้นแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลงทรงขจัดทุกยากนำความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์จวบจนวันนี้เกิดเป็นผลสำเร็จแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์และแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงดังบทร้อยกรองศิลป์แผ่นดินลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็ก้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นลายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกี่ยวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจ จนกำเนิดสินแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

คนที่เป็นทางงานอาสาเขามีความหวังครับเขาเชื่อว่าแรงเล็กๆของเขามันสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกได้แล้วการที่คนเลือกที่จะเอาเวลาของตัวเองทำงานอาสานี่มันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่นะเป็นเด็กกรุงเทพครับเกิดและโตที่กรุงเทพที่บ้านให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากตอนไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็ไปเรียนที่เยลแต่ว่าพอตอนทำวิจัยเนี่ยผมไปทำที่บุรีรัมย์เราก็เห็นว่าความรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตการที่ได้ไปทำงานกับกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วความรู้อะไรที่โลกต้องการกันแน่แล้วปัญหาวิกฤตโลกที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอะไรคือทางออกแล้วเราจะสร้างความรู้นั้นได้ยังไงเริ่มค้นพบว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้ต้องการความรู้ในเชิงวัตถุในเชิงเทคโนโลยีสักเท่าไหร่แล้วแต่ว่าความรู้ที่เราขาดไปเนี่ยก็คือความรู้เรื่องตัวเองเรื่องด้านในเรื่องมนุษย์นี่แหละเลยผลักดันเรื่องนี้ว่าให้งานอาสาสมัครเป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่จะสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางปัญญาเพราะว่างานอาสาเนี่ยทำได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าทุกคนน่ะมีเรื่องที่ตัวเองอินมีเรื่องที่ตัวเองแคร์เลยตั้งธนาคารจิตอาสาขึ้นมาจะทำงาน job placement นะครับเป็นระบบ matching ออนไลน์ถ้าผู้สมัครมาเปิดบัญชีแล้วก็แจ้งคุณลักษณะข้อมูลโปรไฟล์ของตัวเราเองว่าเรามีสกิลมีทักษะอะไรและเรามีความสนใจ interest อะไรระบบก็จะแนะนำงานอาสาที่ตรงกับโปรไฟล์ของเราให้โดยอัตโนมัติจริงๆงานอาสาเนี่ยมันมีความท้าทายมากๆเลยว่าถ้าเกิดเขาตั้งใจไปด้วยตนเองเนี่ยเขาจะไปพร้อมกับคุณภาพบางอย่างที่เขาไม่มีในเวลาปกติเพราะว่าเขาว่ามีแพชชั่นกับงานที่เขาจะไปหัวใจสำคัญมันก็คือเรื่องของการทำคนที่จะไปทำงานอาสาเนี่ยให้เขาพร้อมแล้วก็ทำงานอาสาเนี่ยให้มันมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคน transform คนจากคนที่อีโก้อัตราตัวตนใหญ่จิตเล็กเนี่ยไปสู่คนที่มีอีโก้อัตราตัวตนน้อยๆแต่ว่ามีจิตใหญ่มีความสามารถในการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานของธนาคารจิตอาสาเนี่ยไม่ได้มีแค่ทำระบบให้ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้สองฝั่งเนี่ยมาเจอกันแต่อีกก้อนนึงที่สำคัญมากๆเนี่ยก็คือว่าทำยังไงกระบวนการจิตอาสาเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่สร้าง transformation เป็นกระบวนการที่คนไปแล้วเกิดความสุขแม้ว่ามันจะลำบากยากเข็ญทางกายก็ตามการที่คนเราจะเลือกเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราเนี่ยไปทำอะไรเพื่อคนอื่นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของใจกับเรื่องความหวังความหวังที่จะเห็นโลกเนี่ยดีขึ้นความหวังที่จะเห็นตัวเองเนี่ยดีขึ้นเห็นสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาแคร์ดีขึ้น

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ราชพิธีบรมราชาภิเษกภายหลังจากกรุงศรีอยุธยาล่มในปีเดียวกันนั้นคือพุทธศักราช2310พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้เสด็จพระราชสมภพณวันพุธขึ้น7ค่ำเดือน4ปีกุลจุลศักราช1129ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์เวลาเช้า5ยามณตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งขณะนั้นทรงมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีสมเด็จกรมพระอมรินทรามาสเป็นพระราชชนนีเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์เสด็จพระราชสมภพในยามที่ต้องอพยพหลบภัยจากข้าศึกและอยู่ในช่วงของศึกสงครามปกป้องบ้านเมืองจากอริราชศัตรูพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชเนินสมเด็จพระบรมชนกนาถไปในการสงครามทุกครั้งตั้งแต่มีพระชนษาเพียง8พระชนษาทำให้ทรงมีพระอัธยาศัยที่เข้มแข็งทรงพระปรีชาสามารถในการรบและทรงรอบรู้งานราชการต่างๆอย่างรอบด้านจากสมเด็จพระบรมชนกนาถดังนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีพระองค์จึงทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและโปรดให้มีการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชภายหลังจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระสุรสิงหนาถและกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเสด็จที่วงคตไปแล้วการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกในพุทธศักราช2349ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้พระราชทานพระแสงดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงพร้อมกับทรงมีพระราชดำรัสฝากพระพุทธศาสนาพร้อมกับพระราชทานพรให้ทรงตั้งมั่นอยู่ในพระสุจริตธรรมพระราชดำรัสและพรพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถจึงเปรียบเสมือนความตั้งพระราชหฤทัยให้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานและสืบทอดพระราชภารกิจน้อยใหญ่เพื่อบ้านเพื่อเมืองและอนาราษฎรสืบไปในภายหน้าพระดาบญี่ปุ่นฝักมะขามสีแดงที่พระบรมชนกนาถทรงพระราชทานไว้แก่พระราชโอรสซึ่งทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นผู้รับพระราชสมบัตินี้มีนามเรียกภายหลังว่าพระแสงฝักทองเกลี้ยงได้เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศที่พระมหาอุปราชและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในเวลาต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2352สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรที่พระมหาอุปราชทรงรับราชสมบัติเสด็จขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่สองแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงวางไว้ให้เป็นแบบแผนทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การในครานั้นว่าแต่บรรดาพฤกษาและแม่น้ำใหญ่น้อยและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตแดนพระนครซึ่งหาเจ้าของหวงแหนมิได้ให้พระราชทานแก่สมณะพราหมณะอนาประชาราษฎร์ทั้งปวงตามแต่ปรารถนาเถิดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3
ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่ตามนามพระพุทธรูปประจำพระองค์ว่าพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามภิไธยใหม่ว่าพระพุทธเลิศล่าณภาลัยและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยใหม่เป็นพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาอิสระสุนทรพระพุทธเลิศล่าณภาลัย

การพระราชพิธีสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชินีเฉลิมพระยศพระราชวงศานุวงศ์ตามพระราชประเพณีตามโบราณราชประเพณีอันงดงามเป็นหนึ่งในโลกของสยามประเทศพระราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเริ่มรัชกาลใหม่แล้วได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งพระราชาคณะเป็นพระเลิกเลื่อนบรรดาศักดิ์ข้าราชการผู้ใหญ่และสถาปนาพระเกียรติยศพระบรมราชวงศานุวงศ์เป็นการเชิดชูเกียรติยศและพระเกียรติยศในการหลอมรวมความรักความสามัคคีดูแลความมั่นคงรุ่งเรืองของชาติและความเจริญผาสุกของอาณาราษฎรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์พระอนุชาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระอุปราชต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามใหม่ว่ากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงแสดงพระกตัญญุตาสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสเป็นพระองค์แรกกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสมีพระนามเดิมว่านาคเป็นพระธิดาของพระชนกทองณบางช้างและสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีซึ่งเป็นเชื้อสายมอญแห่งตระกูลขหบดีบางช้างมีนิวาสสถานเดิมที่ตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามซึ่งภายหลังสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีได้ทรงอุทิศที่บ้านเดิมนี้สร้างเป็นพระอารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระราชวงศ์ฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสวัดนี้ได้รับการพระราชทานนามต่อมาว่าวัดอัมพวันเจติยารามความเล่ากันต่อมาว่าณบริเวณที่เป็นที่ตั้งปรางประธานแห่งนี้เป็นที่เสด็จพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เนื่องจากพระประยุรญาติฝ่ายกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสล้วนมีนิวาสสถานในละแวกบางช้างตำบลอัมพวาแขวงเมืองสมุทรสงครามแทบทั้งสิ้นจึงมีคำเรียกพระราชวงศ์ในกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสว่าราชนิกุลบางช้างพระราชวงศานุวงศ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสถาปนาพระเกียรติยศลำดับต่อมาได้ทรงพระราชดำริให้ผู้มีความสามารถและทรงไว้วางพระราชหฤทัยมีหน้าที่กำกับราชการฝ่ายต่างๆด้วยเช่นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทรงสำเร็จราชการมหาไทยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นศักดิ์พลเสกสำเร็จราชการกลาโหมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์สำเร็จราชการกรมท่าและกรมพระคลังนับเป็นพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณในด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการปกครองอย่างลึกซึ้งมาตั้งแต่เริ่มรัชกาล

ระปรีชาญาณในด้านการรบการรับศึกด้านตะวันตกตลอดเวลา27ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมราชชนกได้สร้างพระปรีชาญาณและพระประสบการณ์ในการป้องกันพระราชอาณาจักรที่ดียิ่งของพระราชโอรสคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมราชชนกไปในการสงครามทำศึกครั้งสำคัญตั้งแต่ยังทรงมีพระชนมพรรษาเพียง 8 พรรษาตราบกระทั่งพระชนมพรรษา 30 พรรษารวมทั้งสิ้น 11 ครั้งเริ่มตั้งแต่การขึ้นไปรบพม่าที่เชียงใหม่กลับลงมารบพม่าที่บ้านบางแก้วเขาชะงุ้มเมืองราชบุรีกลับขึ้นไปรักษาเมืองเชียงใหม่ครั้งที่สองรบศึกอาแซวุ่นกี้ที่เมืองพิษณุโลกจากนั้นเสด็จไปปราบเมืองนางรองเมืองนครจำปาสักและกรุงศรีสัตนาคณหุตศึกลาดย่าศึกท่าดินแดงศึกตีเมืองทวายโดยเฉพาะศึกตีเมืองทวายทรงรับหน้าที่สำคัญในครั้งนั้นคือเป็นยกระบาดทัพดังนั้นเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจึงทรงมีพระปรีชาสามารถในการวางยุทธศาสตร์การศึกได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ว่าจะมีศึกมาในทิศทางใดเช่นการรับศึกทางด้านตะวันตกแม้ชาติตะวันตกจะมีสารเข้ามาขอเป็นไมตรีหลายครั้งแต่ทรงวิเคราะห์ว่าไม่ได้เป็นพระราชสารจากพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงย่อมไว้วางพระทัยไม่ได้และเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่ทรงคาดการณ์ด้วยพระราชวิจารณญาณเมื่อข้าศึกยกทัพบกทัพเรือเข้าตีหัวเมืองปักใต้ที่ระนองกระบี่ชุมพรตะกั่วทุ่งตะกั่วป่าและเมืองถลางทรงวางแผนการรบให้กองทัพหัวเมืองสกัดไว้เบื้องต้นจากนั้นจึงระดมกำลังจากกรุงเทพพระมหานครยกตามไปช่วยศึกครั้งนั้นได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดได้ยึดอาวุธเสบียงและเฉลยศึกได้เป็นจำนวนมากทุกครั้งที่มีข่าวศึกยกมาทางด้านตะวันตกจะทรงโปรดให้เตรียมกำลังยกไปขัดตาทัพเพื่อไม่ให้ข้าศึกรุกล่วงเข้ามาในพระราชอาณาเขตได้เลยจนกระทั่งการศึกสงครามด้านนี้ได้ร้างราไปทั้งด้วยเหตุที่พม่าต้องเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกแต่กรุงรัตนโกสินทร์กลับเจริญรุ่งเรืองมั่นคงเป็นปึกแผ่นขึ้นอีกครั้งแม้นการสงครามแบบจารีตอย่างโบราณจะเปลี่ยนไปแต่สายพระเนตรอันยาวไกลของความเป็นกษัตริย์นักรบผู้เปี่ยมไปด้วยพระประสบการณ์ได้ทรงมีพระราชกุศโลบายให้เตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ล่วงหน้าเช่นทรงโปรดให้พ่อค้าต่างประเทศจัดหาปืนแบบทันสมัยเข้ามาใช้ในราชการโดยพระราชทานสิ่งของตอบแทนตามราคายกเว้นภาษีพระราชทานความดีความชอบให้มีบรรดาศักดิ์อย่างขุนนางไทยเช่นกัปตันแฮร์รี่พ่อค้าชาวอเมริกันนำปืนคาบศิลามาถวายทรงตั้งให้เป็นหลวงภักดีราชพระราชกุศโลบายอันลุ่มลึกรอบด้านในการรักษาชาติแห่งพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีได้สืบสานต่อยอดและรักษาชาติไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงที่สุดดังเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงตามเสด็จร่วมรบกับพระราชบิดามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ยุทธศาสตร์ทางทะเลป้องกันพระราชอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงต่อยอดยุทธศาสตร์การป้องกันข้าศึกทางทะเลจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้เป็นอย่างดียิ่งด้วยพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างเมืองที่ปากน้ำเจ้าพระยาแต่ทรงเริ่มต้นสร้างไว้เพียงฟากตะวันตกก็สิ้นรัชกาลครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงโปรดให้ดำเนินการต่อทั้งฟากตะวันตกและฟากตะวันออกโดยสร้างป้อมป้องกันพระราชอาณาจักรไว้รวมกันถึง9ป้อมเช่นป้อมปู่เจ้าสมิงพรายป้อมแผลงไฟฟ้าซึ่งถือเป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่อนขันและยังมีป้อมมหาสังหารป้อมราหูจรป้อมปีศาจสิงห์ป้อมวิทยาคมเป็นเมืองป้อมปราการที่มั่นคงแข็งแรงมียุ้งฉางตึกดินสัตราวุธโดยพระราชทานนามเมืองปากน้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ว่าเมืองนครเขื่อนขันปัจจุบันคืออำเภอพระประแดงและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายครัวมอญเก่าของเจ้าพระยามหาโยธาเจ๋งที่เมืองปทุมธานีซึ่งได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแต่ครั้งกรุงธนบุรีลงไปรักษาเมืองพระราชทานบรรดาศักดิ์เจ้าเมืองเป็นพระยานครเขื่อนขันรามันราชชาเสนาบดีศรีสิทธิสงครามการสร้างเมืองป้อมประการป้องกันข้าศึกทางทะเลเป็นยุทธศาสตร์อัญชาญฉลาดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ให้เตรียมพร้อมโดยไม่ประมาทตลอดมาเช่นในปีพุทธศักราช2362มีข่าวมาถึงกรุงเทพพระมหานครว่ามีการขุดคลองจากทะเลสาบมาออกเมืองบันทายมาศซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากด้านยุทธศาสตร์ทางตอนออกของไทยเพราะเป็นฐานที่ข้าศึกอาจยกมาตีหัวเมืองทางทะเลได้ง่ายจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นแม่กองพร้อมด้วยเจ้าพระยาพระคลังลงไปสร้างเมืองป้อมประการป้องกันข้าศึกที่ปากน้ำอีกเมืองหนึ่งพระราชทานนามว่าเมืองสมุทรปราการมีป้อมปราการทั้งสองฝั่งทั้งป้อมที่เกาะกลางน้ำซึ่งยังปรากฏมาจนถึงปัจจุบันนี้คือป้อมผีเสื้อสมุทรนับเป็นพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพในพระองค์ด้านยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมทางทะเลในการป้องกันพระราชอาณาจักรการสร้างป้อมป้องกันพระนครเป็น2ชั้นสมุทรปราการชั้น1และนครเขื่อนขันหรือพระประแดงอีกชั้น1นับเป็นยุทธวิธีแห่งการรบที่ชาญฉลาดยิ่งในการป้องกันข้าศึกศัตรูไม่ให้เข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ได้ง่ายยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมรับข้าศึกทางทะเลด้านตะวันออกด้วยการสร้างเมืองป้อมปราการที่แข็งแรงถึง2ชั้นเช่นนี้นับเป็นสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการป้องกันพระราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินการปกครองส่วนกลางและหัวเมืองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ได้ทรงสืบสานต่อพระราชภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้ทรงรับการฝึกฝนมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถด้วยพระปรีชาสามารถอัญชาญฉลาดยิ่งดังจะเห็นได้จากพระราชภารกิจเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงวางแนวทางอันเป็นรากฐานไว้เบื้องต้นเมื่อทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พระนครแห่งใหม่แล้วโดยในลำดับแรกพระองค์ทรงจัดการบริหารราชการส่วนกลางโดยทรงจัดสรรพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีให้กำกับราชการแผนกต่างๆตามความสามารถความเชี่ยวชาญเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและทรงชักนำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีตามที่ทรงมุ่งตั้งพระราชหฤทัยไว้เช่นการปกครองในส่วนภูมิภาคทรงวางนโยบายกำกับหัวเมืองฝ่ายเหนือและหัวเมืองฝ่ายใต้ไปพร้อมๆกันทางด้านหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งได้เข้ามารวมอยู่ในขอบขันธสีมาในฐานะเมืองประเทศราชตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ราชแล้วนั้นทรงโปรดให้ตั้งเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนปกครองหัวเมืองในตำแหน่งต่างๆเป็นบำเหน็จความชอบในราชการสงครามศึกเก้าทัพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบสานด้านพระราชไมตรีโดยทรงยกฐานะเจ้ากาวิละเจ้าเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็นพระเจ้าเชียงใหม่เป็นองค์แรกพระเจ้าเชียงใหม่ได้ช่วยทำนุบำรุงปกครองดูแลบ้านเมืองได้ครองหัวเมืองฝ่ายเหนือด้วยความจงรักภักดีสืบมาด้านหัวเมืองฝ่ายใต้กรุงเทพมหานครมอบให้เมืองนครศรีธรรมราชกำกับดูแลหัวเมืองต่างๆมาแต่เดิมได้ทรงโปรดให้จัดบุคคลที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยมียศบรรดาศักดิ์ตามธรรมเนียบข้าราชการของเมืองนครศรีธรรมราชเช่นทรงตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยต้นตระกูลณนครพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชทรงโปรดให้เชิญตราพระราชสีไปในพิธีตั้งเจ้าเมืองณพระวิหารหลวงลานพระบรมธาตุตามธรรมเนียมและยังทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชใช้ตรารูปดอกบัวรูปนกเป็นตราประทับสั่งราชการให้เป็นเกียรติยศนอกจากนี้ยังทรงวางระเบียบกำหนดหน้าที่ของกรมการฝ่ายต่างๆของเมืองนครศรีธรรมราชในการปกครองราษฎรชาวเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเช่นกรมยกระบัดมีหน้าที่พิจารณาความนานาประเทศกรมมหาดไทยให้ร่วมพิจารณาความอาญาอุทธรของราษฎรกรมคลังมีหน้าที่จัดเก็บรายได้จากส่วยขนอนจังก่อทั้งโปรดให้มีพนักงานประจำเทวสถานของพราหมณ์ในหมู่คุ้มข้าพระบรมธาตุข้าพระพุทธสิหิงซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองอย่างครบถ้วนด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลในการปกครองบ้านเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดังนี้บ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงมีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าตลอดรัชกาลจากพระราชอุตสาหะพระอัจฉริยภาพในพระองค์โดยแท้

0: 7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: าจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่โบราณกาลจวบกระทั่งปัจจุบันทรงเป็นพุทธมามกะและพุทธศาสนูปถัมภกที่ทรงทํานุบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสถาพรแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงอุปถัมภ์บำรุงศาสนาทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความแข็งแกร่งทางพหุวัฒนธรรมอย่างชัดเจนผู้คนนับถือศาสนาที่แตกต่างหลากหลายมีวิถีชีวิตวิถีปฏิบัติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใต้ร่มพระบารมีและมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ก็เป็นที่ประจักษ์กันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจวบทั้งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการทำนุบำรุงอุปถัมภ์ทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ตอนล่างซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางประจำปีและทรงสนับสนุนให้มีการสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จและเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างสม่ำเสมอเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สนับสนุนส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่อง

0: และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีหรือการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นประจำทุกปี
1: ตั้งแต่รัชกาลที่9จนถึงรัชกาลที่10ปัจจุบันนะครับได้ทรงเสด็จที่นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับระยะหลังซึ่งในช่วงของรัชกาลที่9ด้วยก็คือในช่วงที่มีกิจกรรมการแข่งขันคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่เราจัดขึ้นซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่15แล้วครั้งที่15ก็คือ15ปีนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์นะครับได้เสด็จมาที่นี่นะครับ
2: เคยได้รับเสด็จค่ะเพราะว่าสมัยก่อนนะตอนเป็นข้าราชการนะพระองค์จะแปรพระฐานที่นี่นานค่ะอย่างน้อยก็3เดือน4เดือนนะคะแล้วก็สมัยนั้นโดยเฉพาะในหลวงราชการที่10ปัจจุบันนะคะท่านจะเสด็จทุกครั้งเลยแล้วก็ตอนนั้นท่านครองอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชอยู่นะคะท่านก็จะเสด็จตามพระองค์ท่านตลอดแล้วก็จะมีบางช่วงจังหวะนี่ท่านก็จะเสด็จแยกบ้างอะไรบ้างอย่างท่านเคยมาปัตตานีที่ไม่แก่นะคะพระองค์ก็เสด็จแยกแล้วก็ไปเจอชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ถามพระองค์ท่านอะไรอย่างนี้แล้วพระองค์ท่านน่ะขึ้นบนบ้านชาวบ้านด้วยชาวบ้านเนี่ยถามว่าที่นี่ขาดอะไรอยากได้ล่ะชาวบ้านบอกว่าอยากได้ทีวีอะไรอย่างนี้โอ๊ยแต่พระองค์ท่านก็พาทานมาที่แถวยะรังนะคะพระองค์เสด็จแล้วก็แล้วเพราะที่นี่ที่อย่างที่นี่ในการเรื่องด้านการอุปถัมภ์ทางด้านศาสนานะพระองค์น่ะทรงอุปถัมภ์ตั้งแต่สมัยเป็นอิสริยยศพระโอรสาธิราชเลยนะคะโดยเฉพาะการประกวดการอ่านกอรีก็คือการทดสอบอ่านคัมภีร์อ่านกุรอานนะคะแล้วก็การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้นำศาสนาอย่างเช่นตัวอิหม่ามผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนะโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่ท่านก็ทรงอุปถัมภ์มาจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะก็ได้สัมผัสท่านบอกว่าไม่ว่าท่านจะครองอิสริยยศอะไรที่นี่ท่านต้องมาท่านจะพูดอย่างนี้ล่ะค่ะว่าท่านก็ทรงถามถึงความห่วงใยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรก็พอก็ได้นำเรียนพระองค์ท่านว่าปัจจุบันในโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทรงให้ไว้เมื่อสมัยพระเป็นพระบรมโอรสาธิราชนี่เราก็ได้สื่อสารต่อยอดแล้วก็ได้สร้างผลต่อยอดขึ้นมาหลายๆโครงการนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโครงการหนึ่งที่เราสร้างความสำเร็จมากที่คือโครงการที่บ้านกุแบศิลาน
3: ะคะ
2: ที่ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเชื่อไหมเมื่อ20ปีที่แล้วนะที่นั่นยากจนมากนะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ตกเกณฑ์นะปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านผ่านเกณฑ์ความยากจนนะคะ
3: ค่ะ
2: เลยก็เช่นโครงการของที่นี่อย่างกอรีเนี่ยพระท่านพูดอ่านผ่านบททดสอบอ่านพระคัมภีร์อ่านกุรอานนะคะคุณสายสวรรค์ที่นี่นะพระองค์เสด็จทุกปีไม่เคยเว้นสักปีนะคะ
1: มาที่นี่แล้วเนี่ยนอกจากที่พระองค์ทรงมอบรางวัลนะครับกับผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันคัมภีร์อัลกุรอานนะครับซึ่งพระองค์จะมี
3: พระราชดำรัส
1: พระราชดำรัสให้กับพี่น้องด้วยนะครับก็คือก็ถึงแม้ว่าจะสั้นๆนะครับแต่ก็มีความหมายก็จะส่งให้ความสำคัญในเรื่องของสันติสุขสันติภาพนะครับของพี่น้องที่นี่นะครับอิสลามเป็นภาษาอาหรับนะคำว่าอิสลามเป็นภาษาอาหรับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสันติอยู่แล้วโดยในตัวของศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สันติส่งเสริมให้มีความสุขกับทุกคนแม้แต่ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวสิ่งที่ไม่มีชีวิตอิสลามห้ามทำร้ายนะครับสัตว์หมาแมวทุกสิ่งทุกอย่างห้ามฆ่าสัตว์แม้แต่ต้นไม้ก็ยังห้ามนั่นคือหลักการของศาสนาอิสลามดังนั้นทุกศาสนานะครับที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยกับจริงๆแล้วกับศาสนาอิสลามไม่มีความขัดแย้งกันเลย
2: พระองค์เป็นหนึ่งในผู้ที่สาธารณูปถัมภ์ในการดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมอย่างดีเลยนะคะอยากนำเรียนว่าทุกพื้นที่ทุกหย่อมหญ้าเนี่ยล้วนเป็นฝีเท้าของพระองค์ท่านที่เด็ดมาคนเอ่ยอาจจะไม่เคยได้สัมผัสแต่ผู้ว่าเองได้สัมผัสในจุดที่คนไม่ไปแต่พระองค์ท่านไปเราจะเห็นอาจจะมีรูปบ้างแต่ว่าคนที่ได้สัมผัสแล้วจะรู้ว่าไม่น่าจะทุกคนไม่ค่อยจะทราบว่าพระองค์เนี่ยเสด็จไปในพื้นที่ห่างไกลหลายๆพื้นที่จังหวัดของปัตตานีอย่างพวกไม้แก่นละเวงเนี่ยพระองค์เสด็จมาหมดแล้วนะคะ
0: ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เข้ามาเผยแผ่คริสตธรรมในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาโดยชาวโปรตุเกสซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์จึงมีศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการอีกนิกายหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ

0: 27ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับเสด็จพระสันตะปาปาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครวาติกันอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2528เมื่อเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จสันตะปาปาฟรานซิสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อพุทธศักราช2562นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณในการสนับสนุนส่งเสริมและเสด็จพระราชดำเนินไปในการศาสนพิธีสำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์ตลอดมา
1: แท้จริงแล้วเราชาวคริสต์เราก็เป็นหนี้บุญคุณสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่เริ่มต้นช่วงแรกๆที่บรรดามิชชันนารีเข้ามาเราก็ต้องได้รับการต้อนรับหรือไม่ต้อนรับจากประมุขเพราะฉะนั้นในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็ได้รับการเชิญชวนแล้วก็ต้อนรับนะบรรดามิชชันนารีเข้ามาพระองค์ก็จะพระราชทานที่ดินมั่งให้พวกเราอยู่เป็นค่ายเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็มีคนคุ้มกันดูแล อันนี้เราก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับในส่วนที่เราคริสตชนเราก็ได้ช่วยเหลือโดยเฉพาะยิ่ง เหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในตอนที่เรารบกับพม่าในปีพุทธศักราช2310นะครับเราก็มีอยู่2ค่ายนะเราก็ต่อสู้กับพม่าเต็มกำลังร่วมกับทางชาวไทยทั้งหลายนะครับแต่สุดท้ายเราก็สู้ไม่ได้แล้วก็คริสตชนก็ถูกจับไปเป็นเชลยต้องหนีกษัตริย์ท่านเซนไปแล้วก็พระสังฆราชนะก็ถูกจับไปเป็นเชลยที่ยังกงด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราก็สูญเสียไปพร้อมกันกับประเทศพร้อมกับสถาบันพระมหากษัตริย์และสุดท้ายเราก็มาเริ่มต้นกับพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะเราก็เริ่มต้นกันใหม่แล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวกันขึ้นมาดีที่สุดก็ในช่วงรัชกาลที่4นะครับพอดีเราก็มีพระสังฆราชชื่อปัลละกัวทั้งสองเป็นมิตรที่ดอกกันเป็นนักปราชญ์ทั้งคู่ฝั่งหนึ่งก็เป็นเจ้าวัดที่อยู่ที่วัดราชาธิวาสนะครับอันนี้ก็เป็นวัดคอนเซปชั่นนะก็ไปมาหาสู่แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้เป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามมากนะครับเวลาที่พระสังฆราชปัลละกัวสิ้นใจนะฮะมีขบวนแห่ศพทางรัชกาลที่4พระองค์ท่านก็ได้มอบสังเคตได้จัดขบวนอะไรต่างๆเนี่ยประดุจเป็นเจ้าชายในวังครับมีการยิงสลุดปืนใหญ่นะฮะให้ข้าราชการโกนศีรษะแล้วก็ลงมาเคารพนะฮะเวลาที่ขบวนศพผ่านไปเสร็จพิธีก็ผู้สืบทอดตำแหน่งบรรดาคณะสงฆ์มิชชันนารีก็ถวายแหวนประจำของพระสังฆราชปัลละกัวให้กับทางพระองค์ท่านครับและสิ่งที่สวยงามที่สุดก็ที่เราได้รับมาก็คือว่ามีวันหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจอมเกล้าก็ได้บอกว่าการบังคับศาสนาหรือว่าการขาดเสรีภาพนี่ไม่ดีเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยประกาศให้ทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาจากนั้นมาศาสนาคริสต์จึงค่อยเริ่มเติบโต
2: พอเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยอันนี้เด่นชัดนะครับเนื่องจากว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็มีการติดต่อการกับทางสันตสำนักค่อนข้างมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระชำเนินเยือนที่วาติกันของรัชกาลที่5ของรัชกาลที่7นะครับและรวมถึง
3: รัชกาลปัจจุบันก็ไป
2: รัชกาลปัจจุบันก็เคยไปในปีพุทธศักราช2528นะครับในขณะที่ยังเป็นพระบรมสาธิราชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการสร้างความสัมพันธ์กันเรื่อยมาหรือแม้กระทั่งในบางยุคสมัยที่เราจะมีการสร้างโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับทางพระบรมสารวงศ์หรือทางพระมหากษัตริย์เองก็ทรงพระราชทานทรัพย์เพื่อที่จะร่วมในการสร้างนะครับในหลายๆวาระโอกาส

0: ส่วนการมีตำแหน่งเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์พวกนี้สำคัญนะเพราะว่าเราก็อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระองค์ท่านในช่วงรัชกาลที่9เองก็เหตุการณ์สำคัญก็คือมีพระสันตะปาณบุญยอนปอนที่2เสด็จเยี่ยมนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วพอดีเลยครับ40ปีที่แล้วแล้วผมก็เป็นผู้ได้รับบวชจากพระองค์ท่านในโอกาสนั้นด้วยนะเป็นนิจฉลองเป็นครั้งแรกที่ประมุขนะสูงสุดเสด็จเยือนประเทศไทยนะแล้วก็การรูปที่เราเห็นการจับมือการต้อนรับนะระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมวงศานุวงศ์นะครับแล้วก็การที่พระสันตะปาเข้าไปพบกับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะทั้งสองภาพที่ออกมาเนี่ยก็ได้ทำให้เราชาวพุทธชนก็ได้รับอานิสงส์เยอะนะฮะก็เป็นความเข้าใจที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี
1: ้ค่ะจากสมัยรัชกาลที่9ล่วงมาสมัยรัชกาลที่10คือรัชกาลปัจจุบันก็มีการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของโป๊ปฟรานซิสด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่เป็นความก้าวหน้านะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่บอกกับชาวโลกด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีหลายศาสนาแต่เราก็อยู่กันได้ดีนะฮะเพราะว่าเป็นความมีน้ำจิตน้ำใจนะของประมุขประเทศนะฮะที่คอยดูแลเอาใจใส่นะแล้วก็ปกครองให้ทุกคนอยู่กันอย่างด้วยความเข้าอกเข้าใจ
2: ศาสนาฮินดูหรือที่ในประเทศไทยรู้จักกันในชื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาเก่าแก่นับถือคัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์กลุ่มพราหมณ์ยุคแรกๆอพยพมาตั้งรกรากในดินแดนสุวรรณภูมิราวพุทธศตวรรษที่10ถึงพุทธศตวรรษที่20มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มานับแต่โบราณที่ยึดคติว่าพระมหากษัตริย์คือสมมุติเทวราชการพระราชพิธีและพิธีกรรมทั้งปวงเพื่อความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองจึงเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมจารีตของศาสนาพราหมณ์และมีพระราชครูพราหมณ์ผู้ทำพิธีต่างๆในราชสำนักสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันส่วนชาวอินเดียผู้นับถือศาสนาฮินดูในยุคต่อมาได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยในพุทธศตวรรษที่25สมัยที่จักรวรรดิอังกฤษครอบครองอินเดียและขยายอิทธิพลมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมาเมื่อชุมชนฮินดูขยายตัวใหญ่ขึ้นจึงร่วมกันสร้างวัดรวมถึงสมาคมและองค์กรฮินดูต่างๆเช่นวัดวิษณุวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมวัดเทพมนเทียนสมาคมฮินดูธรรมสภาสมาคมฮินดูสมาร์ทโรงเรียนภารตะวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธาทางศาสนาเป็นแหล่งพบปะช่วยเหลือกันรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และวัฒนธรรมฮินดูพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดวัดเทพมนเทียนณสมาคมฮินดูสมาร์ทเมื่อพุทธศักราช2512เป็นที่ประจักษ์ว่าผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูในเมืองไทยได้รับพระมหากรุณาจากสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบัน
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงพวกเราชาวฮินดูก็ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นนะครับกว่าจะสำเร็จนี่ก็มวลธาตุต่างๆนานาที่นำมาจากประเทศอินเดีย4สังเวชนียสถานน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหินเทวรูปทุกองค์นำมาจากประเทศอินเดียทั้งหมดจนเสร็จเมื่อปี2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัชกาลที่9ได้เสด็จพระเนินมาเมตตาให้แก่พวกเราชาวฮินดูไม่ใช่ชาวฮินดูอย่างเดียวนะครับชาวอินเดียทั้งหมดมารอรับเสด็จไม่แค่นั้นนะครับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกองค์ปัจจุบัน ก็เสด็จดำเนินมาเมื่อ3ปีที่แล้วมาโปรดเมตตานะครับแม้กระทั่งพราหมณ์ที่เป็นพราหมณ์หลวงที่อยู่ใกล้ๆกับเราพระราชครูมาร่วมพิธีเราทุกครั้งที่มีกิจกรรมที่เป็นมหามงคลในวัดเทพมนตรีแห่งนี
4: ้ฮินดูในเมืองไทยนะฮะเวลานี้มี 2-3 แสงที่ follow our religion มากกว่านี้ก็มีนะฮะเพราะว่าหลายคนที่ไม่ได้จดทะเบียนเกิดที่นี่เป็นประชาชนของเมืองไทยแล้วแต่ยังนับถือฮินดู
5: คือว่าศาสนาเราคือเราไม่มีทะเลาะเบาะแว้งเราไม่มีแยกกันเพราะว่าของเรานี่เปิดกว้างใครที่จะนับถือพระแม่หรือนับถือพระพิฆเนศหรือจะนับถือพระนารายณ์หรือจะนับถือองค์อื่นๆมันก็พระวิษณุก็เหมือนกันพระศิวะก็มันก็คือว่าอันหนึ่งอันเดียวกันหมดทำให้ความสามัคคีในชาวฮินดูนี่มีสูงมากผมก็เกิดในเมืองไทยและทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณแล้วก็มีแต่ความสุขแล้วอยู่ร่วมกับทุกคนได้ดียังคิดถึงว่าอนาคตเราก็จะแจ่มใสและดีไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นและก็ได้ความต้อนรับอย่างดี
6: คือทางสมาคมฮินดูสมาจะทำงานร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับไม่ว่ากิจกรรมใดๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีมหามงคล5ศาสนาหรือพระราชพิธีสำคัญสำคัญเนี่ยครับทางสมาคมเราก็จะไปมีส่วนร่วมในตรงนั้นด้วยนะครับผม
7: ที่เราโชคดีเนี่ยเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะนอกจากท่านเป็นพุทธมหาสารแล้วท่านยังเป็นองค์เอกอาสาธุทางโลกด้วยนะฮะท่านดูแลช่วยเหลือสนับสนุนทุกๆศาสนาและปกป้องศาสนาด้วยในระดับสิ่งเหล่านี้ในโลกนี้หาไม่ได้ครับนอกจากเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการกระทำแบบนี
4: ้ We really are fortunate to be living in this country. I am born here. I always say I am a Thai, born in by Indian parents. You know, because this country has given me everything. We live here. Who born here is our country. So we really thank our kings who haveTaken care all this time. My father, even our parents had a lot of respect for the monarchy of Thailand.
8: ในสมัยรัชกาลที่5มีพ่อค้าชาวซิกคนแรกเดินทางมาจากแคว้นปัญจาบชื่อนายกิรปารามมาดานนำม้าพันธุ์ดีเข้ามาจำหน่ายและต่อมาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายม้าแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนจะมีชาวซิกเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากขึ้นประกอบอาชีพทำการค้าในลักษณะหาบเร่และแจวเรือส่วนใหญ่ขายผ้าตั้งถิ่นฐานอยู่ในย่านสำเพ็งบ้านหม้อราชวงศ์สุขุมวิทและกระจายไปในหลายจังหวัดจนเมื่อมีการสร้างตึกแถวในถนนพาหุรัตน์ในพุทธศักราช2441ชาวซิกจึงเริ่มเข้าอยู่อาศัยเปิดเป็นร้านจำหน่ายผ้าแพรพันและสินค้านำเข้าจากอินเดียกระทั่งธุรกิจเจริญเติบโตกลายเป็นย่านการค้าผ้าที่สำคัญในกรุงเทพมหานครต่อมาจึงได้ร่วมกันสร้างวัดและสมาคมศรีกุรุสิงห์สภาเป็นที่รวมตัวกันปฏิบัติศาสนกิจและพบปะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีโรงครัวพระศาสดาปรุงอาหารมังสวิรัติให้ชาวซิกไปรับประทานกันได้ทุกวันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งในการปฏิบัติตามแนวทางคำสอนของศาสนาซิกที่มุ่งอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมรับใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่ถือรังเกียจเชื้อชาติศาสนาวรรณะและภาษา
9: ท่านทวดของผมเนี่ยมาจากแคว้นปัญจาบนะฮะแล้วเริ่มมาประเทศไทยเนี่ยประมาณปี1860นะฮะด้วยกิจกรรมก็คือมาค้าม้าราชการนะฮะให้กับประเทศไทยประเทศพม่ามาเลเซียและอัฟกานิสถานใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาปีเหตุที่ว่าในที่สุดมาอยู่ที่เมืองไทยได้เนี่ยเป็นเพราะว่าในปี1884ท่านเข้าท่านเห็นรัชกาลที่5 นะฮะที่ถนนราชดำเนินเนี่ยแล้วประทับใจกับกษัตริย์ของประเทศไทยมากเพราะว่าท่านถ่อมตัวแล้วก็เดินคบประชาชนจนทำให้ท่านทวดผมเนี่ยขอเข้าเฝ้าและถวายม้าพันดีให้กับรัชกาลที่5นะครับก็จุดเริ่มต้นของครอบครัวเราก็เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็ได้รับพระราชทานช้างมาเชือกหนึ่งนะฮะและช้างตัวนี้ในที่สุดท่านทวดผมเนี่ยก็ไปถวายให้กับมหาราชาที่แคชเมียร์นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็นำสินค้าจากแคชเมียร์เนี่ยมาเริ่มขายที่ประเทศไทยแล้วก็รัชกาลที่5ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จัดที่ให้กับพ่อค้าชาวอินเดียให้มาตั้งรากฐานเพื่อจะค้าขายกับประเทศไทยนะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยอยู่แถวบ้านหม้อนะใกล้ๆกับเผารัฐแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านทวดก็พาครอบครัวอีกหลายครอบครัวมาอีกประมาณ 4-5 ครอบครัวแล้วจากนั้นเนี่ยแล้วก็ค่อยๆมีชุดใหม่ๆเข้ามาขยายถึงณวันนี้ผมชาวซิกในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 100,000 คนเลยชาวซิกเนี่ยก็จงรักภักดีมาตลอดกับจักรีวงศ์นะฮะแม้กระทั่งคุณพ่อผมและแม้กระทั่งตัวผมก็เคยเข้าเฝ้านะฮะผมเข้าเฝ้ารอ10ท่านพ่อเข้าเฝ้ารอ9นะฮะแล้วก็พวกเรามีความผูกพันตรงจุดนี้มากเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ใช่เพราะจักรีวงศ์เราก็คงไม่มีบ้านอยู่เหมือนกัน
10: พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์นะครับทรงเป็นพุทธมามกะที่เข้มแข็งทุกพระองค์เลยแล้วก็ทุกพระองค์ทรงยึดครองทศพิธราชธรรมอย่างมั่นคงหนึ่งในทศพิธราชธรรมนั้นก็คือความเมตตาพระองค์ทรงแสดงความเมตตาโดยไม่เลือกชั้นโดยไม่เลือกต่อพระนิกรของพระองค์อย่างที่เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะมีทุกพิกภัยที่ไหนพระองค์ทรงเป็นห่วงใยอยู่ตลอดเวลาทรงทำทั้งขณะอยู่ต่อหน้าและเบื้องหลังด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นที่ประทับใจของชาวซิกมากพวกเรารู้สึกซาบซึ้งแล้วพวกเราทั้งหลายเนี่ยตามคำสอนขององค์พระศาสดาให้รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินที่ตัวเองอยู่ชาวซิกทุกคนจึงมีปณิธานอันแน่วแน่จะพยายามดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจะลงความสันติสุขจะลงความเป็นธรรมในบ้านเมืองรู้จักรับใช้คนอื่นแล้วอันไหนที่พอจะทำได้อยู่ในวิสัยที่ทำได้เราจะไม่ถอยเลยครับทุกวันซิกต้องสวดอย่างน้อยสวดมนต์3เวลาก็ต้องอธิษฐาน3เวลาในคำสวดอธิษฐานที่ซิกมีทุกวันนี้นะครับจะมีบทตอนหนึ่งว่าขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญจงบังเกิดต่อทุกสรรพชีวิตนี่เป็นคำขอพรจากซิกขอจากพระผู้เป็นเจ้าให้ประทานความร่มเย็นความผาสุกให้กับมนุษย์ให้กับสรรพชีวิตทั้งมวลครับ
11: ผมเกิดที่จังหวัดยะลาขวบกว่าผมก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วพอประมาณสัก3ขวบเนี่ยบ้านอยู่ตรงวงเวียนใหญ่นี่ก็คือจะมีในหลวงท่านในหลวงรัชกาลที่9นะครับสมัยนั้นจะเสด็จไปวางเสด็จไปในงานของพระเจ้าตากสินวันที่28ธันวานะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเฝ้ารับเสด็จทุกปีครับเฝ้ารอเมื่อไหร่จะถึง28ธันวาเราจะได้มีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีของในหลวงเพราะในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านก็ได้ทำสิ่งที่ดีงามต่อแผ่นดินไทยนี่มากมายครับแล้วก็พระองค์ท่านก็มีพระปฐมบรมราชองค์การว่าจะสืบสานรักษาและต่อยอดจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ของอาณาราษฎรตลอดไปและพระองค์ท่านเนี่ยทรงทำตามที่ปฐมบรมราชองค์การของพระองค์ทุกอย่างเป็นพุทธมามกะแล้วก็ดูแลทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเหมือนกันเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์พวกที่เหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9เลยพระองค์ท่านมีความดีมากมายจริงๆครับยิ่งวันผมรักพระองค์ท่านมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับผม
12: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกที่มีพระมหากรุณาต่อทุกศาสนาทรงพระปรีชาสามารถในการผสานความร่วมมือร่วมใจจากทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรในการสร้างสันติสุขและพัฒนาชาติบ้านเมืองตามแนวทางความศรัทธาของตน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแก่ปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาใต้ร่มพระบรม

0: โพธิสมภาร
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มเคยได้ฟังคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนคนที่จะได้เห็นในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดก็คือคนในชนบทหรือไม่ก็คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคนกรุงหรือคนหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยยังมีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านน้อยกว่าซะอีกครับด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้นก็ทำให้บางครั้งเนี่ยผมก็นึกสงสัยว่าพระองค์ท่านไม่ทรงรักและห่วงใยประชาชนในเมืองใหญ่บ้างเลยหรือแต่พอเมื่อเติบโตขึ้นผมถึงตระหนักได้ว่าความจริงแล้วพระองค์ท่านไม่เคยลืมคนไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคไหนเมืองไหนก็ตามเพราะว่าปัญหาใหญ่ฮวนกรุงเทพอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมหรือการจราจรก็ต่างได้รับการแก้ไขให้บรรเทาด้วยพระราชดำริของพระองค์ท่านทั้งสิ้นครับ

0: สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อชาวกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านได้ทรงงานแต่เพียงแค่ในชนบทได้กับประสบนิกรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเท่านั้นนะครับคนในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยพระองค์ก็ทรงงานให้อย่างหนักเช่นเดียวกันครับอย่างเรื่องถนนในกรุงเทพพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลมากๆเลยนะครับทรงทราบดีว่าการตัดถนนในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นระบบแล้วก็ไม่คำนึงถึงผังเมืองสักเท่าไหร่ด้วยแน่นอนนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยการจราจรจะต้องยิ่งแน่นขนาดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่และนี่คือที่มาของความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านครับก็คือถนนรัชดาภิเษกถนนวงแหวนสายแรกของเมืองไทยครับความจริงพระองค์ท่านนะครับทรงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งที่ทรงเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็เยอรมนีในปี2503เพราะว่าทรงทอดพระเนตรเห็นถนนฟรีเวย์ที่นั่นจึงทรงสนพระทัยอยากให้มีถนนแบบนี้บ้างในบ้านเราและทรงใคร่ควรถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะทรงเชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพได้ครับจนกระทั่งในปี2514ซึ่งเป็นปีที่ทรงครองราชย์ครบ25ปีตอนนั้นนะครับทางรัฐบาลก็คิดจะสร้างอนุสาวรีย์ถวายแด่พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าขอเถิดอนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างสร้างถนนดีกว่าสร้างถนนที่เรียกว่าวงแหวนพระองค์ท่านทรงต้องการถนนที่เชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนรอบเมืองซึ่งรัฐบาลก็ตอบสนองพระราชดำริด้วยการปรับปรุงและก็สร้างถนนวงแหวนจำนวน3สายด้วยกันครับ
1: รัชดาภิเษกนี่ทางรัฐบาลขอมีการฉลองหน่อยก็เลยบอกว่าฉลองอะไรท่านจอมพลธรรมภาคก็บอกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ที่ไหนไม่ทราบจำไม่ได้แต่ว่าก็เลยบอกว่าขออนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนสร้างถนนเรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันเป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว
0: เริ่มตั้งแต่วงแหวนรอบในครับใช้วิธีปรับปรุงเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเป็นถนนเส้นรอบวงเลียบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ากับสะพานสาทรครับส่วนวงแหวนรอบกลางเป็นการเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม6และสะพานกรุงเทพเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้การเดินทางเข้าออกระหว่างใจกลางเมืองกรุงเทพกับชุมชนรอบนอกตัวเมืองสะดวกขึ้นและผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดก็ผ่านกรุงเทพโดยไม่ต้องเข้าสู่กลางเมืองที่มีจราจรคับข้างครับถนนวงแหวนเส้นนี้ใช้เวลากว่า20ปีจึงแล้วเสร็จและถนนวงแหวนเส้นนี้เองนะครับที่เป็นความฝันของในหลวงรัชกาลที่9เป็นของขวัญที่พระองค์ท่านทรงโปรดให้สร้างแทนอนุสาวรีย์และทรงพระราชทานชื่อให้ว่าถนนรัชดาภิเษกถึงตอนนี้นะครับถ้ามองจากกราฟิกดีๆนะฮะจะเห็นว่าถนนเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นมานานแล้วคือวงแหวนกาญจนาภิเษกรอบนอกนั่นเองครับถนนวงแหวนเส้นนี้นะฮะทำหน้าที่เป็นถนนอ้อมเมืองครับจะมีการเชื่อมต่อจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอย่างเช่นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไว้ด้วยกันเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ครับถนนสายนี้เองนะฮะที่เตรียมไว้สำหรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตทำให้ไม่ต้องเดินทางตัดผ่านตัวเมืองช่วยกระจายการจราจรแล้วก็ช่วยให้การขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับถ้าดูจากภาพโครงข่ายการจราจรที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดำริและโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนี้จะเห็นว่าถ้าเรามาจากฝั่งตะวันตกและต้องการที่จะข้ามเมืองไปยังอีกฝั่งนึงนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฝ่าเข้าเมืองเลย ั้งหมดนี้ครับคือความฝันตลอด40ปีกว่าของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องถนนวงแหวนที่ได้กลายเป็นความจริงในที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดคับข้างให้กับคนกรุงเทพถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็จริงนะครับแต่ก็ต้องนับว่าช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นและลดความสิ้นเปลืองทั้งพลังงานและเวลาลงได้ไม่น้อยเลยล่ะครับ

นอกจากเรื่องของถนนหนทางแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องนึงซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังมากเลยครับเรื่องนี้นะฮะเราต้องย้อนกลับไปในปี2536ครับในตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าตำรวจจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ต้องควบคุมไฟจราจรแล้วก็โบกรถอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆและบางทีนะฮะก็ต้องนำขบวนต่างๆดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนที่ทำให้รถราติดขัดจึงเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้ไม่ทันการครับพระองค์ท่านจึงได้โปรดให้จัดตั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขึ้นโดยใช้ทุนพระราชทานส่วนพระองค์จำนวน12ล้านบาทรวมกับเงินบริจาคส่วนหนึ่งให้จัดซื้อรถจักรยานยนต์และวิทยุเล็กๆสำหรับสื่อสารกันระหว่างตำรวจเวลาอยู่ในพื้นที่ครับซึ่งหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็คือเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปจัดระเบียบบนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุต่างๆครับนั่นก็เพราะว่า

รถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวสูงจึงช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด

นอกจากนั้นนะครับตำรวจในโครงการนี้ยังทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในอีกหลายๆด้านด้วยเช่นช่วยซ่อมรถที่จอดเสียในทางช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือขับรถนำทางพาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอาการหนักหรือหญิงใกล้คลอดไปโรงพยาบาลให้ทันเวลารวมถึงยังสามารถช่วยคลอดในกรณีฉุกเฉินอีกด้วยนะครับนับได้ว่าตำรวจของในหลวงกลุ่มนี้มีภารกิจสำคัญก็คือการบริการประชาชนในเรื่องฉุกเฉินบนท้องถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆหากเราจะเรียกพวกเขาว่าฮีโร่บนท้องถนนก็คงจะไม่ผิดความจริงเลยล่ะครับ

อย่างเราก็ใช้ชีวิตในการทำงานอยู่ในเมืองหลวงตลอดนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นมันก็มีคำพูดว่าคนกรุงเทพเนี่ยโตในรถออกจากบ้านที่ต้องกินข้าวในรถหรือบางทีอาจจะต้องทำธุระอะไรอย่างนั้นเนี่ยในรถด้วยจะมียุคหนึ่งเลยนะฮะที่เขาจะมีคอมฟอร์ต100เพื่อใช้สำหรับปัสสาวะในรถเพราะว่ามันรถติดมากเราเองก็เคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับมันทรมานมากมันสาหัสมากนะฮะสำหรับความรู้สึกคนในกรุงเทพที่จะต้องอยู่ในรถนานเส้นทางหนึ่งที่ประสบการณ์โดยตรงของตัวเองเลยนะครับก็คือแถวตลิ่งชันก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะยังไม่มีถนนบรมราชชนนีติดมากคือไม่กล้าที่จะไปแถวนั้นเลยไม่มีความจำเป็นจริงๆจะไม่ไปเลยนะครับติดเป็นวันๆแล้วก็เหมือนไม่มีอนาคตแต่พอตอนหลังที่มีโครงการถนนนะครับจากสะพานพระราม8ข้ามต่อเนื่องเชื่อมไปที่ถนนพระบรมราชชนนีเนี่ยชีวิตคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่แถบนั้นละแวกนั้นหรือคนที่ต้องไปแถบนั้นเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับนี่คือประสบการณ์จริงที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่แถวจักรวรรดิแล้วก็ย้ายไปอยู่แถวศาลายาก็ต้องใช้เส้นทางนี้สมัยตอนที่ยังไม่มีเนี่ยคือทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ตอนเนี่ยไปหาท่านก็ยังสามารถที่ไปทำงานได้คนที่อยู่ที่นู่นก็ออกมาทำงานได้สะดวกขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในเมืองหลวงอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราครับผมอยากจะเล่าถึงอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยฟังมาก่อนด้วยนั่นก็คือที่มาของสะพานพระราม8ครับย้อนกลับไปในครั้งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรแล้วก็ต้องมาเฝ้าอาการของสมเด็จย่าจึงทรงมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงพระประชวรอย่างไรนะครับภาพหนึ่งที่คณะแพทย์และก็พยาบาลเห็นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปยังระเบียงตึกสยามมินชั้น6เวลาหลัง5 ทุ่มครับทรงทำเช่นนี้อยู่ถึง 2-3 ครั้งแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยทรงใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงทีเดียวครับพระองค์ท่านทรงทำอะไรทราบไหมครับพระองค์ท่านทรงถ่ายภาพพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืนภาพสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยครับซึ่งภาพเหล่านี้เองที่นำไปสู่โครงการต่อมาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือสะพานพระราม8ครับเพราะว่าจากชั้น6ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นกรุงเทพทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกชัดเจนเนี่ยพระองค์ท่านทรงเห็นว่าการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้าติดขัดมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนครับก็จะเป็นปัญหาหนักขึ้นอีกในอนาคตพระองค์ท่านก็เลยโปรดให้สร้างสะพานขึ้นใหม่โดยทรงหาตำแหน่งเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดและทรงขีดแนวถนน

และสะพานให้ทางกรุงเทพมหานครไปดำเนินการพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่ลึกซึ้งและก็รอบคอบมากๆครับเพราะว่าความพิเศษของสะพานนี้เนี่ยทรงโปรดให้สร้างเป็นสะพานขึงเพื่อป้องกันให้การจราจรทางน้ำต้องติดขัดเพราะตอหม้อของสะพานและเมื่อสะพานนี้สร้างเสร็จแล้วนอกจากจะช่วยระบายรถได้แล้วนะครับยังเชื่อมต่อกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีช่วยการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นสมดังพระราชดำริที่ทรงตั้งพระทัยไว้จากภาพถ่ายของพระองค์ท่านบนระเบียงชั้น6ในวันนั้นครับหากพูดถึงปัญหาการจราจรของคนกรุงเทพนะครับสิ่งที่มาคู่กันแบบขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมครับเชื่อว่าคนกรุงเทพทุกคนนะครับย่อมจะผ่านประสบการณ์นี้ด้วยกันมาแล้วครับสำหรับเรื่องนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่ามีผู้คนเดือดร้อนกันมากและจากการที่ทอดพระเนตรแผนที่อยู่เสมอก็ทรงคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยอาจจะมีทางช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาบางส่วนได้หากยังจะพอจำกันได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดน้ำท่วมเราก็คงจะเคยเห็นภาพพระองค์ท่านเสด็จลงพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองซึ่งสมเด็จพระเทพเคยพระราชทานสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อปีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพเท่าที่เห็นวิธีปฏิบัติงานของพระองค์ท่านคือในปีก่อนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นพระองค์ท่านได้วางแนวพระราชดำริตั้งแต่ก่อนจะเกิดน้ำท่วมโดยเริ่มต้นส่งไปค้นแผนที่เก่ากรุงเทพตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เอามาเรียงต่อกันตั้งแต่สมัยเก่าสุดจนถึงสมัยใหม่เพื่อที่จะมาดูว่าสมัยเริ่มต้นนั้นเนี่ยมีน้ำเข้าน้ำออกกรุงเทพอย่างไรเท่าไหร่แล้วก็ภูมิประเทศเป็นอย่างไรการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นอย่างไรพระองค์ท่านก็ดูประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทรงศึกษาข้อมูลพวกนั้นพอถึงวิกฤตการน้ำท่วมครั้งสุดท้ายพระองค์ท่านก็เสด็จออกไปเองในหลายๆพื้นที่ครับและเวลาเสด็จลงพื้นที่นะครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเช่นกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยครับเพราะว่าถ้าหากเห็นปัญหาณตรงนั้นจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันทีครับพระองค์ท่านจะทรงศึกษาสภาพพื้นที่แต่ละจุดอย่างละเอียดครับเพราะทรงดำริว่าถึงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่แต่ละแห่งก็จะมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแต่ละพื้นที่จึงต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันครับจากแนวคิดนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงคิดถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านและตรงจุดจริงๆครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้เห็นถึงความใส่พระทัยในรายละเอียดของพระองค์ท่านก็คือทรงมีวิธีรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยทุกคนที่พระองค์ท่านทรงรู้จักไม่ว่าจะเป็นจากประชาชนคนธรรมดาวิศวกรหรือตำรวจก็ทรงให้ไปวัดระดับน้ำแล้วก็รายงานมาบังคับเลยนะครับว่าจะต้องวัดน้ำที่บ้านของตัวเองเนี่ยทุกๆวันจดระดับน้ำในที่เดียวกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็มาทูลให้พระองค์ทรงทราบเพื่อจะทรงนำมาประกอบพระราชดำริต่อไปครับและจากการรวบรวมข้อมูลเช่นนี้นะครับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จเองก็จะทรงชี้แจงว่าระบบนี้จะแก้ไขยังไงจนกระทั่งหลังๆพระองค์ท่านทรงรู้จักกรุงเทพขึ้นอีกมากและทรงเข้าใจระบบคลองแต่ละสายว่าคลองนี้มีลักษณะน้ำขึ้นน้ำลงยังไงอาการของมันเวลาอาละวาดทำความเดือดร้อนมันทำยังไงที่พระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญขนาดนี้ก็เพราะว่าแนวคิดของพระองค์ท่านก็คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาทำระบบข้อมูลโดยไม่มองด้านเดียวแต่มองรอบด้านอย่างเช่นไม่มองด้านวิศวกรรมทางน้ำอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นมีหลายปัจจัยครับตั้งแต่อุตุนิยมวิทยาระบบน้ำจากทางเหนือของประเทศไทยและน้ำจากทะเล

0: องค์ท่านจึงทรงถามทั้งฝ่ายอุทกศาสตร์ชลประทานฝ่ายการไฟฟ้าเพื่อรวบรวมให้ได้ข้อมูลแม่นยำที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหาของพระองค์ท่านจึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทำให้ทรงช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วช่วยคนกรุงสามารถผ่านวิกฤตการณ์น้ำท่วมไปได้หลายต่อหลายครั้งครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเห็นได้ชัดว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าพระทัยในความทุกข์ใจของคนที่ประสบน้ำท่วมอย่างลึกซึ้งและทรงใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาความทุกข์นั้นให้เบาบางลงครับเช่นจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2538ตอนนั้นนะครับทางกรุงเทพมหานครได้สั่งให้มีการนำกระสอบทรายเนี่ยมากั้นน้ำบริเวณท่าเตียนแต่ปรากฏว่ากระสอบพังน้ำก็ทะลักเข้ามาได้จนกระทั่งท่วมมาถึงสนามหลวงจังหวะนั้นเองนะฮะด้วยความตกใจของประชาชนผู้คนก็เริ่มรื้อกระสอบทรายก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นแต่ไม่นานนักนะครับคุณประเสริฐสมราภาซึ่งรับตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้รับสายด่วนจากรองสมุหราชองครักษ์ว่าในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งให้คุณประเสริฐแถลงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนรับทราบทันทีเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงติดตามสถานการณ์โดยตลอดจึงทราบว่าในจังหวะนั้นควรทำอย่างไรระหว่างที่คุณประเสริฐกำลังคิดว่าจะติดตามสื่อมวลชนได้อย่างไรเพื่อมีการแถลงข่าวนะครับปรากฏว่าสถานีโทรทัศน์ก็ติดต่อมาเนื่องจากสำนักพระราชวังได้ประสานงานเพื่อให้เป็นแม่ข่ายเพราะฉะนั้นคุณประเสริฐจึงมีโอกาสได้อธิบายสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ซึ่งพอเมื่อออกอากาศเสร็จแล้วเนี่ยความแตกตื่นของผู้คนก็ลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีการรื้อกระสอบทรายลงอีกเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการผสมผสานจิตวิทยากับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างลงตัวของพระองค์ท่านครับ
1: การจำน้ำก็ต้องจำเป็นแต่ทั้งนี้ถ้าเขาท่วมเพียง20เซนติเมตรเขาไม่ว่า20เซนติเมตรแล้วไหลไปไม่ว่าเป็นเหมือนคลองใหญ่10กิโลเมตรเคยบอกแล้วว่าควรจะทำที่เรียกว่า green area นะเขาเรียกอย่างนั้นนะ green belt green belt เขาแปลมาเป็นภาษาไทยว่าอะไรฮะแนวเขียวหรืออะไรแบบนี้ซึ่งตั้งแต่สมัยตั้ง15สิบห้าปีแล้วแต่กรีนเบลต์นี่กรีนมันไม่ค่อยกรีนแล้วนะเพราะว่ามีโรงงานไปสร้างแล้วก็ไม่นึกถึงช่องน้ำแต่ถ้าเขาสร้างแล้วมีช่องน้ำที่แคบขอให้เขาเอาเครื่องเร่งน้ำใส่ที่มีกำลังดีๆเพื่อที่จะให้สามารถที่จะปล่อยน้ำลงมาไล่น้ำลงมาในจำนวนที่จะพอเพียง
0: ใครจะนึกนะครับว่าเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เมืองมักกะสันของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือผักตบชวาครับผักตบชวาซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชลอยน้ำที่ไร้ประโยชน์และหากมีจำนวนมากก็จะสร้างปัญหาให้กับการสัญจรทางน้ำนะครับแต่พระองค์ท่านกับทรงนำสิ่งที่คนเห็นว่าไร้ประโยชน์และต้องกำจัดทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงของบึงมักกะสันได้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2524ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มสนพระทัยเรื่องการบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจังทรงใช้หลักการแก้น้ำเสียแบบง่ายๆนะครับก็คือใช้น้ำดีไล่น้ำเสียโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนกับบางพื้นที่ในวังจนกระทั่งปี2528พระองค์ท่านทรงพบข้อมูลเอกสารจากต่างประเทศว่าผักตบชวาสามารถบำบัดน้ำเสียได้ก็จึงทรงทดลองกับน้ำทิ้งของบางพื้นที่ในวังอีกเช่นกันครับปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจคุณภาพน้ำดีขึ้นภายในไม่กี่วันดังนั้นกับปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงมักกะสันจึงทรงใช้ผักตบชวามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำบัดน้ำเสียนั่นเองครับพระองค์ท่านทรงทำยังไงรู้ไหมครับวิธีก็คือ

ปลูกผักตบชวาและจัดระเบียบให้กับผักตบชวาเนี่ยอยู่บริเวณกลางบึงเพื่อดูดกรองของเสียและก็สารพิษในน้ำพอครบ20สัปดาห์ก็ให้นำผักตบชวาเนี่ยออกจากแหล่งน้ำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเมื่อผิวน้ำเปิดกว้างก็ปล่อยให้สายลมแดดทำงานนะครับแสงแดดที่กระทบในน้ำก็จะไปช่วยทำให้สาหร่ายแล้วก็แบคทีเรียเนี่ยสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนออกซิเจนในน้ำจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้ในที่สุดครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงตั้งปณิธานให้บึงพระกษัตริย์เปรียบเสมือนเป็นไตของกรุงเทพก็คือเป็นแหล่งกรองน้ำเสียที่ไหลมาตามคลองสามเสนให้ผ่านการกรองด้วยวิธีธรรมชาติจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วจึงระบายออกไปยังคลองสามเสนคลองแสนแสบเรียกว่าเป็นการใช้ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติซึ่งผลที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยครับจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้กับคุณชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับจะเห็นว่าทุกลมหายใจของพระองค์ท่านล้วนแล้วแต่ทำเพื่อประสงค์นิกรของพระองค์ท่านทั้งสิ้นถึงแม้แต่ตอนที่พระองค์ท่านทรงพระประชวรพระองค์ท่านก็ยังทรงงานเพื่อพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเราเนี่ยมันมากกว่าที่ผมจะมานั่งเล่าด้วยเวลาเพียงน้อยนิดไม่ว่าเราจะอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือแม้แต่พวกเราที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ๆแบบนี้พระองค์ก็ไม่เคยลืมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเรานั้นมากมายเหลือเกินสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะทำหรืออยากให้ทุกคนเนี่ยทำเพื่อพระองค์ท่านบ้างอย่างเรื่องของปัญหาจราจรง่ายๆเลยนะครับเราแค่ช่วยกันเคารพกฎจราจรแค่นี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะแซงคิดจะเข้าคิดจะสวนทางอย่าทำเลยครับหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาน้ำท่วมทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเวลาที่ฝนตกขยะเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ไหลรวมนะครับไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำน้ำก็จะไม่ท่วมช่วยกันเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะหนักเกินกว่าที่เราจะทำกันได้ซึ่งเทียบกับที่พระองค์ทรงทำให้กับพวกเรามันใหญ่หลวงมากเลยนะ

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณ์เทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะเออมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเออเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำมันไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่ไปปิ๊งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่า

0: อบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเรางานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงปอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนนะแต่ที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายเออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองเอ๊ะมันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเออเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
0: จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
0: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะเช่นปัดชามและไม่มีรางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
2: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะนอกจากน้ำส้มฟันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราว่าเอ๊ะมันใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพื่อจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูด

0: ส่วนรวมเออเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเจอกันข้างล่างแล้วก็คุยว่าเออตอนเนี้ยเราจะมีกิจกรรมทําสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจมั้ยขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
1: ้พื้นที่สําหรับปลูกผักจากความทรงจําเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลําห้วยมีคลองน้ําสําหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลาง

0: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
1: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนที่สายคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
2: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เฮ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
3: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
4: ผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งถึงช่วงนึงเอามาทำซุกี้ไงอร่อยนะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลากันเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
0: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบโอ้ยชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
2: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบนี้เขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ้ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
1: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
2: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
3: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
5: ได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิด

0: รู้สึกเออดีมากเลยอะไรเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
1: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
2: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่สารหรือเกษตรศาสตร
1: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
3: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
4: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่ 1,000 เอาแค่100นึงก็แล้วกันอ่ะ100นึงก็100เรื่องอ่ะนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกบุกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
3: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี้แมลงอะไรเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
5: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
4: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
3: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม
6: ่มันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวเอง
1: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
3: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
4: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากิน

0: คณะต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะมันอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงมันก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันเข้าไปใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
2: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
3: มีความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอพอสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
4: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
3: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
5: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
6: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
2: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปตามหาอาหารโบราณจานเด็ดของชาวแกลงจังหวัดระยองกันครับบอกเลยว่าแต่ละจานที่เราจะได้กินไม่ใช่ว่าจะหากินกันได้ง่ายๆเลยนะครับที่ชุมชนวังว่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีอาหารโบราณแบบที่ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนแต่จะโบราณขนาดไหนคงต้องให้พี่ปูประธานชุมชนบ้านวังว่าพาเราไปลองกินกันก่อนครับเราคือเราจะทำข้าวตัง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เหมือนข้าวตังที่เราเอามาทอดเป็นขนมทั่วไป
1: ไม่ใช่ของพี่เป็นข้าวตังโบราณ
0: โบราณเลยเหรอ
1: ทำจากกระทะใบบัวอย่างนี้เลย
0: ไม่ใช่คนทำโบราณ
1: เอ้ย
0: เดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยวไม่ได้กินลืมไป
1: โ
0: อ้เป็นอาหารโบราณประจำชุมชนเรา
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกใช้ฟืนทำไมไม่ใช้ถ่านครับ
2: ถ่านก็ใช้ได้ครับ
0: เพราะว่าลุงไม่เอาถ่านอ๋อลุงเอาแต่ฟืน
2: ถ่านก็ต้องซื้อ
0: นี่อ๋อฟืนมันประหยัดอ๋อแต่จริงแล้วลุงเป็นคนเอาถ่านไหม
2: ก็
1: เอาอยู่
0: หยอกหยอกคุณลุงเขาบอกเขาพูดไม่เก่งเขาเขินผมเลยหยอกนิดนึง
2: ใส่น้ำครับ
0: พอยังครับพอยัง
2: เหลือไว้หน่อยก็ได้
0: เ
2: นี่ย
0: เหลือไว้หน่อยเหลือไว้หน่อยโอเค
2: เหลือข้าวครับ
0: อ๋อเอาข้าวมาซาวก่อน
1: น
0: ี่สาวเรียบร้อยแล้วเหมือนร้านทำความสะอาดนั่นแหละเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใส่เลยเหรอครับอันนี้คุณพ่อนี้ต้องเราใช้ข้าวอะไรครับ
2: ข้าวสารธรรมดานี่ครับ
0: ข้าวไม่ข้าวหอมมะลิข้าวเสาไห้
1: ต้องเน้นเป็นข้าวแข็งหน่อย
0: อ๋อต้องข้าวแข็ง
1: ถ้าเป็นข้าวอ่อนคือมันจะแฉะ
0: ก็ไม่แนะนำข้าวหอมมะลิพูดง่ายถ้าเป็นข้าวเสาไห้อะไรจะดีกว่ามันเป็นขนมเป็นกับข้าวเป็นของหวานของคาวยังไงอันเนี้ย
2: ของกินเล่นครับแ
0: จ็คกินเล่น
2: กินอิ่มเหมือนข้าว
0: อ๋อลุงบอกว่ามันเป็นของกินเล่นแต่ถ้ากินอิ่มก็เหมือนข้าว
1: ใช่เพราะว่าเรามีน้ำปรุงไงฮะน้ำปรุงมันมีรสชาติหวานหวานเค็มเค็มมันมัน
0: ก็คือจะกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได
1: ้จริงจังก็ได้
0: แสดงว่าถ้าเกิดพูดแบบนี้ผมเดานะสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยก็เวลาเข้าไปสวนไปไล่เงี้ยก็พกไปกินแทนข้าวประมาณนั้น
1: ใช่ใช่ประมาณ
0: เหมือนมันไม่เสียเนาะมันพกมันเก็บไปได้
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติถ้าเป็นข้าวตังทั่วไปเขาก็หุงข้าวเสร็จแล้วก็เอาข้าวสุกมาตากแดดแล้วก็ไปทอดเป็นข้าวตังแต่ของเราไม่เหมือนกันหรอ
1: ไม่ค่ะไม่เหมือน
0: แล้วต้องเอาไปตากไหม
2: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเลยหรอ
2: เดี๋ยวตาก
1: ในปาดในกระทะเลยค่ะปาดในกระทะแล้วเดี๋ยวเราดงเราต้องดงค่ะเราต้องดง
0: รออุ้ยแปลกคุณผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อน
1: ใช
0: ้เวลาปกติใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กว่าจะได
2: ้เป็นชั่วโมง
0: ประมาณชั่วโมงนึงโอเคงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ก็มันคนไปเรื่อยๆใช้ไฟแรงได้เลยผมลองคนบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่า1ชั่วโมงผ่านไปจะเป็นยังไงพี่ปูถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาปั๊บก็ได้กินแน่นอนเลยอันนี
1: ้ได้ค่ะแต่คือ
0: ต้องมาบ้านวังว่า
1: ต้องจองเราเท่านั้นนะคะ
0: ต้องจอง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมบ้านวังว่าต้องจองมาเที่ยวจะบอกว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวเนี่ยหลายๆคนต้องคิดว่าโอ๊ยเวลาจองต้องมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ต้องมาเป็นรถตู้เปล่าครับค
1: ุ
0: ณมาครอบครัวนึงจองมาเที่ยวได้เลยนี่ดูคนเขาทำไปอ๋อเขาขูดลงไปแล้วปาดใหม่
1: ใช่ค่ะเพราะเวลาเราดงเราต้องดงไฟอยู่ข้างนอกอ๋อ
0: แล้วนี่เอาไฟออกไปข้างนอก
1: ใช่ค่ะ
0: ออกไปข้างนอกนี่คือดง
1: ค่ะดง
0: ก็เหมือนกับถ้าภาษาสมัยใหม่ก็ทิ้งไว้ให้ระอุ
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณทิ้งไว้ให้ระอุถ้าสมคนโบราณเขาเรียกดงให้แห้ง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อปิดฝาด้วยอบด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ต้องเอาไฟออกถ้าไม่เอาไฟออกไม่แน่
1: จะวางไว้เนาะเราจะมีอย่างนี้ค่ะเราจะมีลูกโม่นะคะเวลาหมุนกระทะมันจะได้เคลื่อนง่ายขึ้น
0: อ๋อคุณผู้ชมมันต้องหมุนไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเอาไฟไปวางไว้ด้านนู
1: ้
0: น
1: ทีเดียวค่ะ
0: พอด้านนู้นแห้งปุ๊บเราก็หมุน
1: ใช่ค่ะ
0: แห้งโอ้ทำยากนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วปกติตัวข้าวตังเนี่ยเขาจะทำกันในช่วงไหนครับแบบงานบุญงานอะไรหรือว่าปกติทำกินกันเป็นธรรมชาติเลย
2: มีพวกมีเผื่อนมาแล้วก็ทำกินกันเล่นได้ทำงานมีงานก็หุงข้าวเลี้ยงแขก
0: ก็คือไม่ได้มีโอกาสพิเศษก็คือใครไปใครมาหรืออยากทำเมื่อไหร่ทำได้หมดมีงานบุญงานเลี้ยงหรือคนมาเที่ยวบ้านเราก็ทำให้กินมีนักท่องเที่ยวมาเราก็ทำ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ค่อยๆดงไปเรื่อยๆให้ไฟอยู่ข้างนอก
1: ใช่ค่ะ
0: พอเสร็จแล้วตอนนี้ได้แล้วเหรอครับ
2: ครับได้แล้วครับ
0: เปิดได้เลยนะครับผม
2: ครับเปิดนะครับ
0: คุณผู้ชมมาลุ้นกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงว้าวอุ้ย
1: อันนี้ค
0: ่ะใช่เลยข้าวตัง
1: จะเริ่มร่อนออกจากกระทะแล้วค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อนี่ข้าวตังจริงๆดูขอบๆคุณผู้ชมแล้วมีไม้ๆเกรียมๆหน่อยนี่จะยิ่งหอมอร่อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ผมขออนุญาตชิมนิดนึงนะคุณผู้ชม
1: ลองชิมดู
0: อันนี้กระทะนี้อาจจะเป็นของผมคนเดียวแล้วแหละดูท่าทางมันเป็นกรอบเหมือนหนึบๆอ๋ออารมณ์เหมือนถ้าเป็นสปาเกตตี้ก็เหมือนกินแบบสุก 80% น่ะแล้วมีหนึบๆข้างในหน่อยนึงเนา
1: ะ
0: ประมาณอย่างนั้น

0: แปลกมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยไม่เคยกินมาก่อน
1: แต่เดี๋ยวเราต้องยาน้ำปรุงก่อน
0: น้ำปรุงเขาแต่อันนี้ทำมาจากอะไรครับ
1: มันมีหอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็น้ำตาล
0: น้ำตาล
1: น้ำปลา
0: น้ำปลา
1: แล้วก็น้ำมันพืช
0: เคี่ยวรวมกันเลย
1: ใช่ค่ะตำทุกอย่าง
0: พริกสดนี่คือพริกขี้หนู
1: ใช่ค่ะพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูสวนเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วก็อ๋อเห็นมันลอยอยู่ข้างบนแล้วเหนียวๆข้างล่างคือน้ำตาลนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็เอามาราดลงไปในกระทะที่ร้อนๆอย่าง
1: นี้ค่ะ
0: น่าจะทางน่าจะเข้มข้นน่าด
1: ู
0: เลยหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มไก่มากเลยอ่ะ
1: ปิดสักคร
0: ู่นึงคร
1: ับ เพื่อจะอบไฮไลท์ของเราอยู่ที่การแซะข้าวตังถ้าใครมาที่นี่จะต้องแซะทุกคน
0: ใครมาที่ต้องแซะ
1: ถ้าไม่แซะก็คือไม่ถึงพอเราแซะแล้วเราก็ต้องคว่ำนะคะเพื่อความสวยงาม
0: อ๋อต้องคว่ำด้วยเหรอโชว์อ๋อโชว์ที่มันไหม้ใช
1: ่ไหมใช่ค่ะใช่ใช
0: ่ไหนไหนพ่อพ่อผมขอลอง
1: ให้เชฟให้เชฟ
0: ขอลองผมขอลองถ้าจะให้สวยคือยังไงต้องเป็นแผ่นเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: คือความยากของมันคือว่าใครจะแซะได้เป็นแผ่น
1: ใช่ใช่
0: ส่วนใหญ่มันจะแตกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือถ้าเกิดใครแซะเป็นแผ่นนี่ถือว่าฝีมือดี
1: ฝีมือค่ะ
0: เนี่ยดูพ่อแผ่นใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะต้องเอาให้ใหญ่กว่าพ่อ
1: โอเค
0: คว่ำนี่
1: น
0: ี่เฮ้ยเออ
1: โอเค
0: อย่างนี้ถือว่าใหญ่น่ากินขนาดนี้ต้องลองชิมแบบร้อนๆยิ่งอร่อย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่กินร้อนๆก็เก็บไว้ได้นานเหมือนกันเพราะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างนี้เก็บได้กี่วัน
1: อย่างเงี้ยมันเก็บไม่ได
0: ้เก็บไม่ได้อ๋อต้องกินเลยแต่ถ้าเก็บเขาจะแยกน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคภาชนะที่ใส่อันนี้คืออะไรครับ
1: เป็นใบไม้บ้านเรานี่เองค่ะ
0: มันช
1: ื่อใ
0: บอะ
1: ไรนะแต่เราเรียกว่าใบเล็บคุดลังกา
0: แล้วก็เอามาใส่อาหารได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เจ๋งอันนี้คือบอกแล้วว่าลดโลกร้อน
1: ใช่ค่ะที่กลุ่มเราลดโลกร้อนเราใช้ใบมงใบไม้ตามธรรมชาติ
0: คือมาที่นี่ไม่มีอะไรที่เป็นพลาสติกเลย
1: ใช่ค่ะเป็นไงคะรสชาติ
0: แปลกมากคุณผู้ชมมันไม่เหมือนข้าวตังที่เรารู้จักแต่อันนี้มันแบบกรอบนอกหนึบในมันเป็นขนมที่เคี้ยวเพลินเป็นของว่างจริงๆอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำราดตัวนี้นะเอาไปราดอย่างอื่นนอกจากข้าวตังผมว่าก็อร่อยนะ
1: ได้ค่ะ
0: มันไปแล้วกินแล้วมันหยุดไม่ได้จริงนะมันเพลินมากเลยอ่ะไม่รู้อธิบายยังไงคุณผู้ชมแต่มันอร่อยต้องมากินอ่ะคือผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังแต่มันไม่มีอาหารอะไรในโลกที่มันเป็นแบบนี้ไง
1: อย่าเพิ่งกินอิ่มนะคะเรายังมีอาหารโบราณอีกอย่างนึง
0: อะไรครับผม
1: เขาเรียกว่าราง
0: ฟังชื่อแล้วเดาไม่ออกเลยว่ามันคืออะไร
1: ไม่บอกด้วย
0: คิดไม่ออกเลยว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็ยังกินไม่หยุดนะ
1: แต่ก็ยังกินไม่หยุด
0: แต่ก่อนจะไปกินกันต่อพี่ปูจะพาไปเก็บวัตถุดิบอย่างกระบอกไปใช้ทำอาหารในวันนี้กันครับกระบอกคือที่มันคล้ายๆถั่วที่ผมจะกินตอนนั่งรถไฟอะนะที่เขาชอบหาบมาขาย
1: ใช่ๆๆ
0: เป็นพวง
1: ๆ
0: ก็คืออ๋อนี่คือต้นมันเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โหนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็น
1: 100กว่าปีค่ะ
0: ต้นกระบอก100กว่าปีต้นนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: ใช่
0: เอานี่ไงเขาพูดถึงกะลางด้วยเดี๋ยวก่อนนะตามความประสงค์เดิมของเจ้าของที่แต่ละปีจะมีการเก็บลูกกระบอกอ๋อกะลางที่เรามาตามหาคือมันทำมาจากกระบอก
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แ
0: ล้วไม่เคยเห็นจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วผมว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงไม่เคยเห็นเหมือนผมนี่แหละบางคนเรียกแอลมอนไทยแล้ว
1: แอลมอนเมืองไทย
0: แล้วปกติเขาเก็บกันยังไงสูงขนาดนี้ล่ะพี
1: ่ไม่ต้องใช้ไม้สอยค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: อยู่แถวๆนี้เองสังเกตนะคะลูกไหนๆดำๆลูกไหนๆเขียวๆเนี่ยค่ะคือลูกกระบอกที่เขาร่วงลงมา
0: ก็หน้าตาเหมือนมะม่วงสุกแล้วมันหล่นลงมาจนเน่าเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังไงเราก็แล้วเอาเนื้อไปใช้ได้เหรออ
1: ันนี้ค่ะคือเราต้องเอาเปลือกอันนี้ให้มันแห้งก่อนคนโบราณคือเขาจะเก็บไปใส่กระสอบแล้วก็ไปตากให้แห้งบางทีถ้าลูกถ้ามันหล่นมานานแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลย
0: ควรจะเก็บอันไหนแล้วควรจะเก็บแบบนี้หรือเก็บแบบที่มันหลุด
1: แล้วเก็บแบบนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บนะคะ
0: มันออกทั้งปีไหมลูกมันอ่ะพี
1: ่มีนาเมษาพฤษภาจะมีประมาณนี
0: ้มีนาเมษาพฤษเอานี่มันเลยแล้วทำไมยังมีอยู่อ่ะ
1: ก็แล้วแต่คือไม่มีคนเก็บไงคะ
0: อ๋อคือถ้าเราไม่เก็บเนี่ยมันแห้งมันก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่เสีย
1: ถ้าสมมติตัวกระรอกหรือตัวกระแตไม่กินมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ก็คือมันอาจจะร่วงมา 2-3 เดือนแล้ว
1: ได้ค่ะ
0: แล้วเราก็ไม่เก็บ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวผมจะขอเก็บกลับไปฝากน้องไข่ทั้งหลายผมคิดว่าน่าจะเป็นของเล่นที่สนุกของพวกเขาเลยแหละพี่เขาแต่เขาบอกว่ากระบอกนี่มันกินแล้วมันเมานะ
1: เราต้องเอาไปทำให้มันมีความร้อนก่อนผ่านความร้อนก่อนมันถึงจะไม่เมา
0: ห้ามกินดิบ
1: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าห้ามกินดิบนะคุณผู้ชมอันตรายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้อย่างนี้มันแกะดูเลยได้ไหมเนี่ย
1: แกะไม่ได้ค่ะมันต้องใช้มีดค่ะเพราะเปลือกมันแข็งมาก
0: ถ้าพูดถึงต้นเก่าแก่นับร้อยปีแล้วก็กะลางก็ต้องเป็นอาหารพื้นบ้านที่เกิดมานับร้อยปีแล้วเหมือนกัน
1: ใช่
0: นั่นแสดงว่าจุดกำเนิดของกะลางของชุมชนวังว่าอยู่ที่นี่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่อันนี้สุดยอดคุณผู้ชมอันนี้คือผมมาเจอต้นตอของวัตถุดิบแบบต้นตอจริงๆเลยอ่ะโอเคอ่ะงั้นเรารีบไปทำกะลางกันเลยดีกว่า
1: เดี๋ยว
0: ยัง
1: จังต้องไปเก็บวัตถุดิบอีกอย่างนึง
0: อีกอย่างนึงเหรอกะลางมันใส่อะไรอีกอ่ะ
1: ใส่อะไรอ่ะเดี๋ยวบอก

0: อะไรเดี๋ยวใช้ขนุนด้วยเหรอ
1: ใช้ใบค่ะ
0: ใบขนุนเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะใบขนุน
0: ใบขนุนกินได้เหรอ
1: ใบขนุนกินไม่ได้ค่ะแต่เราไปทำเป็นขดเป็นกล้วย
0: อ๋อเป็นเหมือนห่อว่างั้นห่อ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะทางเนี้ยค่ะทางเนี้ยค่ะเราจะใช้ใบสวยๆใบกลางๆใบขนาดกลางๆค่ะ
0: ใบนี
1: ้โอเค
0: เด็ดได้เลยไหม
1: ครับเด็ดได้เลยค่ะ
0: อันนี้ขนุนพันทองประเสริฐ
1: ใช่ค่ะ
0: โหแสดงว่าคนที่คิดกะลางเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเหมือนแบบภูมิปัญญาชาวบ้านจริงเน
1: า
0: ะเขาเอาของที่มีหมดเลยภาชนะ
1: ไม่ต้อง
0: ใช้เป็นใบขนุน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมว่าชุมชนพี่เนี่ยเจ๋งมากเลยนะตั้งแต่เช้ามาแล้วคุณพ่อก็ทำข้าวตังก็ใส่
1: ใบเล็บพุทธลังกา
0: ใบเล็บพุทธลังกาคือที่นี่เขาไม่ค่อยใช้พลาสติกแบบ
1: ไม่ใช้ค่ะเรา
0: ลดโลกร้อนลดขยะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงแล้วมันไม่ได้มีผลกับรสชาติแต่มันหมายถึงขนาดที่เราต้องการถูกไหมครับ
1: มันเป็นกุศโลบายของคนโบราณใบขนุนถ้าเวลากินแล้วมีคนหนุนนำ
0: แล้วปกติใบขนุนนี่กินได้ไหม
1: ใบขนุนยังไม่เคยกิน
0: กินไม่ได้ยังไม่เคย
1: ม
0: ัน
1: มียางเยอะ
0: บังเอิญหันไปเห็นต้นนี้ตะลิงปิงใช่ไหมตะลิงปิง
1: เวลากินแล้วตาหวานทุกคนค่ะ
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
0: อันนี้เป็นผลไม้โปรดอีกอย่างนึงของไข่ดาวลูกสาวผมนี่ของเปรี้ยวไม่ได
1: ้
0: คราวก่อนพาไปกินมะดันโดนไปนิดเดียววิ่งหนีเลยมะดันเฮ้ยไข่ตุ๋นยังไม่เคยลองของเปรี้ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวขอไปฝากไข่ตุ๋นหน่อยแต่ไข่ดาวนี่แพ้ของเปรี้ยวโดนไม่ได
1: ้
0: พี่ปูไหนๆเรามาเที่ยวแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้านักท่องเที่ยวทุกคนมาตรงนี้คืออันซีนอันนึงที่เราต้องมาเล่นกันใครตาหยีก่อนแพ้กูแบบโอ้โหหนูเปรี้ยวเนี่ยต้นเนี้ย
1: กระพริบตาไปเยอะแล้วนะ
0: คุณผู้ชมตัดสินแล้วกันเนาะใครแพ้ชนะผมดูไม่ทันเลยผมไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าอุ้ยหูเปรี้ยวอ่ะเนี่ยเปรี้ยวกลับแล้วได้ตะลิงปิงแล้วกลับดีกว่าแต่ยังก่อนนะครับก่อนจะไปทำอาหารวันนี้ผมได้แม่บุญชูผู้ที่จะมาโชว์วิธีการแกะกระบอกให้เราได้ดูกันครับทำไมต้องตั้งน้ำด้วยอ่ะ
1: ตั้งน้ำคอยไว้เดี๋ยวจะได้ต้มเพื่อจะเอากระพี้ออก
0: กระพี้คืออะไรอ่ะแม
1: ่มันมีเปลือกข้างในอีกทีนึงอ่ะพี
0: ่โอ้ไอ้ลูกนี้มันมีเปลือกตอนแรกก่อนที่มันจะสุกมันก็มีเปลือกข้างนอกเขียว
1: ๆใช่ค่ะ
0: พอสุกมาปุ๊บมันก็ยังมีเปลือกอันนี้แข็งๆที่เราเห็นเหมือนหินอ่ะแล้วกระเทาะออกมาอีกข้างในยังมีเปลือกอีก
1: มีอีกชั้นนึงค่ะ
0: ว่างเนาะใครจะไปกินมันนี่คุณแม่เสียวมือ
1: เนี่ยค่ะเราต้องใช้อย่างน
0: ี้อุ้ยน่ากลัวมันจะโดนมือไหมอ่ะ
1: เนี่ยค่ะสีขาวอ่ะคือเนื้อแท้ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณแม่แต่เวลาผมไปกินเขาก็ขายทั้งอย่างนี้นะเวลาที่เขาใส่ถุงขั้วมามันก็มีเปลือกนี่มันก็กินได้ไม่ใช่หรอ
1: มันต้องกินกรอบๆอะค่ะ
0: อันนี้กินได้ไหมแม
2: ่กินได้แต่มันก็ไม่เคยดี
1: จะฝาดหวาน
2: เป็นฝา
0: ดอ๋อถ้าเอาออกจะยิ่งอร่อยขึ้นอีก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแม่ก็ถ้าเอาออกนี้แกะไม่ได้แกะออกไหม
2: นานมันก็นานมันแกะลำบากมันเหมือนขั้วแกะง่าย
0: ถ้าขั้วแกะง่ายเราก็เลยเอาไปต้มเลย
2: ใช
0: ่อ่ะงั้นแม่โชว์นิ้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะต้องเอานิ้วประคองไว
0: ้ไม่ใช่ที่ตกใจนิ้วประคอง
1: เนี่ยค่ะคือหล่นมานานมันก็มีเสียบ้าง
0: ตกใจเล็บแม่นี่แหละทองตั้งแต่เล็บจนแหวนเลยคุณผู้ชมอันนี้มีที่คุณแม่เขาแกะไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เอามาต้มได้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละคุณแม่ต้มแล้วเราจะเอากระบอกมาคั่วกินแล้วเอามาต้มทำกะลางที่เรากำลังจะลองทำกันแล้วมันยังทำอย่างอื่นได้อีกไหมครับ
2: ทาแยมทาขนมปังได
0: ้ทำแยม
1: คล้ายๆเนยถั่ว
0: อ๋อคล้ายๆเนยถั่วฝรั่งได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อันนี้น่าจะเป็นอันใหม่แล้วไม่น่าจะเป็นโบราณแล้วพวกโบราณไม่น่าจะมีเนย
1: อันนี้พี่เป็นคนคิดขึ้นมาเองว่าเวลามีแขกมามีอะไรมานอกจากเป็นข้าวเป็นกับข้าวแล้วเนี่ยจะทำอะไรที่เป็นของหวานได้บ้าง
0: อ๋อเวลามีแขกมาพี่ก็เลยทำเนยถั่วให้กินแล้วถ้ามีคนจีนมาล่ะหลังจากที่ต้มกระบอกแล้วก็จะนำไปแช่ในน้ำเพื่อลดความร้อนเวลาแกะจะได้ไม่ลวกมือนั่นเองครับเอาแล้วอันนี้ผมก็กินได้แล้วสิแม
1: ่ยังกินไม่ได้ค่ะ
0: เอาทำไมอ่ะมันสุกแล้วนี
1: ่มันเหมือนยังว่ามันจะมียางมีอะไรอยู่มันจะทำให้เรามีอาการเวียนหัว
0: อันนี้เราอย่าเรียกว่าต้มเราเรียกว่าลวก
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เปลือกมันหลุดเพราะฉะนั้นถ้าลวกมาแบบนี้กินไม่ได้ยังมียางอยู่ต้องให้สุกดี
1: ใช่ค่ะ
0: คือต้องเอาไปทำต่ออีก
1: ต้องเอาไปคั่วให้กรอบ
0: ต้องไปคั่วให้กรอบ
1: เราเรียกว่ารางคำว่ากะรางเนี่ยคือเอามารางกับกระทะ
0: คั่วไปเรื่อยๆแล้วที่กระทะมันทำไมมันดำขนาดนั้นครับเราไม่ล้างมากครับ
1: มันเป็นยางค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแปลว่าถ้าเกิดเราเอากระทะใบไหนมาคั่วกระบอกเนี่ยก็คือต้องยอมเลยว่า
1: เสียสละค่ะเสียกระทะกันเลย
0: ต้องทำกระบอกอย่างเดียวเลยเพราะมันจะล้างไม่ออกเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่คือล้างแล้วแต่เป็นอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ขออนุญาต

0: ถอดแมสสักนิดต้องชิมก่อนจะบอกว่าคั่วมาเสร็จใหม่ๆนี้ร้อนมากเลยแล้วก็หอมเฮ้ยกลิ่นเหมือนเนยเนาะกลิ่นมันๆเนาะมันกลิ่นเหมือนเนยมากเลยอะเนื้อเหมือนถั่วแต่กลิ่นอะเหมือนมะพร้าวคั่วแปลกอะอันนี้เหมือนเราไปต้มมันนิดนึงมันจะนุ่มๆหน่อยแต่ถ้าคั่วทั้งมันจะกรอบๆเหมือนถั่วแต่อร่อยกินแล้วหยุดไม่ได้เลยจะไม่มีวัตถุดิบต่อเราไปทำกะลากันดีกว่าโอ้โหเวลาที่รอคอยจะมาถึงแล้ว
1: ใช่
0: ไปเก็บเม็ดกระบกนะไปเก็บใบขนุนโอ้นี่เขามาทำสวยมาก
1: กลวย
0: สังเกตเป็นกลวยนะครับเอาอันนี้เป็นเหมือนตอกมากัด
1: จ้ะตัดนิดนึงเพื่อความสวยงาม
0: โอเค
1: และอันนี้เม็ดกระบกเราคั่วมา
0: เราร
1: างไฟมาร้อนๆเราต้องใช้เวลาร้อนๆ
0: อ
1: ๋
0: อตอนนี้ยังร้อนอยู
1: ่
0: ถ้าไม่ร้อนตำไม่ได้
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคครับเอาเคล็ดลับถ้าไม่ร้อนตำแล้วมันจะเป็นยังไงครับ
1: มันจะเป็นเนยช้าค่ะโอเคได้ค่ะ
0: มันจะไม่มีน้ำมันออกมาว่างั้น
1: ใช่ค่ะโอเคใส่น้ำตาลนะคะ
0: ใส่น้ำตาลลงไปหรอ
1: นิดนึง
0: ตำกับน้ำตาลเลยนะ
1: จ้าเกลือ
0: นิดนึงขึ้นชื่อประจำถิ่นมีเครื่องปรุงแค่นี้
1: ใช่ค่ะ
0: มีแค่กระบอกน้ำตาลเกลือ
1: ใช่ค่ะ
0: อามแล้ว
1: ไม่อามไม่อามมันอยู่ที่วิธีการตำเนี่ยมันจะอร่อยตรงนี้กดเบอร์5ค่ะกดเบอร์5โอเคโอเค
0: โอ้เมื่อยต้องเร็วๆเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องอยากให้มันหายร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวพี
1: ่เป็นเนื้อแล้ว
0: ทำไมมันตำจนเหลวขนาดนี้อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าน้ำมันมันออกมาเหรอครับพี
1: ่ใช่ค่ะ
0: หยอดใส่ไปเหมือนขนมเนาะไอเดียคนโบราณเนาะคือเขาเอาอันนี้มาวางไม่ให้มันล้มเอาข้าวสารมาวางไม่งั้นกล้วยมันวางไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แต่ว่าอันนี้คือต้องเอาไปทำอะไรอีกไหมหรือว่ากินได้แล้ว
1: อันนี้ค่ะคือคลุกข้าวกินได้เลย
0: นิ่มๆแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาแล้วเรามาใส่กล้วยไว้ทำไมอ่ะ
1: อันนี้มันเป็นการถนอมอาหารค่ะพอเย็นแล้วปุ๊บมันจะแข็งตัวมันเป็นแข็งตัวปุ๊บเราจะเก็บไว้ได้ว่าประมาณ1เดือน
0: แล้วปกติเขากินคู่กับอะไรครับแบบนี้
1: อันนี้ก็คือคู่กับข้าวกินอย่างเดียว
0: งั้นเดี๋ยวผมขอลองชิมแบบใหม่ๆเลยถ้าเราปล่อยไว้ให้แข็งแล้วก็กินได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะแข็งๆอะค่ะมันก็กินแบบ
0: งั้นเวลาปกติเวลาถ้าทั่วไปจะกินก็คือเอาทำยังไงอะ
1: เอาอันนี้ค่ะที่ว่าแข็งแล้วค่ะแล้วไปใส่ในหน้าหม้อข้าวที่สุกแล้ว
0: อ๋อเหมือนเอาไปนึ่งอีกทีนึงแหละ
1: แต่เขาไม่เรียกนึ่งเขาเรียกว่าใส่ในปากหน้าหม้อเฉยๆเหมือนการอุ่นรสชาติออกไงคะ
0: โอ้รสชาติมหัศจรรย์มากเลยมันหอมแล้วมันมากแต่ความแปลกของมันคุณผู้ชมคือเวลากัดเข้าไปอ่ะน้ำตาลกับเกลือมันยังไม่ละลายนะเวลากัดเข้าไปแล้วมันเป็นเกล็ดน้ำตาลกับเกลือกุ๊บๆๆอยู่ข้างในแล้วกระบอกมันก็หอมๆมันอุ๊ยอันนี้อร่อยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นของหวานมันกินกับข้าวแล้วเข้าเหรอ
1: กินข้าวกินกับข้าวได้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวกินกับข้าวสวยร้อนๆ
0: ผมมีความรู้สึกว่ากินเป็นเนี่ยตอนนี้กินเนี่ยรู้สึกว่าเป็นของหวานแล้วปกติเขากินคู่กับอะไรไหมครับ
1: กินคลุกเคล้ากันอย่างนี้เลย
0: จริงเหรอ
1: จริงค่ะ
0: มันมีความมันจากกระบอกแล้วมันมีความหวานและเค็มจากเกลือแล้วปกติถ้าเขากินคู่กันเขาจะมีอะไรมาเคียงเห็นไหม
1: ไม่ค่ะไม่ส่วนมากโบราณเราจะกินแบบนี้เลยกินแบบเพียวๆอย่างนี้เลย
0: อร่อยมากเป็นรสชาติที่แบบคุณผู้ชมต้องมาที่หวังว่าผมไม่รู้จะบรรยายออกมายังไงมันเป็นรสชาติที่ผมไม่เคยกินจริงแต่อร่อยอ่ะจานแรกยังอร่อยขนาดนี้แต่เดี๋ยวจานต่อไปจะเป็นการนำเอากระลางมาดัดแปลงเป็นของกินที่เด็ดอีกจานนึงครับ
1: มีส่วนผสมเพิ่ม2อย่างทีนี้เราก็จะใส่ส่วนผสมนี้ลงไปคือน้ำผึ้ง
0: โอเคใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วก็เติมด้วยน้ำมันมะกอก
1: น้ำมันมะกอก
0: แค่นี้กลายเป็นเนยถั่วแล้วเอ้ย
1: ไม่ใช่ตำส้มตำนะคะ
0: เหมือนเลยแค่นี้ก็กลายเป็นเนยถั่วเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เคยมีชาวต่างชาติมาชิมไหม
1: เคยมีค่ะ
0: ชาวต่างชาติบอกว่า
1: โอ้ very good
0: โอ้ very good โอ้แค่นี้ง่ายๆแค่นี้เลยฝรั่งไทยจีนญี่ปุ่นกินแล้วร้องว่า
1: โอ้ my god
0: ก็ทาเหมือนเนยถั่วทั่วไปเลยเน
1: า
0: ะใช่
1: ค่ะเหมือนทั่วๆไปค่ะเพราะว่ารสชาติมันจะเข้มข้นอยู่แล้ว
0: เมื่อกี้พี่ปูเติมไปมันก็คือจะมีความหวานเพิ่ม
1: มาใช่ค่ะ
0: จากตอนแรกที่ผมกินมันจะออกหวานๆเค็ม
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะไปเรียกว่าเหมือนเนยถั่วไม่ได้เพราะจริงๆแล้วมันแค่คล้ายอันนี้บอกเลยนะผู้ชมไม่ได้อวยให้วังว่าเลยกระบอกเนี่ยผมกล้าพนันเลยว่าหอมกว่าเนยถั่ว
1: จ้ะ
0: หอมกว่าจริงๆผู้ชมหอมกว่าเยอะด้วยสมคำร่ำลือหากินที่ไหนไม่ได้ทีนี้ลองเอากระบอกมาทำเป็นอาหารในแบบฟู้ดเวิร์กบ้างกระลางนี่ของบ้านวังว่าแบบไทยโบราณ
1: จ้ะ
0: ประยุกต์มาเป็นเนยถั่วแบบฝรั่งเดี๋ยวฟู้ดเวิร์กจะเอามาทำเป็นสไตล์จีนบ้าง
1: นี่
0: แล้วก็มาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์คกันบ้างนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะเอากระบกนะครับผมมาทำเป็นอาหารจีนนะครับเป็นอาหารที่มีชื่อว่ากุ้งผัดแอลมอนไทยนะครับผมหรือว่ากุ้งผัดกระบกนั่นเองครับไอเดียเนี้ยมาจากอาหารจีนที่เขาเรียกกันว่าไก่ผัดถั่วลิสงนะครับผมเป็นอาหารจีนที่ขึ้นชื่อของมณฑลกุ้ยโจนะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นการผสมผสานรสชาติในแบบสไตล์อาหารจีนแล้วก็มีความเผ็ดร้อนที่น่าจะถูกปากของคนไทยด้วยนะครับวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้อันดับแรกเราต้องมีกุ้งก่อนเลยซึ่งปกตินะครับเขาจะใช้เป็นเนื้อไก่แล้วก็นำไปผัดแต่วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระยองใช่ไหมครับที่นี่ขึ้นชื่ออีกอย่างนึงเรื่องของทะเลวันนี้ผมก็ได้กุ้งตัวใหญ่ๆมานะครับเอากุ้งนะครับมาคลุกแป้งวันนี้ผมใช้แป้งสาลีนะครับหรือใช้แป้งชุบทอดสำเร็จรูปทั่วไปก็ได้แบบนี้คลุกให้ทั่วแล้วเดี๋ยวเรานำลงไปทอดในกระทะกันครับทอดให้ด้านนอกกรอบนะครับใช้ไฟแรงนิดนึงได้คุณผู้ชมเพราะว่ากุ้งเราจะไม่ทอดนานถ้าทอดนานเนื้อมันจะแข็งเอาไฟแรงๆลงไปเลยครับให้ผิวด้านนอกกรอบข้างในแป๊บเดียวสุกอยู่แล้วครับกุ้งนั้นสุกง่ายนะครับผมน่ารับประทานแบบนี้เลยเห็นไหมครับครับผมพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำเตรียมเครื่องอย่างอื่นกันครับในเครื่องของไก่ผัดถั่วลิสงในสไตล์ของอาหารจีนนะครับเขาก็จะมีขิงเขาก็จะหั่นขิงเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆไม่ต้องเล็กมากนะครับพอประมาณไม่ถึงกับซอยนะคุณผู้ชมเป็นประมาณลูกเต๋าเล็กๆแล้วก็กระเทียมครับผมกะปริมาณเท่าๆกับขิงเลยครับหั่นให้เป็นแว่นๆนะครับวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับเพราะบอกแล้วว่าวันนี้เป็นอาหารในสไตล์จีนนะครับเรียบร้อยแล้วต่อมาก็คือวัตถุดิบหลักเลยที่ขาดไม่ได้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกชี้ฟ้านี่ใส่เยอะนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยเผ็ดนะครับคุณผู้ชมเราเอาสีเอาความหอมของมันนะครับนี่นะครับผมเขย่านิดนึงผมเอาเม็ดพริกออกนะผมไม่เอาเม็ดพริกนะฮะแต่เดี๋ยวเวลาเราหยิบใช้เราจะหยิบแต่ตัวพริกข้างบนไปขั้นตอนการผัดอาหารจีนให้อร่อยนะครับจะต้องไฟแรงเร็วนะครับไม่งั้นเครื่องต่างๆจะไหม้เพราะฉะนั้นเคล็ดลับอีกอย่างนึงเราควรจะผสมซอสเอาไว้ก่อนนะครับผมเริ่มจากเครื่องปรุงง่ายๆนะครับผมอันนี้ผมเริ่มจากน้ำตาลทรายก่อนเลยอัตราส่วนเครื่องปรุงอย่างละ1ช้อนหมดเลยครับน้ำส้มสายชูหมักครับน้ำส้มสายชูหมักก็คือน้ำส้มสายชูที่ทำมาจากข้าวนะครับหรือว่าทำมาจากผลไม้ก็ได้นะครับมันจะเปรี้ยวน้อยกว่าน้ำส้มสายชูที่เราใช้ปกตินิดนึงนะครับผมเหล้าจีน1ช้อนโต๊ะไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับเหล้าจีนนี่จะช่วยให้กลิ่นหอมมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความอยากอาหารมากขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่ซอสถั่วเหลืองอีก1ช้อนโต๊ะครับน้ำสต๊อกในนี้มีแป้งข้าวโพดประมาณสัก1ช้อนโต๊ะกับน้ำซุปนะครับใส่ลงไปเลยนะครับน้ำสต๊อกถ้าไม่มีใช้น้ำเปล่าแทนก็ได้นะครับน้ำสต๊อกประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วคนให้เข้ากันเวลาผัดนะครับจะทำให้ซอสออกมาเงาแล้วสวยเราไม่ต้องการให้เหนียวเหมือนน้ำราดหน้านะคนละแบบกันนะครับเราแค่ต้องการความเงาเพราะฉะนั้นเราจะใส่แป้งน้อยกว่าตัวน้ำซุปหรือเครื่องปรุงอื่นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในซอสทั้งหมดที่เราเตรียมไว้อันดับแรกนะครับผมจะเริ่มจากพริกแห้งที่เราเตรียมไว้นะครับน้ำมันเริ่มร้อนไม่ต้องร้อนจัดนะครับถ้าน้ำมันร้อนจัดเราจะผัดไม่ทันนะครับสำหรับจานนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือพริกหอมนะครับเป็นวัตถุดิบที่อาหารจีนใช้บ่อยโดยเฉพาะเราจะเจอกันในกุ้งอบวุ้นเส้นครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยครับผัดจนหอมแบบนี้นะครับผมตามด้วยกุ้งครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เหลือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมครับผมแล้วก็ขิงครับผมลงไปได้เลยครับผมผัดให้เข้ากันนะครับใช้ไฟแรงอยู่นะครับผมแล้วก็ตามด้วยเม็ดกระบอกครับเม็ดกระบอกที่เราคั่วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผัดให้เข้ากันเลยผมเร่งไฟขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ใส่ตัวน้ำปรุงลงไปครับผมใส่ต้นหอมและเครื่องปรุงลงไปนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงๆนะครับในสไตล์แบบอาหารจีนครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมหอมๆแบบนี้น่ารับประทานมากครับผม

0: เป็นไง
1: สวยค่ะ
0: เคยปกติเคยเอากระบงมาทำกับข้าวอะไรอย่างนี้บ้างไหม
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: แต่อันนี้เราเสิร์ฟคู่กับกระลางด้วยนะเห็นไหม
1: มันไม่อยากกินอะ
0: ทำไมอะ
1: มันสวยมาก
0: อ๋อนึกว่าเกลียดผม มันยิ่งอร่อยมากขึ้นตรงที่แบบเวลาเคี้ยวไปโดนกระบงเนาะคือเครื่องอย่างอื่นอะมันจะนิ่มๆกุ้งมันก็นุ่มๆหอมๆแต่พอกัดไปเจอกระบงแล้วมันกรุบกรุบกุ้งนุ่มๆกับกระบงกรอบๆมันตัดกันดีนะพี่นะ
1: ใช่
0: แล้วยิ่งกินกับกระลางด้วยนะโอ้โห
1: ผสมกันแล้วมันลงตัวเราไม่คิดว่าเม็ดกระบอกของเราธรรมดาเนี่ยมันจะสามารถเอามาผัดได้เหรอ
0: ก็คือมันได้ความแปลกใหม่เนาะพี่เนาะพอมันกินไปทั้งหมดมันมีความหอมความกรุบความกรอบความมันจากกระบอกแต่ที่โดนที่สุดคือว่ามันมีพริกไว้ตัดเลี่ยนพอมันมีพริกเนี่ยมันจะถูกปากคนไทย
1: อาหารจานนี้นะคะถ้าไม่บอกว่าอยู่ในชุมชนคิดว่าอยู่ในภัตตาคาร
0: มันเหมือนอาหารจีนเวลาเราไปกินตามโต๊ะจีนเหล่าเลย
1: ใช่
0: วันนี้ต้องบอกว่าผมได้มารู้จักอาหารโบราณจริงๆต้องบอกว่าถึง2จานด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นข้าวตังโบราณที่ไม่เคยที่ไหนมาก่อนและรสชาติ

0: ดีมากๆกินแล้วหยุดไม่ได้แล้วก็กะลางตื่นเต้นคุณผู้ชมพอได้ยินชื่อกะลางก็ตื่นเต้นแล้วเพราะอยากรู้ว่าเป็นยังไงพอได้มาเห็นวัตถุดิบได้เห็นวิธีการทำยิ่งตื่นเต้นใหญ่เพราะไม่คิดว่ามันจะมาจากต้นไม้ที่อายุนับร้อยปี
1: ใช่ค่ะใช่
0: ก่อนจากการไว้พี่ปูฝากชวนคุณผู้ชมมาเที่ยววังว่าสักนิดนึงครับ
1: ก็อยากจะชวนมาเที่ยวนะคะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังว่ามีของดีเยอะแยะได้มาร่วมทำกิจกรรมกัน
0: ครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอุดหนุนนะครับท่องเที่ยวชุมชนนะครับเราต้องช่วยกันเนา
1: ะ
0: ชุมชนอยู่ได้พวกคุณสนุกมีความสุขอิ่มอร่อยไปด้วยกันครับแล้ววันนี้ผมกับพี่ปูต้องขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมต้องรีบไปคุณผู้ชมเพราะว่าผมจะเอาตะลิงปิงเปรี้ยวๆไปฝากสาวเปรี้ยวที่รออยู่ที่บ้านกันครับป้าไข่เขาไม่ชอบเปรี้ยวป้าไข่เขาไม่ใช่สาวเปรี้ยวหนูสาวเปรี้ยวไหมหนูสาวเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวเนี่ยเดี๋ยวรู้กันคุณผู้ชม

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้ครีเอทีฟบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: ไป
1: เก้าขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากัน
3: สวัสดีครับ
2: งงใช่ไหมครับ
4: งง
2: อยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
4: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิลลี่ชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ

0: ีโร่โมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของอากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับนี่เม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเราก็จะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะอันนี้อะไรเอ่ย
1: ค่ะเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะก็จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วยก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้ครับ
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่
1: ะ
0: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ใช่
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
0: ่อ๋อนี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
2: ี่
0: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชว์หวยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่นะครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับ
2: เดี๋ยวนี้นะอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นขวนปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตแล้วทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่

0: พอแล้ว
1: โอเ
0: คค่ะนะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปัง
1: มี674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
1: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
1: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
1: ค่ะ

คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้เอาคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบ1ย่อสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เดียวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แค่ที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี
0: ้อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ยังไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี่
4: ซอยมังกร
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
4: ับ ครับผม
0: ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มา2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผล1คือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับ2ก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
5: ้
0: ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging ว
5: ู้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ก็เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยนี่ครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800-1,000กล่อง
0: ครับ

0: คือยอดขายต่อเดือน
1: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
0: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
1: ้
0: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้ด
1: ัง
0: นั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
1: อ
0: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้แ
1: ล้วเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
0: ครับ
1: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
0: โอเคครับผม
2: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
1: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
3: ่สวัสดีครับพัดครับ
1: คุณพัดใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
3: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
1: ครับ
3: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
1: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
3: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
4: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
1: ้เออ
4: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
1: มัน
4: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
1: ครับครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้
3: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชั้นอ้
1: อ
3: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เราบางจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
1: อ
3: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
1: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
3: ใช่ครับ
1: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
3: ใช่ครับ
1: ทำมาจากอะไรนะฮะ
3: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
1: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
3: อันดับแรกคือจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
1: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
3: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
1: หมายถึง
3: เป็นยี่ปัวเลย
1: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผม

0: ถึงแล้วครับ
1: เข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
2: ถูกต้อง
1: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
2: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้เนี้ยค้างอยู
1: ่
2: 2เดือนทำไงฮะไอ้เนี้ยลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
1: ้ครับ
2: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
1: ครับ
2: แต่เราต้องการได้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
1: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
2: ใช่
1: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
2: ถูกต้อง
1: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
2: ถูกต้อง
1: คนขายแล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
3: ก็เพิ่มขึ้นนะ
1: ค่ะเยอะขนาด
3: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะ
1: อืม
3: ใช่ค่ะ
1: หรอครับ
3: สำหรับที่ร้านขายนะ
1: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
3: ใช่ใช่
1: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
3: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
1: ครับ
3: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
1: อืมคือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
3: ่
1: แบบ
3: ของไม่กี่บาทใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
1: ครับ
3: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
1: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือปูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่านำเลยนะครับคุณผู้ชมนำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหารูปูทั้งเลยแล้วพี่เพราะเนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงษ์ชี้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
2: ครับ
0: นี่คือรูเขาเหรอ
2: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
2: เท่ากับรูเหรอครับ
0: วิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
2: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
2: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
2: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
2: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
2: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
2: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
2: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
2: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
2: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
2: ับใช่ครับ
0: โหแล้วดินมันยังดูแบบ
2: ชุ่ม
0: ชุ่มอยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
2: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
2: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
2: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
2: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะนี่มันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วนี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
2: ครับ
0: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี้
2: ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร
2: ่เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณเนี่ยประมาณนี้ไหม
2: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
2: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
2: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
2: เศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
2: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
2: ครับ
0: นะพี
2: ่ใช่
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
2: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
2: ก็เป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
2: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
2: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
2: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมพี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอะ
2: ครับ
0: มันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะครับอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
2: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาจารย์ไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุกแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
1: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
2: ใช่ครับ
1: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
1: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
2: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
1: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
2: ครับ
1: โอ้ยพูเห็นแล้ว
2: เจอหลังแล้วครับ
1: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
2: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
1: จ้ะ
2: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำใช่ครับ
1: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
2: ใช่ครับ
1: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
2: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
1: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
2: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
1: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
2: ใช่ครับ
1: มันใช่ไหม
2: ครับ
1: แต่ว่าต้องอร่อยมาก
2: แน่นอน
1: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพุ่นไปหมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
2: ใช่ครับ
1: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะทางผู้เต็มแล้วนะ
3: เหรอผู้เต็มหลายแ
1: ขน3ตัวเฮ้ย
3: ก็ทั้งหมด
1: แขนเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
2: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
1: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูนึงต่อ1ตัวใช่มั้ยฮะแล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
2: ทางเดียวครับ
1: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
2: ้ครับ
1: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
2: ตัวผู้ครับ
1: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
2: ใช
1: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
2: ตัวเมียครับ
1: ตัวเมีย
4: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
1: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนะทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
5: เป็นอาชีพหลัก
1: หาปู
5: นาเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
1: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
5: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
1: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ต
0: ปูนาครับโอ้โห

0: ังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
1: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
1: ใช่หมดเลยทั้งล่างเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นในชาวบ้านเราเรียกว่าอะไร
1: ผักแกนขม
0: ผักแกน
1: แกน
0: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุ
1: ทธเอาไปต้ม
0: ไปต้ม
1: น้ำพริก
0: ต้มกินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
2: ไปอมค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพูดได้หมดเลยนะแล้วพูก็เอาดินออกอ๋อแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
2: ด
0: ึ
2: งได้แต่มัน
0: จะขาด
2: ใช
3: ่สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวงผักขี้ขมก็มีนะครับเป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
0: แล้วนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
1: ทั้งปีเลย
0: ทั้งปีเลย
1: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
0: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะแม่บ้าย
1: มันก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
0: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
1: จ้ะใกล้น้ำ
0: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
1: จ้ะน้ำน้อยๆนั่นคืออะไรจ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
1: เมื่อก่อนนี่นะมันก็เต็มนี่เด
0: ้
1: มันลดลงกับผักสะเดาดินมันก็ขึ้น
0: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน่อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยสะเดาดินไม่เคยกินเลย
1: เดี๋ยวลอง
0: รสชาติมันก็จะขมแบบ
1: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
0: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
1: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
0: อ๋อ
1: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
3: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
0: แม่บุญมีสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
4: ค่ะความแซ่บ
0: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
4: แซ่บ
0: นัว
4: แซ่บนัวเลย
0: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
4: แกะปูกันก่อน
0: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
4: แกะหมดทุกอย่างค่ะทำเหมือนกัน
0: จ้ะ
4: แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งทำลาบแล้วก็อม
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
4: เริ่มแกะปูนะคะ
0: จ้ะยังไงจ้ะ
4: วางไว้ก่อน
0: อ๋อแค่นี้เลย
4: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่
0: ะ
4: แล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
0: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
4: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
0: เด็ดตรงตัดติ้งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
4: มันเยอะค่ะ
0: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปตัดติ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
4: มาตำก่อน
0: จ้ะ
4: แล้วก็กรองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
0: ได้ทั้ง2เมนูเลย
4: 2เมนูเลยค่ะ
0: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวพูจะตำให
4: ้
0: ส่วนของตัวปูนี่เนา
4: ะ
0: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
4: ใส่หม้ออ่อม
0: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
4: ใ
0: บมะกรูด
4: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
0: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้พูดตามให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะ
4: โอเคค
0: ่
4: ะ
0: ได้เลยครับลุยเลยฮะ
3: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
0: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้เรา
4: ไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
0: อ
4: ัน
0: นี้ก็ทิ้ง
4: ค่ะทิ้งเลยค่ะ
0: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
4: น้ำปูน้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
3: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เราเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
4: แกงอ่อม
3: ทีนึง
4: ก็ลาบด้วย
3: เราจะเริ่มตำพริกส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
4: คอ
3: ยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
4: แก่นขม
3: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
4: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
3: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
0: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
4: ันปูที่เราแกะออก
0: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
4: ค่ะ
3: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
4: แล้วก็ใส่น้ำปลา
0: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
4: จับตัวแล้วเห็นไหม
0: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
4: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
0: จัดน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
4: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
0: ครับ
4: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
0: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
4: พอดีแค่นี้พอดี
0: พอดีแล้วนะฮะ
4: ค่ะ
3: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
0: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไ
4: ป
0: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
4: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลงเลย
0: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
4: ขมมากค่ะ
0: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
4: ปูนาค่ะ
0: ใส่แก่นขมฮะ
4: แก่นขม
0: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
4: ัน
0: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
5: สวัสดี
0: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม่
5: จ้า
0: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เนาะ
5: จ้ะ
0: แล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนาะ
5: จ้ะ
0: มีต้นหอม
5: ต้นหอมผักชี
0: ผักชี
5: แล้วก็หอมแดงมะนาว
0: จ้ะเท่านี้เลย
5: ก็พริกน้ำปลา
0: จ้ะ
3: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
0: นี่นะครับพอผู้ใส่ตัวน้ำปูลงไปผู้ก็จะเคี่ยว
5: จ้ะ
0: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้ะ
5: ก็เชื่อให้มันคนๆนะจ๊ะ
0: สำคัญคือผู้ต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
5: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันจะจับไงอ๋อ
0: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
5: จ้ะ
0: ไว้ใส่ในลาบนี่นะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
3: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
0: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
3: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
0: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
5: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
0: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
5: จ้ะ
0: กินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีก1อย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ้อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีก1เมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจีอ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่า

0: ือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
1: จ้ะ
0: มันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
1: หวานเนื้อปู
0: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส่
1: เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
2: เน
1: ื้
2: อปูมันปูค
0: ่
2: ะ
0: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในออมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
1: ได้เลย
0: ส่วนถ้าอยู่ในออมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
1: เอาน้ำปลาเกลียวกับน้ำปลาใส
2: ่
0: น้ำปลาราดลงไปหรอกแซ่บนัวอร่อยมากมาก
1: มันหวาน
0: อืมนะแซ่บแซ่บแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
3: พี่ดูดิ
4: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
5: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
4: อ๋อ
5: เราเลยตามเขาไม่ทัน
4: เนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ
3: พี่ดูดิ
6: อมรินทร์ทีวี
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคำอำนวยพรไปลงพิมพ์เป็นบัตรอวยพรและไดอารี่จำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลสิริราชอาคารซึ่งเป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่โรงพยาบาลสิริราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรและไดอารี่จำนวน100ล้านบาทแก่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2560และมีพระราชดำรัสที่เป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวสิริราชความว่าช่วยโครงการสิริราชที่ดำเนินการอยู่หวังว่าจะช่วยได้บ้างและก็ขอขอบคุณที่ดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ
1: ท่านทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับทางสิริราชเพื่อในการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์ที่ดีๆก็มีความสัมพันธ์พระองค์ท่านจึงพระราชทานทรัพย์ครั้งที่2ให้กับทางสีราชจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์มาเติมเต็มสามารถดึงชีวิตของผู้ป่วยได้โอกาสที่เข้ามารักษาที่นี่สามารถคืนความสุขให้กับครอบครัวของคนต่างๆเหล่านั้น
0: โรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงพยาบาลประจำอำเภอที่ให้บริการประชาชนในอำเภอหัวหินและจังหวัดใกล้เคียงและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยทรงพระราชดำริให้โรงพยาบาลหัวหินยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและโรคหัวใจฉุกเฉินแต่ปัจจุบันโรงพยาบาลยังขาดแคลนเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงประสิทธิภาพของการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆรวม27แห่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 2,400 ล้านบาทโรงพยาบาลหัวหินก็เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ด้วยเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ประชาชนคนไทยได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งหมดและส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โรงพยาบาลแต่ละแห่งรวมทั้งโรงพยาบาลหัวหินจะนำเงินพระราชทานนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามที่ได้จัดทำรายการเสนอสำนักพระราชวังไว้แล้ว
2: ชาวโรงพยาบาลหัวหินประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงได้ให้กับประชาชนของเราในวาระโอกาสครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งทางโรงพยาบาลหัวหินก็จะได้นำเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อที่จะให้มีศักยภาพในการดูแลกับประชาชนชาวไทยของเราให้สมกับที่ในหลวงได้ตั้งพระปณิธานไว้
0: เงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เพียงช่วยให้ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศดีขึ้นแต่เงินนี้ซึ่งมาจากการร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในวาระต่างๆเงินพระราชทานจึงเป็นดั่งสายใยน้ำใจจากคนไทยสู่คนไทยเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาราษฎรของพระองค์

0: ถ้าจะกล่าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการบางระกำโมเดลค่ะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรโมเดลนี้น่าสนใจอย่างมากนะคะไปติดตามกันค่ะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วงการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำริมากกว่า 5,000 โครงการ 3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นการทำงานในเป็นคณะทำงานอยู่ในคณะทำงานทัพประสงค์ใดต้องมีท่านจริตุลยานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็ได้เอ่ยถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่นำแผ่นกราฟมาแผ่นหนึ่งมาอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าถ้ารู้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็สามารถจะประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยาหลวงท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลงไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนี้ก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานน้ำของกรมชลประทานที่3เสร็จนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานก็นำประธานคณะกรรมการทัพประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลท่านถึงผลรองท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำมาในแม่น้ำเจ้าพระยามากจนล้นฝั่งลองไปดูซิน้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาที่จะศึกษาว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันหลากแล้วมันจะท่วมอย่างไรเป็นการศึกษาน้ำร่องโดยได้พูดถึงว่าเอาโครงการเอาพื้นที่เกษตรมาสำหรับพื้นที่รับรองโดยยึดเอาพื้นที่ในทุ่งไม่ใช่ทุ่งวรรณกรรมนะทุ่งบางบานมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นข้าราชการกรมชลที่เกี่ยวข้องบรรณาธิการก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอา

พื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้องเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบต้องตระหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งวรกรรมประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้นต้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูก2ครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ำในช่วงน้ำหลากเนี่ยเข้าไปในทุ่งประการที่3ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ำป้องกันน้ำว่าเพราะมันอยู่ในที่ต่ำถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ำก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอนก็มีคันบังคับน้ำไม่ให้น้ำเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในขันกั้นน้ำเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ำท่อระบายน้ำเป็นระยะระยะสำหรับนำน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนาไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54มหาอุทกภัยช่วงนั้นบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทำการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆเลยก็คือในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยดูซิไปศึกษาดูซิว่าจะเอาน้ำสักประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงที่น้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะตรงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของนั่นทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของภูมิสังคมเป็นหลักจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีทั้งหมด13ทุ่งด้วยกันอยู่เจ้าพระยาตอนบนหนึ่งก็คือในรุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอดเลย

การประกันโมเดลเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ยก็เพื่อในการครับตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการประกันโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากจากแม่น้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในช่วยในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆ นะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะ

ช้โครงการบริการโมเดลเนี่ยครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่าเราก็มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านมานะครับทำให้จัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งบรกรรมเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งน้ำตัวนี้ครับก็เป็นน้ำที่ใช้ในการตัดยอดน้ำเพื่อลดอุทกภัยและเป็นการหน่วงน้ำนะครับไม่ให้น้ำปริมาณมากนะครับมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างสำคัญของโครงการบารกรรมโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับและให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนี่คือเป็นประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

่อนเกิดมรกรรมโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่2ฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาไปต้นมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมใสเก่าในโครงการยมน่านเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารากรรมโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกใน1รอบปีนึงเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทำนาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกำโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันเพราะบางระกำโมเดล

0: เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อๆไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการวางกรรมโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไฟชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็นพื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะฉะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะฮะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัสซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บต่อสังได้การหมักบ่มให้เต็มที่เพราะฉะนั้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดและสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้นตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกำโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายทั้งด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้มาตลอดระยะเวลาอันยาวนานพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนั้นทรงเห็น

0: ภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างขัดสนของราษฎรจำนวนมากโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ที่ทำการเกษตรได้ผลผลิตไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมให้ทำงานด้านศิลปาชีพเป็นรายได้เสริมควบคู่กับการทำเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักเพื่อเพิ่มพูนรายได้จากน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎรเหล่านั้นในพื้นที่ที่พระองค์ทรงพระดำเนินไปนั้นณบัดนี้ได้กลายเป็นที่เกิดของโครงการตามพระราชดำริกว่า900โครงการในหลายพื้นที่และมีทั้งหลากหลายสาขาอาชีพที่ล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนและถาวรโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งการดำเนินงานของแต่ละแห่งจะจัดเป็นกลุ่มต่างๆตามความเหมาะสมของท้องถิ่นแต่ละภาคเช่นศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตำตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางมีแผนกเครื่องปั้นดินเผาจุดเด่นของที่นี่คือนอกจากมีสมาชิกในกลุ่มมากที่สุดยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่องได้แก่แจกันทรงสูงอ่างบัวและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่เน้นลวดลายเอกลักษณ์ภาคเหนือทั้งนี้จากเดิมนั้นราษฎรไม่มีทักษะความรู้ใดๆแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งครูไปฝึกอบรมจนสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆได้นอกจากนี้พระองค์ไม่เพียงจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรผลงานเท่านั้นยังพระราชทานคำแนะนำซึ่งนับเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าสมาชิกศิลปาชีพยิ่งนักส่วนภาคใต้ได้แก่ศูนย์ศิลปาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตูตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกแห่งที่เกิดขึ้นจากที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยชีวิตของราษฎรอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้สมาชิกได้รับพัฒนาศักยภาพการทำเซรามิกจนมีความรู้ความสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆที่มีคุณภาพและสวยงามได้มากเพียงพอออกจำหน่ายและเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อมาโดยตลอด
1: ที่พระองค์ท่านได้เมตตาได้พระกรุณาให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้อาชีพที่ว่ามั่นคงขอให้สมเด็จพระราชินีและในหลวงก็จงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานได้เป็นมิ่งขวัญชีวิตของพวกที่ลำบากยากจนได้มาอาศัยพระบารมีพระองค์ท่านอยากให้พระท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเจริญรุ่งเรืองจะได้เป็นมิ่งขวัญของประชาชน
0: และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครประเภทผลิตภัณฑ์ของศูนย์นี้มีทั้งภาชนะที่ใช้ในครัวเรือนจนถึงของใช้ตกแต่งของที่ระลึกผลงานที่โดดเด่นของสมาชิกคือเขียนรูปลงบนภาชนะตามที่ลูกค้าสั่งได้เช่นเขียนรูปผู้ซื้อลงบนผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงามส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำยอดจำหน่ายสูงคือชุดกาแฟเซรามิกโครงการตามพระราชดำริต่างๆในพระองค์นั้นได้สะท้อนถึงความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อราษฎรเสมอมาโดยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณนำมาซึ่งความสำเร็จและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงราษฎรทุกหมู่เหล่าต่างตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ภูมิใจครับที่เพิ่นมาสร้างศูนย์ส่งเสริมศิลปศิษย์พวกชาวบ้านก็มีงานทำครับกับครอบครัวก็มีอยู่มีกินอยู่ดีกินดีครับขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญพระราณไม่แข็งแรงยิ่งยืนนานครับเป็นลมโพลมใสของสาวไทยครับ
0: จากผลสำเร็จของโครงการตามพระราชดำริถึงวันนี้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนชีวิตด้านการพัฒนาอาชีพตามพระราชประสงค์ให้แก่ผู้ยากไร้ให้ดีขึ้นเท่านั้นยังได้ขยายโอกาสไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยให้ราษฎรไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานอพยพไปทำงานต่างถิ่นเหมือนเช่นในอดีต

คนที่ไปทำงานอาสาเขามีความหวังครับเขาเชื่อว่าแรงเล็กๆของเขามันสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกได้การที่คนเลือกที่จะเอาเวลาของตัวเองทำงานอาสานี่มันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่นะเป็นเด็กกรุงเทพครับเกิดและโตที่กรุงเทพที่บ้านเนี่ยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากตอนไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็ไปเรียนที่เยลแต่ว่าพอตอนทำวิจัยเนี่ยผมไปทำที่บุรีรัมย์แล้วก็เห็นว่าความรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตการที่ได้ไปทำงานกับกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วความรู้อะไรที่โลกต้องการกันแน่แล้วปัญหาวิกฤตโลกที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอะไรคือทางออกแล้วเราจะสร้างความรู้นั้นได้ยังไงเริ่มค้นพบว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้ต้องการความรู้ในเชิงวัตถุในเชิงเทคโนโลยีสักเท่าไหร่แล้วแต่ว่าความรู้ที่เราขาดไปเนี่ยก็คือความรู้เรื่องตัวเองเรื่องด้านในเรื่องมนุษย์นี่แหละเลยผลักดันเรื่องนี้ว่าให้งานอาสาสมัครเป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่จะสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางปัญญาเพราะว่างานอาสาเนี่ยทำได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าทุกคนน่ะมีเรื่องที่ตัวเองอินมีเรื่องที่ตัวเองแคร์เลยตั้งธนาคารจิตอาสาขึ้นมาจะทำงาน job placement นะครับเป็นระบบ matching ออนไลน์ถ้าผู้สมัครมาเปิดบัญชีแล้วก็แจ้งคุณลักษณะข้อมูลโปรไฟล์ของตัวเราเองว่าเรามีสกิลมีทักษะอะไรและเรามีความสนใจ interest อะไรระบบก็จะแนะนำงานอาสาที่ตรงกับโปรไฟล์ของเราให้โดยอัตโนมัติจริงๆงานอาสาเนี่ยมันมีความท้าทายมากๆเลยว่าถ้าเกิดเขาตั้งใจไปด้วยตนเองเนี่ยเขาจะไปพร้อมกับคุณภาพบางอย่างที่เขาไม่มีในเวลาปกติเพราะว่าเขามีแพชชั่นกับงานที่เขาจะไปหัวใจสำคัญมันก็คือเรื่องของการทำคนที่จะไปทำงานอาสาเนี่ยให้เขาพร้อมแล้วก็ทำงานอาสาเนี่ยให้มันมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคน transform คนจากคนที่อีโก้อัตราตัวตนใหญ่จิตเล็กเนี่ยไปสู่คนที่มีอีโก้อัตราตัวตนน้อยๆแต่ว่ามีจิตใหญ่มีความสามารถในการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานของธนาคารจิตอาสาเนี่ยไม่ได้มีแค่ทำระบบให้ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้สองฝั่งเนี่ยมาเจอกันแต่อีกก้อนนึงที่สำคัญมากๆเนี่ยก็คือว่าทำยังไงกระบวนการจิตอาสาเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่สร้าง transformation เป็นกระบวนการที่คนไปแล้วเกิดความสุขแม้ว่ามันจะลำบากยากเข็นทางกายก็ตามการที่คนเราจะเลือกเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราเนี่ยไปทำอะไรเพื่อคนอื่นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของใจกับเรื่องความหวังความหวังที่จะเห็นโลกในดีขึ้นความหวังที่จะเห็นตัวเองดีขึ้นเห็นสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาแคร์ดีขึ้น

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมา100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์เป็นการส่วนพระองค์แต่รัฐบาลสวิตได้จัดงานเลี้ยงรับรองขึ้นเป็นกรณีพิเศษและนอกจากได้ทอดพระเนตรความงดงามของธรรมชาติแล้วพระองค์ยังสนพระราชหฤทัยในรูปแบบการปกครองแบบสมาพันธรัฐของประเทศนี้ซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองของประเทศอื่นๆในยุโรป

สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยที่จะศึกษาเรียนรู้รูปแบบการปกครองของประเทศต่างๆทั่วโลกนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชนะครับและระหว่างที่พระองค์ได้เสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองลูเซิร์นและกรุงเบิร์นนั้นพระองค์ได้มีโอกาสทอดพระเนตรการปกครองในรูปแบบของสมาพันธรัฐซึ่งหลังจากนั้นครับได้ทรงบรรยายถึงรูปแบบการปกครองของสมาพันธรัฐสวิสเอาไว้อย่างละเอียดครับในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านครับ

0: ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองมองเทอร์ของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450และครั้งนี้พระองค์เสด็จประพาสสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสวิต
1: อุปทูตสวิสตามมาหาแจ้งมาว่าได้รับคำสั่งจาก President Swiss Federation แสดงความยินดีที่พ่อจะไปลูเซลได้สั่งให้จัดการพิทักษ์รักษาและขอให้สื่อดูว่าถ้าจะเชิญไปดินเนอร์ที่เมืองเบิร์นสักเวลาหนึ่งจะไปหรือไม่พ่อให้ไปตอบรับ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับแรมที่เมืองลูเซิร์นในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2450

0: ที่ประทับแรมในเมืองลูเซิร์นครั้งนั้นคือโรงแรมแกรนด์นาซองนาวริมฝั่งทะเลสาบลูเซิร์นเป็นโรงแรมแห่งแรกของเมืองปัจจุบันมีอายุเกือบ140ปีและนี่คือโปสการ์ดที่พิมพ์จากภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ซึ่งพระองค์ทรงถ่ายจากบริเวณห้องโถงของโรงแรมในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงบรรยายถึงความงามของทิวทัศน์ทะเลสาบริมโรงแรมไว้ด้วยว่า
1: แกรนด์โฮเทลนาซิองนันซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบซึ่งเรียกชื่อว่าฟอร์แกนตันคือสี่มณฑลเพราะทะเลสาบนี้ใหญ่ยาวมีเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งถึงสี่มณฑลที่โฮเทลนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบมีถนนหน้าโฮเทลสายหนึ่งนอกถนนออกไปมีต้นไม้ปลูกสองแถวตัดยอดให้เสมอกันภูมิประเทศที่แลดูจากโฮเทลเป็นภูเขาสูงยอดแหลมรายรอบขอบทะเลสาบดูซับซ้อนกันงามมาก

0: ลูเซินเป็นเมืองใหญ่อยู่ทางตอนกลางของประเทศความงดงามของธรรมชาติผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมคือเสน่ห์ดึงดูดผู้คนทั่วโลกจนทำให้ลูเซินเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของสวิตเซอร์แลนด์สถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่าเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่ทางราชการและเอกชนยังอนุรักษ์สภาพดั้งเดิมเอาไว้เป็นอย่างดีแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากร้อยปีก่อนเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: เมืองลูเซินที่อยู่พื้นดินนั้นอยู่ข้างขวามือแต่ตามเขาด้านหลังมีวิลล่าต่างๆปลูกซับซ้อนขึ้นไปได้ขึ้นรถไปเที่ยวแต่เฉพาะเมืองที่อยู่พื้นดินมีตึกเก่าๆมากที่ปลูกเกะกะซับซ้อนและรูปแปลกๆงามดีถนนแคบๆร้านขายของก็เป็นธรรมดา
0: นี่คือสะพานคาเปลเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปสร้างมานานกว่า670ปีเคยเป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการที่ใช้ป้องกันข้าศึกสะพานมีความยาว204เมตรมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นระหว่างทางเดินด้านในแขวนประดับด้วยภาพวาดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองลูเซินด้านข้างมีหอคอยที่เรียกว่าเวสเซอร์ทวมสูง104ฟุตเคยใช้เป็นหอคอยสังเกตการและที่คุมขังนักโทษปัจจุบันสะพานมหอคอยนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองลูเซินอีกด้านหนึ่งลูเซินได้ชื่อว่าเมืองแห่งทะเลสาบและขุนเขาในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าการล่องเรือชมทะเลสาบลูเซินเป็นเส้นทางซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมกันมากร้อยปีหลังเสด็จประพาสเส้นทางนี้ก็ยังเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันเรือโดยสารนำนักท่องเที่ยวออกเดินทางล่องไปตามทะเลสาบลูเซินชื่นชมบรรยากาศสองฝากฝั่งอันยิ่งใหญ่ตระการตาทะเลสาบลูเซินเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับ4แต่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เพราะรูปร่างของทะเลสาบมีลักษณะโค้งเว้ามีเกาะแก่งสลับซับซ้อนผิวน้ำสีฟ้าใสราวกระจกสะท้อนเงาทิวเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะบนยอดเขาเป็นทัศนียภาพอันตื่นตาตื่นใจคล้ายกับการล่องเรือชมฟยอร์ดในนอร์เวย นอกจากการล่องเรือชมทะเลสาบแล้วนักท่องเที่ยวยังนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์บนยอดเขาเช่นเขาพิลาตุสซึ่งความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเกือบ 7,000 ฟุตและเขารีกิสูงเกือบ 6,000 ฟุตในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปทอดพระเนตรบนยอดเขาเบอร์เคนสต็อกซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,867 ฟุต
1: เราไปตรงกลางเรียกว่าเบอร์เคนสต็อกแต่เขานี้คล้ายๆเป็นเกาะตั้งอยู่ในระหว่างกลางมีทะเลสาบ

0: ือบจะรอบระดับน้ำทะเลสาบนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากน้ำในทะเลสาบใสเหมือนน้ำทะเลแลดูลงไปได้ลึกเห็นพื้นข้างล่างต่างกันกับทะเลใหญ่อย่างเดียวแต่เพียงน้ำจืดและน้ำเค็ม
1: ที่ท่าเรือแห่งนี้จะมีรถรางนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปสู่ยอดเขาเบอร์เคนสต็อกจากด้านล่างรถรางไต่ระดับขึ้นไปด้วยระยะทางเกือบ1กิโลเมตรใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็ถึงยอดเขาเบอร์เคนสต็อกในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงชื่นชมว่าแม้ที่นี่จะอยู่บนยอดเขาสูงแต่ก็มีความสะดวกสบายไม่แตกต่างไปจากสิ่งต่างๆที่มีในพื้นราบนั่นแสดงให้เห็นว่าชาวสวิสมีระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพมาช้านาน
0: เพราะเหตุที่เขาถึงจะสูงอย่างไรคงมีโฮเทลรีสอร์ทขึ้นไปตั้งหลังโตๆอยู่แล้วทั้งนั้นไม่แต่อยากจะกินน้ำจะหาได้โดยง่ายกินอาหารก็ได้เสียด้วยอยู่นอนค้างเท่าไรเท่าไรก็ได้ด้วยมีถนนมีสวนป่ามีรถขี่ได้บนยอดเขามันหมดความลำบากเสียทุกอย่างสารพัดจะสะดวกง่ายดีไม่ผิดอะไรกับแผ่นดินพื้นราบข้างบนมีโฮเทลใหญ่ๆ3หลังและยังมีหลังเล็กๆน้อยๆรายออกไปอีกหลายหลัง
1: จากนั้นพระองค์ทรงพระดำเนินไปตามทางเดินเท้าหรือที่เรียกตามภาษาเยอรมันว่าเฟลเซนเวกเป็นเส้นทางลัดเลาะไปตามไหล่เขายาว2กิโลเมตรครึ่งเชื่อมต่อกับหน้าผาอีกฝั่งหนึ่งที่ชื่อว่าฮัมมัชวานซึ่งมีความสูงชันมาก
0: เดินเที่ยวไปตามถนนหนทางที่เลียบไปตามข้างเขาบรรจบถึงที่สเตชันรถไฟขึ้นมาหยุดแล้วจึงเลี้ยวเลียบยอดเขายอดหนึ่งไปสำหรับจะไปยอดนอกซึ่งเป็นยอดสูงแหลมเขาทำประทาเหล็กตั้งขึ้นไปแล้วมีลิฟต์สำหรับขึ้นไปดูให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่าบนยอดเขา
1: ลิฟต์ฮัมมัชวานที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านสร้างขึ้นในพุทธศักราช2448เป็นลิฟต์กลางแจ้งสูงที่สุดในยุโรปจุดสูงสุดของหน้าผาที่ลิฟต์ขึ้นมาถึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้360องศารอบทะเลสาบลูเซิร์น

ถึงแม้ว่าในครั้งนี้นั้นจะเป็นการเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไม่เป็นทางการก็ตามนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็ได้ถวายการต้อนรับโดยจัดพิธีรับเสด็จแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับที่กรุงเบิร์นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนั่นถือเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีที่ทำให้สัมพันธภาพของสองประเทศนี้ที่มีอยู่แต่เดิมแล้วแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วยครับ

0: วันที่28กันยายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองลูเซนเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานาธิบดีเอ็ดเวิร์ดมุลเลอร์แห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งนั้นรัฐบาลสวิตได้จัดห้องที่ประทับแรมถวายที่โรงแรมเบอร์นฮอฟซึ่งอยู่ใกล้กับรัฐสภาสวิตเป็นโรงแรมเดียวกับที่พระองค์เคยประทับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบิร์นอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2440
1: โฮเทลเบอร์นฮอฟซึ่งพ่อเคยไปพักแต่ก่อนโฮเทลนี้ใกล้กันกับบุษราสคือที่ว่าการรัฐบาลหลังโฮเทลนี้มีชลาที่แลเห็นได้ไกลตลอดเมืองแลภูเขานับว่าเป็นที่ดูงามแห่งหนึ่งอากาศเย็นพอสบาย
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมประธานาธิบดีณพระราชวังเฟเดรัลซึ่งเป็นที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาและที่ทำการของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลสวิตจากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรย่านเมืองเก่าของกรุงเบิร์นบริเวณโค้งแม่น้ำอาเรอริมฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่สะท้อนให้เห็นถึงอดีตอันรุ่งเรืองของสถาปัตยกรรมในยุคกลางและปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้จดทะเบียนเมืองเก่าในกรุงเบิร์นให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์มรดกโลกเอกลักษณ์ของถนนสายเก่าในกรุงเบิร์นคือน้ำพุและรูปปั้นแบบเรเนซองส์ทั้ง11แห่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความก้าวหน้าในยุคแห่งการส่งเสริมสิทธิพลเมืองที่เสียงและรู้จักกันไปทั่วโลกหอนาฬิกานี้เป็นส่วนหนึ่งของประตูเมืองเก่าแต่เดิมเป็นหอนาฬิกาสร้างจากไม้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในกรุงเบิร์นพุทธศักราช1948ทำให้นาฬิกานี้เสียหายอย่างมากและต้องหยุดใช้เป็นเวลานานในภายหลังมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีกลไกสลับซับซ้อนสะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวสวิสในยุคนั้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินข้ามแม่น้ำอาเรอไปยังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อทอดพระเนตรบ่อเลี้ยงหมีสัตว์สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น

0: ที่บ่อเลี้ยงหมีอยู่ที่นั่นหมีนั้นเป็นชื่อของเมืองเบิร์นจึงได้เลี้ยงไว้เป็นสัตว์ประจำเมืองของเล่นเป็นกลางสำหรับคนพลเมืองทั่วไปมีเรือก่อด้วยศิลาติดเข้าไปกับข้างเขาขุดเป็นบ่อกว้างใหญ่กรุด้วยศิลาและปูศิลา
1: จึงตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเบิร์น

ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนอกจากทรงบรรยายถึงสภาพบ้านเรือนและสถานที่สำคัญในกรุงเบิร์นแล้วพระองค์ยังทรงอธิบายถึงการปกครองแบบสมาพันธรัฐของสวิตเซอร์แลนด์ไว้อย่างละเอียดดังความตอนหนึ่งว่า

0: มณฑลมณฑลหนึ่งมีอำนาจในตัวเองใช้กฎหมายต่างกันไม่เหมือนมณฑลที่เมืองไทยซึ่งใช้แบบกรุงเทพอย่างเดียวมณฑลในประเทศนี้เขาเรียกว่าแก่นต้อนกฎหมายต่างๆต้องกันบ้างไม่ต้องกันบ้างต่างเมืองต่างมีที่ประชุมซึ่งราษฎรเลือกเป็นหัวหน้าและที่ปรึกษาบังคับการสิทธิ์ขาดในมณฑลของตัวตามลำพัง
1: พระองค์ก็จะให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องระบบการบริหารปกครอง
2: รัฐสภาโดยการรวมรัฐหรือกองตงหรือที่ทรงเรียกว่าแก่นตอนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเข้าด้วยกันอย่างล้มหลวมซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด26กองตงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลางที่เรียกว่าสมาพันธรัฐแต่ละกองตงมีรัฐธรรมนูญและฝ่ายบริหารเป็นของตนเองมีอิสระปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลกลางการปกครองแบบนี้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติจะอยู่ที่รัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐซึ่งประกอบด้วย2สภาได้แก่สภาแห่งชาติและสภาแห่งรัฐการดำเนินการที่สำคัญของรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐจะกระทำผ่านคณะกรรมาธิการด้านต่างๆเช่นการทหารการคลังการต่างประเทศการคมนาคมและการพลังงานเป็นต้น

0: ส่วนอำนาจฝ่ายบริหารจะอยู่ที่คณะรัฐมนตรีรวมทั้งหมด7คนเป็นผู้บริหารงานดับกระทรวง7แห่งโดยรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐเป็นผู้เลือกในจำนวน7คนนี้จะได้รับเลือกจากรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐผัดเปลี่ยนกันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีวาระคราวละ1ปี
1: การปกครองเมืองสวิตเซอร์แลนด์เป็นเช่นนี้จึงไม่สู้เปลืองมากและเข้ากันเป็นกำลังต่อสู้ประเทศใหญ่ๆได้แต่ความจริงนั้นถึงว่าจะดีวิเศษเท่าใดถ้าไม่ได้อาศัยภูมิประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเต็มไปด้วยเขายากที่ศัตรูภายนอกจะเข้ามาทำอันตรายเมื่อภายในเมืองจัดการป้องกันโดยแข็งแรงถูกต้องกำลังน้อยอาจจะสู้กำลังมากได้เพราะเหตุฉะนั้นสวิตเซอร์แลนด์จึงคงเป็นประเทศเอกราชอยู่ได้ในระหว่างประเทศใหญ่ๆแวดล้อมอยู่โดยรอบ

0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินจากสวิตเซอร์แลนด์รัฐบาลสวิตโดยการนำของประธานาธิบดีมุลเลอร์ได้จัดงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำถวายที่โรงแรมเบอร์นาฮอฟพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐบาลสวิตในคืนนั้นต่อกันปัจจุบันสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ยังดำเนินสืบต่อมาณสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบิร์นมีศาลาไทยซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่รัฐบาลไทยสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์ของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันดังปรากฏอักษรพระปรมาภิไธยจปรและอักษรพระปรมาภิไธยพปรจารึกอยู่ที่ศาลาไทยหลังนี
1: ้ Nowadays I would say that the ties are even more to Thailand we have about 14,000, 15,000, 16,000, 17,000 Thai who goes every yearTo Switzerland, there are more than 8,000 Thais who are settled in Switzerland. More than 5,000 Swiss.
0: Thai กับสวิตเซอร์แลนด์ที่สืบเนื่องมาเป็นเวลานานกว่าศตวรรษแสดงถึงมิตรไมตรีอันดีงามที่มีต่อกันมาแต่ครั้ง

0: อดีตและจะดำรงอยู่เช่นนี้ต่อไปอีกตราบนานเท่านั้น
1: หลังจากเสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น4วันนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังประเทศอิตาลีครับซึ่งพระองค์จะได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลีด้วยนะครับต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: ขันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําเคยพูดแล้วครับลองเอาไทยบางครั้งก็ลองทวนเบิ่งแน่ทวนว่าลองทวนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ทวนกับน้ํากันไปนิดนึงเฮาต้องคิดต่างคือทวนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็
1: ท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่หลอกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรบาลผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เราอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
2: พี่มูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่มูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
1: พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พ่อจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4